0: สถาพรพันธ์กับซาบิน่าโซพิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกาลเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเอง นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความ

0: เสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
3: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
2: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
3: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
2: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมี

0: ส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
1: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
0: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
1: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
0: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนโอชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันดับพา69จบสกอร์รวม13อันดับพาคว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัชชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมา ในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ สมนวรินทร์ นิ่มเนติพันธ์แต่สโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์ นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงห์สโมสรจินตนา B โดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันธ์คาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
3: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าอาทิตย์นะคะ 7:30 นท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ค่ะทาง www.curadio.jula.ac.th เรามีรายการฉบับภาพนะคะออกอากาศทาง Facebook ของผู้ดำเนินรายการดิฉันตรีทิพย์กมลศิริก็ขอเชิญติดตามนะคะในเช้าวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญ2คนนะคะเป็นผู้ที่รักดนตรีแล้วก็เป็นนักเปียโนนะคะแล้วก็มีนักเปียโนรุ่นเยาว์ที่มาคุยกันในรายการนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านเคยมาคุยกับคุณผู้ฟังในหลายๆโอกาสนะคะคุณอำนาจคีตพันนาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอำนาจเคยมาคุยกับคุณผู้ฟังในหลายๆโอกาสนะคะเรื่องของดนตรีแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะน้องมากิสวัสดีค่ะมากิคะคุณตุ้ยอยากให้มากิทักทายกับคุณผู้ฟังนิดนึงแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมาริอาลามิดามุทิวะไลค่ะชื่อเล่นชื่อมากิค่ะอายุ15ปีค่ะ
0: ค่ะมากิเรียนเปียโนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ตั้งแต่6ขวบค่ะ
0: ตั้งแต่6ขวบแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่19นะคะ Hexameron Concert ซึ่ง เดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณอำนาจคุยให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พูดเลยใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ขอโทษทีผมอาวุโสเพราะฉะนั้นจะพูดค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าจะแนะนำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยเหตุสองประการนะครับหนึ่งผมไปดูเพลินมีโน้ตเพลงเก่าๆอยู่เยอะและเพลงพวกนี้ที่จริงแล้วนะมันไม่ง่ายเลยนะครับตอนนี้ขอเราย้อนยุคนิดหนึ่งสมัยต้นศตวรรษที่19นะครับเราไม่มีทีวีเราไม่มีเครื่องเป็นเสียงโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเราก็อินเทอร์เทนเพื่อนฝูงด้วยการเล่นแต่ก่อนนี่เราก็รู้ว่ามันง่ายแต่มันไม่ง่ายเลย
0: ใน
1: ปัจจุบันเมื่อมีนักเปียโนรุ่นเดียวที่เล่นเพลงพวกนี้ได้นะนะครับผมก็อยากจะมาแชร์กันทีนี้ขอปูฐานเรื่องคอนเสิร์ตเฮกซาเมรอนเฮกซาเนี่ยแปลว่า6นะครับตามความเชื่อโบราณก็เขาตามความปีนี่เขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกขึ้นมาภายใน6วันแล้ววันที่7เนี่ยก็พักเพราะนั้นวันเสาร์ที่นี่คนที่นับถือศาสนาคริสต์จะมาทำงานเลยทีนี้เขาก็เปรียบเทียบนักเปียโนที่มาเล่น6คนนี่คือฝีมือแทนเดียมยอด
0: ในยุคนั้นเลย
1: ในยุคนั้นเลยก็มีเจ้าหญิงคนช
0: ื่
1: อเบอร์โจโจซ่าเนี่ยเธอก็ขอให้ลิสซึ่งเป็นนักเปียโนชั้นนำในปารีสในขณะนั้นเชิญนักเปียโน6คนที่เป็นฝีมือแทนยอดเนี่ยมาประชันกันเดี๋ยวทุกคนจะเล่นวาเรชั่นของตัวเองนะครับOn a March by Bellini จากออปเปร่าเรื่องอิปูริตานีซึ่งกำลังฮิตมากในขณะนั้น
0: ค่ะคือเป็นทำนองที่คนในสมัยนั้นรู้จักกันดี
1: แล้วก็ลิสก็ได้เชิญนักเปียโนมาทำวันที่เสียงนี้ได้เรียนอินโทรดักชั่นแล้วก็เวอร์ชันแรกแล้วก็มีทาวเบิร์กมีเฮอร์สมีพิกซี่มีโชปแปงมีเชอร์นี
0: ่ค่ะทั้งหมดก็รวม6คน
1: 6คน
0: ค่ะ
1: มาเล่นเป็นโอเคกันกันว่าแกเล่นเล่นเก่งฉันเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็ประชันกันใช่ไหมคะ
1: ประชันกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ผมดึงจุดนี้มาว่าจะเห็นว่าโชปังนี่มีลีลาซึ่งต่างกับคนอื่นแล้ว

0: มดคือแทนที่เขาจะเล่นอะไรที่ฟูฟ่าเขาก็เล่นแต่งเวอร์ชันที่บนนอกเธอเนี่ยเพราะแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยภายหลังเนี่ยชอปังจะไม่แต่งเพลงที่ฟูฟ่าอย่างลิสิพวกคนอื่นต่างเพลงโน้ตเยอะ
1: ค่ะของชอปังก็จะออกในลักษณะที่เป็น
0: เรื่องคนจิตใจมากกว่า
1: ค่ะแล้วก็ไพเราะสวยงามมากกว่าที่จะหวือหวาหรือว่าโชว์ฝีมืออวดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วคนที่เป็นเหตุเองที่สำหรับผมนะคิดว่าการแต่งแบบลิสิทำให้ไปสู่การแต่งเพลงแบบ Impressionist ของ Ravel Debussy ซึ่งเป็นเพลงที่เป็นโปรแกรมมิวสิกและจะอธิบายถึงน้ำตกหรือแสงจันทร
1: ์ภาพความรู้สึกนะคะเป็นความประทับใจ
0: ประทับใจแต่ไม่ใช่เรื่องจิตใจและเรื่องของผู้ที่จะยากหมดซึ่งไม่เหมือนเพลงของชอปังซึ่งมีเพลงที่ง่ายกว่าอย่างพวกวอลส
1: ์
0: หรือพวกนอกเธอเนี่ยที่เขาแต่งให้คนปกติพอเล่นได้ก็เล่นได้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเพลงต่างๆของชูมานและของชอปังเนี่ยถูกลืมไปหมดเพราะคนไปตื่นเต้นไปเนี่ยแต่อัลบั้มที่ผมเก็บไว้เนี่ยจะมีบททั้งของชอปังวอลส์ไม่ยากนักอย่างเอมายเนอร์เนี่ย
1: จ
0: ะไม่ยากนักก็มีเพลงของชูมานีชูมาลีเดอร์เนี่ยซึ่งคนต่างๆได้ยินแล้วคาร์ลเคนนี้เนี่ยเป็นนักเพลงซึ่งคนสมัยนั้นไม่ได้ซื้อได้ฝึกมาดูแต่ไปซื้อนักเพลงมาเขาก็รวบรวมเป็นเล่ม
1: ก็คือในคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นเพลงซึ่งเหมือนกับเวลาที่นักเปียโนมาเจอกันสามารถที่จะไซรีดดิ้งกันได้อย่างนั้นเล่นกันได้นะคะค่ะมากิค่ะคุณตู้ชวนมากิคุยนิดนึงนะคะทราบว่ามากิมีประสบการณ์ในการแสดงในการเรียนดนตรีมาต่อเนื่องเป็นเวลานานเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงถึงประสบการณ์การเรียนดนตรีของมากิได้ไหมคะก่อนที่จะเข้ามาร่วมในคอนเสิร์ตเท็กซ์เมอร์นของคุณอำนาจในครั้งนี้หนูเริ่มเรียนดนตรีตอนกี่ขวบคะ
2: เริ่มตอน6ขวบค่ะเริ่มที่โบสถ์เพราะว่าหนูฟังเพลงบ่อยแล้วแบบหนูถามแม่ว่าเพลงที่หนูได้ยินเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีอะไรแม่บอกเป็นเปียโนแล้วหนูอยากเล่นเหมือนในคลิป
1: อ
2: ย่างนั้นบ้างแล้วช่วงนั้นเข้าโบสถ์ค
1: ่ะ
2: เป็นคาทอลิก
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นเขามีรับอาสาแบบเล่นเปียโนไฟฟ้าค่ะก
1: ็
2: เลย
1: ที่โบสถ์
2: แม่เลยพาไปให้รู้จักกับครู
1: เริ่มจากการเล่นเปียโนในโบสถ
2: ์
1: อ๋อดีจังเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะคะแล้วมากิเริ่มต้นเรียนดนตรีอย่างจริงจังต่อเนื่องยังไงคะ
2: ก็พอเริ่มที่โบสถ์แล้วเขาสอนเป็นแบบแค่มือเดียวค่ะแล้วในคลิปหนูเห็นเขาเล่นสองมือแล้วหนูอยากเล่นได้บ้างหนูก็บอกแม่ว่าแบบหนูอยากเล่นเปียโนแบบสองมือแม่ก็เลยไปหาครูให้ค่ะเป็นครูที่เหมือนเป็นครูของเพื่อนพี่ชายหนูใช่สอนเปียโนแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูได้แบบลองเรียนเปียโนสองมือเป็นครั้งแรก
1: ดีใจเลยใช่ไหมคะใช่คือคุณตู้ทราบว่ามากิมีประสบการณ์ในการเล่นในการแสดงแล้วก็มีหลายโอกาสที่มากิได้แสดงนะคะเข้ามาร่วมเล่นกับเฮกซ์เมอร์นได้ยังไงคะ
2: ก
0: ็จับฉลาก
2: จับฉลาก ใช่ค่ะ จริงตอนเข้ามา ทีแรกหนูอยากเล่นเป็นโชแปงมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูคุ้นชินกับวิธีการเล่นเพลงโชแปงมากกว่าของลิสหนูเล่นเพลงลิสค่อนข้างน้อยมากค่ะในขณะที่โชแปงหนูเล่นมาหลายเพลงแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็
1: ค
0: ือว่าจับฉลากปิดใช่ไหม
2: จับคนแรกแล้วก็ได้ลิสตอนนั้นหนูก็
1: ค่ะเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ฟังฟังถึงวันที่จำได้ว่าเป็นวันที่นักเปียโนทั้ง6คนมาเจอกันแล้วก็ต้องแบ่งบทบาทกันว่าใครจะเล่นเพลงของใครนะคะคือทั้งหมดมี6คนก็คือมีฟรานซ์ลิสมีทาวเบิร์กมีโชแปงมีเชนี่มีเฮิร์ตแล้วก็มีพิกซิสนะคะก็แบ่งกันจับฉลากของมากิจับฉลากได
2: ้
1: ฟรานซ์ลิสนะคะซึ่งเป็นตัวหลักเลยตัวเอกของเหตุการณ์นี้เมื่อตอนปี
0: 1837
1: ค่ะต้นศตวรรษที่19

0: น้อยค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเซตติ้งเป็นยังไงเขาจัดกันที่ไหนแล้วก็มีใครมาฟังบ้างสังคมของยุโรปในปารีสตอนนั้นมีลักษณะยังไงคะ
1: คือก็มีคุณ

0: กลายเป็นน้ำท่วมหรือที่อิตาลีหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ปุจิสันนะครับเขาก็พยายามจะให้ห้องคอนเสิร์ตมาจะใช้เป็นเราสองตัวมาคือเจ้าก็ประจำอยู่ตัวนึง
1: อ
0: ีกตัวนึงก็เข้ามาเล่นทีละคน
1: ค่ะก็จะสลับกันกับคอมโพเซอร์คนอื่นซึ่งฟรานซ์ลิสก็จะเป็นนักประพันธ์หลักนักเปียโนหลักนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ท่านแต่งอะไรบ้างคะมากิเล่าให้ฟังถึงบทบาทของลิสในเพลงนี้หน่อยได้ไหมคะ
0: เ
1: พลงของลิสใช่ไหมคะมี introduction ใช่ไหมคะค่ะ
2: ในเพลง Hesamaron ลิสแต่งท่อนอินโทรธีมเวอร์ชั่น2ลิโทเนโลแล้วก็มีเหมือนเป็นท่อนที่เล่นต่อจากนักประพันธ์คนอื่นด้วยแล้วก็มีท่อนสุดท้ายฟินาเล่ค่ะ
1: ค่ะมากิเล่าถึงเพลงของลิสที่มากิกำลังซ้อมอยู่ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีลักษณะมีบุคลิกยังไงบ้างค่ะ
2: ก็ก่อนมากิเริ่มซ้อมมากิฟังก่อนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงแบบมันอลังการมากตุ้มตามมากเลยค่ะแล้วแบบมันไม่ใช่สไตล์ที่ปกติหนูจะเล่นแต่ก็ลองเปิดใจเล่นดูเพราะว่าณวันที่จับฉลากคือหนูเกรงมากค่ะคือหนูไม่กล้าสลับกับใครด้วยเพราะหนูแบบไม่อยากเหมือนตอนนั้นหนูใช้พูดกับแม่ว่าแบบเหมือนไม่อยากโยนระเบิดใส่คนอื่นเพราะว่าไม่มีใครขออยากเล่นลิสต์ก็เลยเก็บไว้เองค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วในบทเพลงของลิสเราเป็นที่ทราบกันดีว่าลิสเป็นวิร์ชวลโซแล้วก็เป็นคอมโพเซอร์เป็นนักเปียโนเทคนิคที่อยู่ในช่วงที่มากิเล่นเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ที่หนูสังเกตอย่างแรกเลยคือออกเต็ปที่แบบกระโดดไปกระโดดมาหรือแบบวิ่งเยอะมากค่ะซึ่งค่อนข้างจะลำบากสำหรับหนูนิดนึงเพราะว่าหนูมือเล็กกับอีกอย่างคือหนูตาลายมากค่ะเวลาแบบกระโดดไปกระโดดมา
1: แล้วมีวิธีซ้อมยังไง
2: หนูซ้อมแบบช้ามากๆก่อนให้แบบจำตำแหน่งได้ค่ะแล้วก็ค่อยไปซ้อมเป็นริทึมิกแพทเทิร์นกระโดดไปแบบทีละ2ตัวทีละ2ตัวแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเล่นเป็นประโยค
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีซ้อมนะคะสำหรับเพลงที่ท้าทายแบบนี้เรียนถามคุณอำนาจค่ะว่าบทบาทของคอมโพเซอร์ในแต่ละคนนี้ในยุคศตวรรษที่19เนี่ยเขามีความโดดเด่นแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะทราบว่าลิสเนี่ยเป็นดาราในสมัยนั้นคนอื่นๆเนี่ยบทบาทเขาเป็นยังไงคะ
0: นักเปียโนทุกคนเป็นดาราใหญ่หมดนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การที่เอา6คนมาชุมนุมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเพลงเฮซามารอนนี่มันยาวประมาณ20นาทีเพราะฉะนั้นเราก็เอาเครื่องสองเนี่ยตามใจนักเปียโนเหตุการณ์ในวันนั้นที่จริงมีการประชันกันถึงขนาดเรียกว่าเปียโนดัวกัน
1: ระ
0: หว่างลิสกับทราเบิร์กแต่คนที่เล่นเป็นทราเบิร์กเขาไม่ได้เล่นเพลงแต่คือเราต้องการได้เพลงที่แสดงในวันนั้นเนี่ยแสดงก่อนเป็น1837
1: ค่ะ
0: และเพลงแห่งซัมมารอนก็มันยาวแค่20นาที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หลังๆก็มีนักเปียโนหลายคนเอาเฮซามารอนเนี่ยมาเล่นเป็นเปียโนโซโล่แต่ว่ามันไม่ได้จุดประสงค์ของการแข่งขันในที
1: เหมือนกับการประชันกันใช่ไหมคะ
0: ประชันกัน
1: ค่ะ
0: มันควรจะมีความรู้สึกนี้อยู่ด้วย
1: ค่ะแล้วในยุคนั้นเนี่ยคือการประชันกันหรือความโดดเด่นของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเขามีกองเชียร์มีอะไรยังไงบ้างคะ
0: ค่ะแล้วเขาบอกว่า ที่เราจะจัดคนนี้ก็มีกองเชียร์ไปหลายคนเหมือนกันแล้วก็เป็นการแสดงฟรีนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ปีเตอร์สัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาจะพยายามทำห้องคอนเสิร์ตมาให้เสร็จทันแต่ทันรถเสร็จคอนเสิร์ตจะเป็นคอนเสิร์ตเปิดห้องใหม
1: ่อ๋อค่ะก็เหมือนกับเป็นการจำลองเหตุการณ์ในยุคศตวรรษที่19ตอนต้นแบบนั้นเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็เพลงครึ่งแรกใช่ไหมครึ่งแรกจะเป็นเพลงที่แต่งก่อนบทเพลงเฮซามารอน
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้อ๋อค่ะผู้ฟังก็จะได้อย่างน้อยได้สัมผัสกับเพลงที่เกิดขึ้นในยุคนั้น
0: ในยุคนั้น
1: นะคะว่านักเปียโนกับการเป็นคอมโพเซอร์กับการเป็นนักเปียโนแล้วก็เป็นเวอร์ชวลโซ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกัน
0: ที่เจอกัน
1: ค่ะเพราะในสมัยนั้นก็เป็นยุคทองของเปียโนด้วยแล้วเปียโนที่เขาใช้ในยุคนั้นเป็นยังไงคะน้อยคะ

0: ไม่ดีเหมือนเป็นรถสมัยนี้นะมีความเห็นอย่างเห็นแล้วก็เกลียดมันเยอะนะเพราะเป็นรถสมัยนั้นเนี่ยรถตัวขบวนเนี่ยมันเบามากจึงต้องเสริมด้วยออกเสียงให้ได้ยินมันให้จะไม่ได้ยินเลย
1: ค่ะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำไมถึงมี octave passages อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ไหมคะก็คือให้ได้ยินชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการแสดงความสามารถที่มีความท้าทายแสดงฝีมือนักปล่อยของแบบนี้ของนักเปียโนอย่างนั้น
0: คร
1: ับ ใช่ไหมคะ
0: ก็ถูกบังคับด้วยแมคานิกส์ของเปียโนซึ่งไม่ดีมันจะหมายเนี้ย
1: ค่ะอยากเรียนถามน้อยเรื่องของการสนับสนุนนักดนตรีในยุคปัจจุบันซึ่งน้อยมีบทบาทในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักเปียโนในหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคุณูปการของวงการดนตรีเนี่ยหลายรุ่นเลยอยากให้น้อยเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นที่ประทับใจในการสนับสนุนนักดนตรี
0: มันหลาย
1: เยอะมากเลย
0: บางทีก็ค่ะเล่นเป็นโรโซโล่ไปแต่นะอยากขอคือที่เราจัดที่บ้านเนี่ยเพราะบ้านเราเนี่ยมีความเป็นซาลองคล้ายๆกับที่ดนตรีมันเกิดในห้องแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: เป็นห้องในบ้านแบบนั้น
0: ในบ้านแบบนั้นครับจะหาดนตรีที่เกิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีเมื่อกระทั่งคนแบบชูปังหรือบรามส์หรือชูมานใช้เป็นโรเซียขึ้นทุกทีที่ห้องเสียขึ้นเพราะว่าจะได้มีคนไปฟังมากขึ้นได้เงินมากขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็โตขึ้นจนกระทั่งอย่างสมัยนี้เราจะมาเข้าใจว่าการที่เปิดโฟนแต่งเพลงสุราต้า3-2เพลงเนี่ยใช้เป็นโรเซีย7 ตัว
1: ค่ะ
0: แต่ละตัวก็ไม่ความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นบางเพลงเนี่ยที่ใช้เป็นโนรุ่นแรกๆใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำมาทำปัจจัยบนแบบนั้นพวกนั้นเป็นความรู้ที่เราไม่ค่อยให้ความใส่ใจกันซึ่งน้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราจะไปแข่งเปียโนที่เมืองนอกเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญอย่างเพลงเฉพาะโพลาร์เนสเนี่ยมันแตกต่างเราจะคิดถึงสมัยนั้นนะถูกสอนว่าพวกรัสเซียและพวกโปแลนด์ต้องยิงให้มันตายหมดมีการที่มาก่อนจะเริ่มแต่เพลงแต่ไม่ใช
1: ่
0: ที่จริงแล้วมันถ้าเรารู้โปแลนด์ถ้าเขาเป็นเพลงที่พวกไหนก่อนจะเริ่มเพลงเนี่ยเขาต้องตั้งกระบวนก่อนเพื่อจะเดินเข้าไปโชว์ตัวอย่างสง่างามแต่เราไม่เข้าใจไงเราแค่เป็นเรื่องยิงเรื่องผิดบท
1: ค่ะมันบริบทของเพลงความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมีความสำคัญในการถ่ายทอดการตีความใช่ไหมคะ
0: สำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเป็นโอที่บ้านหรือลงไปที่บ้านเนี่ยเราไม่เคยบังคับว่าจะต้องใช้เพราะสมัยนั้นว่าต้องใช้โน้ตหรืออะไรแต่วัยสิบเนี่ยนะเขาเล่นไม่ได้ก็เริ่มใหม่
1: ค่ะก็คือไม่เป็นไรเล่น
0: ไม่เป็นไรเล่นเราแบ่งปันความเข้าใจ
1: ความงามของดนตรี
0: ของดนตรีซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าฉันเก่งฉันเล่นเบโธเฟนสนาต้า3-2เพลงไปในวันเสาร์วันเดียวเนี่ยจริงเดี๋ยวนั้นจะเป็นการคิดสมัยใหม
1: ่
0: ที่จะต้องเก่งแบบนั้นเชื่อโบราณมันไม่ใช่มันมีความเข้าใจ
1: มีความเข้าใจของความงามของดนตรีบริบททางสังคมนะคะแล้วก็รวมทั้งการพัฒนาของเครื่องดนตรีด้วยเพราะว่าก็แตกต่างกันไปอย่างที่เมื่อกี้น้อยได้กล่าวว่าเบโธเฟนใช้เปียโนถึง7 หลังในการเขียนโซนาต้าทั้งหมดตลอดชีวิต32 บท
0: อย่างสุนาโคดบอยแบกเย็นโซนาต้าชื่อเทมเปสโ
1: ค
0: ตรสิบโอ้โคตรเด็ดนะเชฟโนที่มันไม่มีเดาว่าเชฟมันไม่ได้เพราะมันเล่นไม่ได้ไง
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู
1: ้ค่ะ
0: เรื่องเมื่อกี้นะพูดถึงข้าจ้าเกิดเนี่ยคุณลองไปฟังเป็นองค์เจ้าเบอร์สี่ฉันรู้สึกนิดเล่นไม่ได้ไม่ได้ยิน
1: ไม่ได้ยินในยุคนั้นใช่ไหมคะ
0: ในยุคนั้น
1: ค่ะเครื่องดนตรีในยุคนี้ก็มีความแข็งแรงมากขึ้นโครงสร้างแข็งแรงความสามารถในการผลิตเสียงนั้นเสียงที่เกิดขึ้นในยุคนี้กับยุคก่อนนี้ก็จะ
0: แตกต่างกัน
1: ค่ะใช่นะคะก็คอนเสิร์ตเฮกซ์เมอรันนี้จะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่คะน้าน้อยคะชวนคุณผู้ฟังไปฟังนักเปียโนรุ่นใหม
0: ่รุ่นใหม่ไม่จะเก่งๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะมากิตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 15
1: นักเปียโนที่จะเล่นเนี่ยมีตั้งแต่อายุ11นะคะไปจนกระทั่งถึง20หรือว่า30ต้นๆมั้ยคะ20ปลายๆนะคะ30ต้นๆก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะไปให้กำลังใจกันทราบว่าจัดที่พีเตอร์สันเปียโนแกลเลอรี่นะคะถนนสุขุมว
0: ิทไม่มีค่าเข้าชมนะครับจะมีกล่องรับบริจาค
1: ค่ะ
0: ให้เงินน้องๆเขาสนับสนุนบ้าง
1: ค่ะก็วันที่26เป็นวันเสาร์นะคะเดือนกันยายนก็เรียกว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่น่าติดตามในวงการเปียโนนะคะขอขอบพระคุณนะคะวันนี้นะคะคุณอำนาจคีตพันนาค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณน้องมากิด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะ
2: คะ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามฟังรายการดนตรีทิพย์เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 7:30 นเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ
1: ์นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
3: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
4: ้เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM
5: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มีทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุผลไม่ได้หมายความว่าจะต้องเห็นด้วยเห็นพ้องกันเสมอไม่หมายความว่าถ้าใครพูดอะไรไปจะต้องถือว่าใช่แล้วยกมือเป็นแบบในที่เขาล้อกันในสภามีความคิดความเห็นต่างกันได้แต่ก็ถ้าพูดกันด้วยเหตุผลแล้วไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิคือไม่ถือเอาเหตุผลลับๆล่อๆมาใช้เชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์กรเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพุธที่4ธันวาคม2517

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขเช้าวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีเช้าเช้าวันอาทิตย์แบบนี้มาพบกับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานนะคะที่รายการศาสตร์สร้างสุขแห่งนี้ค่ะ CU Radio Plus FM 101.5 MHz ค่ะสำหรับศาสตร์สร้างสุขเช้าวันอาทิตย์นี้เรามาพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของเรากันนะคะเช้านี้พูดคุยกับแขกรับเชิญประจำของเราค่ะในศาสตร์สร้างสุขของเราอาจารย์แม่ชีวิมุติยานะคะหรือว่าอาจารย์แม่ชีสุภาพันธ์ณบางช้างประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่ชีคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเช้านี้อาจารย์แม่ชีมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเราอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์แม่ชีคะ
2: เป็นเรื่องปัญหาการอ่านนะคะที่มันมีประสิทธิภาพหรือความสามารถที่ลดลงคืออาจารย์ได้สนใจนะคะในการเพราะว่าเราก็จะประสบปัญหาที่ในการสอนนิสิตนะคะเราก็จะรู้ว่ามันร่วม10ปีแล้วล่ะค่ะที่คุณภาพของการซึ่งก็รวมไปถึงการเขียนการแสดงความคิดเห็นของนิสิตนี่ลดลงไปเรื่อยๆมาเป็นลำดับนะฮะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะในที่เห็นนะคะแล้วก็เราก็ได้ยินนะคะ AI เรื่องว่าดูไอใช้โซเชียลมีเดียต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็บางประเทศเขาก็ตอนนี้เขาก็ออกนะฮะเป็นกฎหมายหรือออกมาเป็นคำสั่งนะฮะตามโรงเรียนว่าไม่ให้ใช้ให้เด็กๆเนี่ยมีมือถือนะคะให้เรียนไปตามปกติอย่างที่เคยเรียนมาคือได้อ่านหนังสือได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็สนใจนะคะว่ามันไปทำอะไรกับสมองหรือมันทำอะไรนะมันเกิดผลอะไรขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นในกลไกอันเนี้ยค่ะแล้วนี่ก็พอดีที่ได้ฟังนะคะคำบรรยายของนักคารินวนกิจไพบูลย์นะคะเป็นวิดีโอนะคะท่านสั้นประมาณแค่20นาทีอะค่ะแล้วก็คุณนักคณิตเนี่ยเขาก็เอามาจากหนังสืออีกทีหนึ่งนะชื่อว่า The Age of Reading is Over ก็แปลว่ายุคสมัยของการอ่านมันโอเวอร์คือมันได้สิ้นสุดลงหรือมันได้สลายลงนะคะซึ่งเขาชื่อโรสโคลินนะคะเขาแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมเรื่องของการอ่านเนี่ยก็เขาเริ่มต้นด้วยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านๆมาก่อนที่มันจะมาถึงไอ้ข่าวที่มันลดประสิทธิภาพเนื่องจากมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะทางเทคโนโลยีมากนะคะต่างๆเข้ามาเนี่ยมากเนี่ยการอ่านเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลแต่มันเป็นการฝึกสมองอันนี้ในตามภาษาพวกฝรั่งเขาก็

0: จะเรียกว่าเป็นเรื่องของสมองเราอาจจะในทางพูดเราจะเรียกเรื่องจิตนะคะแต่ในการบรรยายอันเนี้ยใช้ตามชื่อสมองนะคะไม่งั้นจะสับสนนะคะเขาบอกว่าก็เป็นกระบวนการฝึกสมองเพราะว่าในขณะที่เราอ่านหนังสือที่มันมีความยาวหรือมันอาจจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนอย่างที่มีคำที่ใช้คำว่า deep reading คืออ่านอย่างลึกซึ้งอ่านด้วยใจจดจ่อเนี่ยสมองนี่มันต้องทำงานเชื่อมต่อหลายระบบเข้าด้วยกันมันมีระบบอะไรบ้างอันแรกคือมันต้องเชื่อมเรื่องการใช้ภาษาคือภาษาเองมันก็มีหลายอย่างคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าอ่านแล้วรู้ความหมายของคำแต่ละคำเท่านั้นแต่มันยังว่าเชื่อมต่อระหว่างคำแต่ละคำความหมายของคำแต่ละคำแล้วก็หน้าที่ของคำด้วยลงในประโยคนึงและระหว่างประโยคจนกระทั่งไปในพารากราฟหรือย่อหน้าหนึ่งจนกระทั่งในบริบทหรือในคอนเทกต์รวมทั้งเนื้อจนกระทั่งทั้งหมดเนี่ยไปเข้าใจความหมายที่มันมีอยู่อาจจะไปตรงๆและที่มันมีซ่อนอยู่อย่างได้เพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการไปโดยธรรมชาติของการอ่านแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการใช้ภาษาซึ่งมีหลายระดับและมีหลายวิธีการตอนนี้อีกอันหนึ่งมันต้องเชื่อมความจำคือมันต้องจดจำเนื้อหาที่เราอ่านก่อนหน้าแล้วก็มาถึงที่เราขณะเนี้ยมันต้องมันใกล้มันจะต้องให้เนื้อหามันต่อเนื่องกันนะเราถึงจะเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นมันฝึกความจำซึ่งอันนี้เราก็จะพบเวลาเนี้ยคนมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษามากเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ทำความเข้าใจอะไรไม่ได้แล้วไม่จำอะไรด้วยนะความจำก็ไม่มีด้วยอันเนี้ยมันหมายความว่าตัวสมองไม่ได้ฝึกความจำมันไม่ได้ใช้ระบบการเชื่อมโยงการจำนี้ขึ้นมาตอนนี้อีกอันนึงมันต้องเชื่อมจินตนาการมันต้องสร้างภาพหรือสถานการณ์ไปตามสิ่งที่ผู้เขียนต้องใช้จินตนาการเราอ่านจากถ้ามุ่งเราอ่านจากหนังสือเนี่ยหรือมันก็จะบอกเล่าเรื่องนั้นเขียนบรรยายธรรมชาติเรื่องนี้หรือคนทะเลาะกันมันเราก็จะรู้สึกมันมีเรื่องราวที่เหมือนละครที่เราได้ดูโดยที่เราเป็นผู้สร้างภาพอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีการเรื่องจินตนาการการสร้างสรรค
1: ์
0: ความคิดเกิดขึ้นมาอีกอันนึงคือเชื่อมการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์เพราะเราอ่านเราก็จะมีการประมวลผลมีความตั้งคำถามแล้วอาจจะมีความโต้แย้งอาจจะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในขณะการอ่านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเลยบอกว่าไอ้การอ่านเนี่ยมันเป็นยิมของสมองไหมครับว่าเป็นการฝึกให้สมองนี่แข็งแรงแล้วก็สามารถเชื่อมโยงระบบภาษาระบบความจำจินตนาการการใช้เหตุผลอย่างมากมายทีเดียวตอนนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้ฝึกฝนแบบนี้เนี่ยไปฝึกฝนในอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ได้ใช้ให้สมองมันได้ใช้ระบบพวกนี้เข้ามาเชื่อมโยงต่อเนื่องอะไรกันเนี่ยนะไปดูธรรมชาติของการอ่านเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมันก็มีเกิดปัญหาขึ้นอย่างเขาบอกว่าอย่างอ่านปัจจุบันเนี่ยถ้าถามคิดเป็นจำนวนคำเนี่ยคนปัจจุบันไม่ได้อ่านน้อยนะเขาตื่นเช้าเราก็เปิดเครื่องละก็ดูนู่นดูนี่แล้วไปไปจนกระทั่งกลางคืนแล้วบางคนไปดูจนดึกจนอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามนับจำนวนคำเนี่ยไม่อ่านน้อยแต่มันปัญหาว่าข้อความเนี่ยมันเป็นสั้นๆแล้วมันไม่เกี่ยวเนื่องกันไม่เกี่ยวเนื่องกันกระโดดกระโดดมาแล้วมันไม่ต้องอาศัยความจำมันไม่ต้องอาศัยการใช้ภาษาที่ในโครงสร้างความซับซ้อนอย่างเมื่อกี้ที่เชื่อมโยงจากความหมายนี่ไปตรงนี้หรือว่าอะไรต่ออะไรที่ในระบบภาษาเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไงมันก็แค่เจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีภาพประกอบด้วยก็ดูภาพเป็นส่วนใหญ่ด้วยยิ่งไม่ต้องใช้ตัวหนังสือตัวอักษรเขาบอกอย่างฉลาดยาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้มันไม่อ่านเพราะฉะนั้นพอเห็นอะไรยาวๆละเอียดเขาก็ให้มาเนาะในยาเนี่ยเขาก็จะมีใบอะไรของเขาแล้วก็จะทำตัวเล็กๆให้มันอ่านยากขึ้นด้วยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเป็นภาพที่แค่เป็นเดลักษ์ว่าภาพเนี่ยแสดงว่ายานี้โอเคอ่ะคนก็ดูแค่ภาพโอเคเพราะฉะนั้นการถูกบอกหรืออะไรมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยหมายความว่าคนก็จะสูญเสียทั้งเรื่องภาษาเรื่องจินตนาการเรื่องความจำเรื่องการคิดการวิเคราะห์เนี่ยเพราะสมองมันไม่ได้ถูกใช้แบบนี้เลยมันใช้ไปในการแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็รีบเร่งด้วยดูจากอันนี้กระโดดไปอันนั้นดูจากอันนี้ไปก่อนนี่สมาธิมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นที่จะจดจ่ออะไรนานไม่ได้แล้วเพราะความเคยชินก็คือว่าดูนิดนึงต้องเลื่อนไปดูนิดนึงต้องขยับต้องกดต้องรู้ต้องนี่อยู่ตลอดเวลามือเพราะฉะนั้นก็เกิดการที่ไม่มีความจดจ่อด้วยก็คนเขียนเขายกตัวอย่างผลกระทบจากเขายกตัวอย่างประชาธิปไตยเนาะด้านการเมืองเขาบอกประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องการประชาชนที่สามารถรับมือกับข้อมูลเหตุผลและความจริงที่ซับซ้อนได้นะครับ

0: ราต้องเข้าใจว่าสังคมมันเป็นยังไงเรื่องราวยังไงอะไรๆเราถึงจะไปเลือกผู้นำได้รวมทั้งเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรหลายๆอย่างมาประมวลกันเนี่ยเราถึงจะว่าผู้นำคนเนี้ยจะพาชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยไปในทางทิศทางที่ดีในการตัดสินใจได้แต่พอผู้อ่านเนี่ยหันไปเสพข้อมูลผ่านคลิปสั้นๆข้อความสั้นๆแล้วพอเป็นข้อความสั้นๆเนี่ยมันไม่เป็นข้อความที่ใช้เหตุผลน่ะมันเป็นข้อความที่กระตุ้นอารมณ์ปลุกกระแสดราม่าอะไรอย่างที่เราเรียกกันเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเราเลือกผู้นำเนี่ยมันเลือกตามกระแสแล้วแต่ใครจะสามารถมาปลุกเขาได้อ่ะปลุกให้เขารู้สึกไปทางนั้นปลุกเขารู้สึกไปทางนี้มันไปสร้างเป็นการเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าภาษาที่อยู่ในพวกคลิปสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่เน้นอารมณ์เช่นต้องห้างยาวๆหรืออะไรใช่มันมีรู้สึกมีเสียงมีอะไรนะที่เป็นด้านอารมณ์เนี่ยเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเขาก็พบว่านะว่าในปัจจุบันอย่างนักเรียนไม่สามารถอ่านวรรณกรรมที่ซับซ้อนไม่สามารถสรุปความหมายซึ่งอันนี้เราก็อาจารย์ก็เจอนะแต่ไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะเราก็คงจะพอได้เขาก็เลยบอกว่ามันปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอมันไปใช้ไอ้เครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยมากเนี่ยสมองเนี่ยมันไม่ได้เข้าโรงยิมมันไม่ได้เข้าโรงยิมฝึกเหมือนเนี่ยที่เราอ่านที่เราว่า deep listening ขึ้นตอนนี้พอยิ่งมาถึงยุค AIไอ้ AI มันคิดแทนค่ะแต่ก่อนมันโอเคมันอ่านแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกมันก็ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยได้อะไรต่ออะไรตอนนี้มันไม่ต้องคิดเลยอาจจะไม่มนุษย์อาจจะไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันมีคนคิดแทนให้ได้ทั้งหมดต้องการอะไรก็ไปถามมันก็จะสรุปเขาบอกเดี๋ยวนี้ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งแต่ก่อนโหแล้วต้องเป็นต้องตายถ้าจะยุ่งยากมากต้องใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีกว่าจะจบเนาะแต่สมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าใส่ข้อมูลไปแป๊บเดียวไอ้ AI มันทำให้ทั้งเล่มเลยแล้วก็อาจจะมาปรับ
1: ค่ะ
0: เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถึงอาจถึงยุคที่มนุษย์เลิกคิดจะมีมนุษย์จำนวนหนึ่งเลิกคิดเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไอ้การที่มันคิดหรือกระบวนการสร้างความคิดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ผลลัพธ์ก็คือว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงคือไอ้ AI เนี่ยมันให้ผลลัพธ์เราต้องการว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้สมมติว่าเป็นนักบัญชีอย่างเงี้ยแล้วอยากจะประมวลข้อมูลอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเราก็ให้ AI มันทำให้แต่เราต้องไปนั่งโอ้ทำอะไรเยอะแยะอย่างมันไม่ต้องทำแล้วเนี่ยมันแค่อะไรใส่ข้อมูลไปบางในบางส่วนแล้วก็ AI มันก็ประมวลแต่มันให้คือตัวผลลัพธ์แต่นี้แต่มันถึงที่มันหายไปคือกระบวนการหรืออาจารย์อาจจะใช้ในภาษาแบบพูดหน่อยคือเหมือนมักอ่ะคือเราจะต้องมันมีกระบวนการขั้นตอนไอ้คล้ายๆไอ้กระบวนการขั้นตอนก่อนจะไปได้ผลลัพธ์เนี่ยมันมีความหมายไงนะมันมีความหมายอย่างนั้นคิดอย่างเงี้ยอ่ะคิดนิสัยแต่ก่อนมันต้องคิดต้องโบต้องหาต้องคูณต้องโอสารพัดเลยเนาะแล้วมันจะมาตาชอตกลงมันสรุปว่าได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่อาจารย์ก็จะสอนเน้นมากก็คือเธอคิดมายังไงถึงมาได้อันนี้ทำไมเธอถึงเพราะมันหลายแบบก็ได้มันคือการได้อันเนี้ยมาหรือว่าได้ผลลัพธ์อันนี้มันอาจจะได้ด้วยวิธีการต้องได้หลายวิธีก็ได้บอกว่าผลลัพธ์มันแต่ตอนนี้เราไม่ต้องคิดเนี่ยความคิดมันไม่ผ่านกระบวนการของการฝึกการคิดการประมวลผลการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนะเกิดปัญหาอันเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็เลยโยงว่าก็ไปนึกถึงนะไอ้บางทีอาจารย์ก็จะมีคำถามนะอย่างคนที่ไปเป็นสแกมเมอร์ไปเป็นสแกมเมอร์ให้ทุนเทาให้ทุนจีนเทาอยู่ที่เขมรเนี่ยแล้วเงินมันก็ไปเอาออกทั่วประเทศแล้วก็ทำทุกวันนะนะเขาก็อาจจะบอกว่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งถูกหลอกอะไรก็แล้วแต่เราต้องยอมรับว่ามันมีส่วนหนึ่งเต็มใจไปไอ้ความเต็มใจไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวคนไปเท่านั้นพ่อแม่ก็รับรู้ใช่ไหมเหมือนกับโกนข้อสอบทำพ่อแม่ก็ไอ้เงินต้องไปจ่ายตั้ง700,000หัวละ700,000 800,000เนี่ยเอาเงินที่ไหนกันเงินพ่อแม่ทั้งนั้นน่ะงั้นพ่อแม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นไอ้การที่ว่าเอาเงินออกนอกประเทศไปเพื่อตัวเองก็จะได้อะไรที่กลับมาในส่วนคือรู้มาว่าดูผลลัพธ์ไงผลลัพธ์ก็คือว่าตัวเองได้เงินแต่ในส่วนที่มันไปเกี่ยวข้องในส่วนผลที่มันเป็นอื่นๆเนี่ยไม่มองและไม่สนใจเลยคนที่เป็นดอมินีเนี่ยให้ไอ้ต่างชาติมาเอาพื้นที่เอาดินเอาอนุอันนี้เจ้าหน้าที่ที่ออกใบต่างด้าวอะไรต่ออะไรข้าราชการเป็นกระบวนการไม่รู้เท่าไหร่ที่ใน

0: ในกระบวนการโกท้องถิ่นเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าความคิดมันสั้นไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันไปมองเอาที่ตัวผลลัพธ์ตัวที่และผลลัพธ์นั่นคือฉันได้ฉันได้แล้วอันอื่นบ้านเมืองจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้มโนธรรมหรือความคิดมองในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับปัญหาไปที่เขาบอกเวลาพอประเมินทีไรเรื่องกิจสาธารณะมันก็แทบจะต่ำเตี้ยไม่ถึงหนึ่งนะในบรรดาเยาวชนนะไม่ถึงหนึ่งนะหลักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะในเขาอาจจะศูนย์อะไรก็ว่าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะในหนังสือเขาอาจจะยกประชาธิปไตยแต่อาจารย์ก็มองว่าในเกิดการอ่านที่ลดลงกับการเพิ่มของปัญหาของศีลธรรมมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยก็คือคนเนี่ยไม่สามารถคิดวิเคราะห์ลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านที่มันมองสังคมในวงกว้างในการที่เห็นแก่บ้านเมืองในการที่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาก็น่าจะเป็นส่วนตรงนี้ด้วยเขาให้ข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเนื่องจากว่าต่อไปเนี่ยคนที่มีความสามารถในการคิดเนี่ยจะน้อยลงคืออ่านมันไม่อ่านไงเพราะฉะนั้นก็คิดน้อยลงความลึกซึ้งมันก็เลยจะกลายเป็นว่าคนที่สามารถอ่านได้อย่างลึกซึ้งมี deep reading ได้ค้นหาอะไรอย่างนี้ได้ตั้งคำถามได้ด้วยที่สำคัญก็คือมาตั้งคำถามได้ตนเองแสวงหาคำถามนู่นนี่ที่สุดคนนี้ต่อไปในการข้างหน้าเนี่ยในยุคที่คืออะไรที่มันเป็นส่วนน้อยเนี่ยมันได้กำไรเพราะฉะนั้นคะแนนที่คนอื่นก็ทำไม่ได้ไงไอ้คนนี้ที่มันฝึกอันนี้ขึ้นมาทำได้เนี่ยมันจะก็เป็นคนคุมที่ได้เปรียบแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันอาจจะต้องว่าจะต้องมีลงยิมทางสมองคนจะต้องไปฝึกอาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นวิธีการหรือรายได้อะไรที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าตอนนี้เราไม่ได้ขยับฟิลิปปินส์เขาขยับแล้วนะศิลปินเองเขาก็เรื่องโรงเรียนนะเขาประกาศออกมาแล้วว่าพอเวลาถึงเข้าโรงเรียนเนี่ยเก็บไอ้พวกมือถือเก็บอะไรหมดเลยเรียนโดยระบบของการอ่านการอะไรแบบนี้หมดเลยเขาเอาแล้วแล้วก็แต่ไทยนี่ไม่ขยับเลยแล้วก็สงสัยว่าจะกล้าขยับไหมหมายความว่าจะรับแรงต้านทานคือคนไทยจะเห็นด้วยไหมจะเข้าใจไหมว่ามันไม่ได้แล้วไงถ้าเธอเพราะว่าข้างหน้ามันก็หมายความว่าถ้าฟิลิปปินส์ฝึกการอ่าน deep reading ได้เขาคิดได้มากกว่าเราเขาวิเคราะห์ได้มากกว่าเราเขาสร้างอะไรได้มากกว่าเราถ้าเวียดนามเขาทำเราไม่ทำเราก็จะกลายเป็นคนที่คิดไม่เป็นแล้วก็ได้แต่เป็นผู้บริโภคที่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาศีลธรรมมีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่เห็นนะที่ผ่านมาอาจารย์ก็จะไม่เคยเห็นเรื่องว่ารัฐบาลอันนี้ไม่ได้เรื่องการเมืองหรือติดรัฐบาลปัจจุบันคือมันรัฐบาลไหนก็เหมือนกันนะก็คือเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะพูดว่าก็ประเดี๋ยวให้ DSI เดี๋ยวตำรวจเขาทำเรื่องนี้ทหารทำเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ที่เขารับผิดชอบเขาก็ทำไปเขาดูแลเหมือนจบละแบบสั่งการให้เขาทำแต่มันไม่ลงลึกอย่างการศึกษาเนี่ยมากี่คนก็ไม่เคยนะที่จะมีเรื่องของการที่มองเรื่องการพัฒนาข้างในปรับปรุงเรื่องการอ่านมาก็จะเป็นซื้ออะไรเยอะๆแท็บเล็ตแกะอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีปัญหาอีกเยอะมากแล้วอาจารย์คิดว่าถ้าเราไม่ทบทวนแล้วก็ไม่เริ่มต้นนะในการแก้ปัญหานี้เนี่ยคนของเราคุณภาพจะยิ่งน้อยลงในความสามารถเนาะในเพราะมันอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่ทำอะไรนะนะแต่ก็คิดว่าฉันได้ฉันก็กดหาเดี๋ยวฉันหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจในเรื่องข้อมูลด้วยนะว่าเราไม่เห็นจำเป็นต้องรู้อะไรเลยเพราะว่าเรากดทางอะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วมันก็โยงหมดแหละปัญหาประชาธิปไตยปัญหาศีลธรรมและปัญหาอื่นอันนี้คือข้อคิดที่เราฝากวันนี้เนาะว่าไอ้เรื่องความสามารถในการอ่านที่ลดลงเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเพิ่มขึ้นของปัญหาต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาด้านศีลธรรมด้านคุณธรรมและอื่นๆเนี่ยรวมถึงเป็นที่เราบอกอยากจะได้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์อะไรมันจะมาได้ยังไงอะเนาะนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่ามันไม่ใช่แง่เดียวนะเรื่องการอ่านเนี่ยอาจจะมีอีกหลายแง่มุมที่ต้องพัฒนาร่วมกันไปด้วยกันได้ค่ะอันนี้คือที่มาฝากวันนี
1: ้ค่ะฟังอาจารย์แม่ชีไปด้วยนึกตามไปด้วยค่ะอาจารย์แม่ชี

0: ็ยังนึกอยู่ว่าการอ่านจะมาเกี่ยวข้องอะไรสัมพันธ์อะไรฟังไปเรื่อยๆโอ้เกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นการเกี่ยวข้องโดยตรงด้วยอ่ะอย่างในเรื่องพอจะแม่ชีเทียบถึงมรรคก็คือเส้นทางนะคะในการดับทุกข์นะพอเทียบกับอริยสัจสี่เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามาปลายเหตุทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะให้ตำรวจให้ DSI นู่นนี่นั่นแต่เราไปไม่ถึงเหตุแห่งทุกข์เลยค่ะอาจารย์แม่ชีจริงด้วยเราไปไม่ถึงค่ะเราไปไม่ถึงเหตุแห่งทุกข์ว่าเนี่ยที่ทำไมถึงไปเป็นสแกมเมอร์เราไปไม่ถึงเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ก็มีข้อมูลมาจริงๆว่าจริงๆก็ครอบครัวก็รู้เห็นเป็นใจด้วยนั่นแหละส่วนที่โดนหลอกนะมีอยู่แล้วนะแต่ส่วนที่เต็มอกเต็มใจไปเพราะกลับมาแล้วก็ไปเป็นอีกก็มีนะจากข้อมูลข่าวคราวที่มีให้ได้ยินได้ฟังกันนะแล้วก็น่ากลัวน่าเป็นห่วงจริงๆว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจเรื่องการอ่านมันก็อ่านเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอ่านไม่ออกนะจ๊ะแม่ชีนะพออ่านไม่ออกก็ไม่ต้องถึงไปว่าอ่านอย่างเข้าใจไหมแตกฉานไหมไปไม่ถึงแน่นอนค่ะทีนี้พอถึงจุดนั้นปุ๊บมันเหมือนกับยิ่งกว่าสงครามอีกนะจ๊ะแม่ชีคือมันจะถูกกลืนกินหายไปเลยค่ะทีเนี้ยความเป็นชาติเป็นอะไรต่างๆเพราะเราไม่สามารถที่จะแตกฉานได้เองคิดได้เองคิดอ่านทำอะไรได้เองมันเริ่มมาจากการอ่านจริงๆด้วยค่ะผมนั่งฟังไปโอ้น่ากลัวเหมือนกันค่ะนะคะตรงนี้เองเราเหมือนกับไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของการอ่านในเรื่องของ
1: การ
0: ใช่การอ่านการเขียนรวมไปถึงวิถีวัฒนธรรมหลักปฏิบัติหลักในทางศาสนาอย่างเข้มข้นตอนนี้เหมือนกับเบาบางกันมากเพราะนั้นคืออย่างเด็กเมื่อก่อนอะค่ะเขาขีดเขียนอ่านเขียนเรียนรู้ได้เพราะว่าเด็กผู้ชายต้องเข้าไปบวชพระใช่ไหมคะอาจารย์แม่ชีก็ต้องอ่านให้ออกจึงก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้นำก้าวพออ่านออกเขียนได้ถ้าไม่บวชพระหรือบวชพระแล้วสึกออกมาก็จะได้มาเป็นครูบาอาจารย์เนาะหรือได้มาเป็นข้าราชการเริ่มจากการจุดเริ่มต้นก็โฮมสคูลของเรามีมานานแล้วนะคะก็คือการเรียนที่วัดนั่นแหละเด็กผู้ชายได้ไปเรียนที่วัดแต่น่าเสียดายทุกวันนี
1: ้ค่ะ
0: มันไม่ได้มีตรงนี
1: ้ค่ะเขาเรียกถึงได้เรียกว่าบวชเรียนไงฮะไปบวชเรียนไปบวชแล้วก็ได้เรียนนะฮะแล้วก็มีคนที่ได้รับการสร้างในระบบของวัดได้เยอะมากเลยนะฮะนะก็ได้วันทุกไปในหนังสือใช่ไหมออกเขียนได้นู่นนี่นะฮะอะไรก็ตามเนี่ยในระดับที่อ่านเราไปพร้อมกับศีลธรรมความเป็นอยู่ใช่ไหมตอนแต่ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: พระท่านก็แบบก็ไม่ได้เข้าวัดตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรอีกเนาะยาเสพติดอะไรพูดไปหมดอ่ะอาจารย์ว่ามันเสื่อมแบบแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกันก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าผู้นำทางเป็นว่าทางการเมืองอะนะที่เขาจะมาปกครองบ้านเมืองหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าจะเป็นฝ่ายอะไรนะในสมัยแตกต่างกันที่มาเนี่ยไม่ต้องว่าสมัยไหนหรือพรรคไหนหรืออะไรหรอกมันเหมือนกันนั่นแหละก็คือเขาไม่ได้คิดในระดับนี้ในระดับลงลึกตรงนี้ในระดับที่เป็นรากฐานของปัญหาเนี่ยที่คุณว่าน่ะเขาก็บอกว่าอ้าวตำรวจไปจัดการอันยิงอันนี้ก็อ้าวอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ตำรวจบ้างทหารบ้างหรือว่าถ้าเป็นเรื่องทางไทยที่ระดับไหนก็ว่าไปมันไม่คิดตรงนี้เลยนะแล้วอาจารย์ก็ยังแปลกใจนะว่าเราก็มีนักการศึกษามากนะอะไรอย่างเงี้ยแ
0: ต่ไม่กล้าจะเข้าไปมีบทบาทจริงๆใน
1: ค่ะ
0: เชิญทำจ้าแม่ชี
1: ค่ะแม้กระทั่งอย่างเนี้ยอุดมศึกษาเงี้ยใช่ไหมคือมันก็จะไปเน้นความทันสมัยไงรู้สึกตัวเองทำเอาเอไอมาอะไรนะซึ่งไม่ได้ว่าต้องไม่เอามานะนะคะว่าตอนเนี้ยมันเอไอมันเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนจากยุคดิจิทัลเป็นยุคเอไอแล้วใช่ไหมมันเริ่มก็ตัวเอไอมันสำคัญขึ้นมาแล้วซึ่งแต่ละอันที่มันยุ่งขึ้นเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเราดูวิวัฒนาการของหรือประวัติศาสตร์เนี่ยมัน

0: ันแนบไปตามเทคโนโลยีเนาะเรามีตั้งแต่ยุคหินใช่ไหมมันใช้หินยุคเกษตรใช่ไหมถือจอบถือเสียนมีไร่มีนาทำการเกษตรก็จะมีสังคมแบบหนึ่งมีคนอยู่ร่วมกันในแบบหนึ่งมีวัฒนธรรมมีศาสนาเราต่อมาก็เป็นอุตสาหกรรมกลายเป็นโรงงานต่อมาก็เนี่ยเราก็มาถึงยุคดิจิทัลเราก็จะไปยุค AI แต่ละยุคที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะ
1: ค
0: นมันยุ่งลงคนมันแย่ลงคนมันแย่ลง
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราพอใจรู้สึกว่ามันทันสมัยมีของมาทำแทนให้เราหมดน่ะอีกหน่อยมันจะเป็นง่อยเลยนะมันจะไม่ได้แค่มันคิดเนาะไม่ต้องทำอะไรนะกดปุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเราไม่ได้ร่ำรวยขนาดที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ก็น่าสนใจค่ะต่อได้เลยค่ะใช่ไหมค่ะคุณต่อได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่สำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะก็จะมีมาพูดคุยกันในศาสตร์สร้างสุขเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวของการอ่านแน่นอนมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของสตินะคะเมื่อมีการอ่านจึงเกิดเป็นสมาธิจึงเกิดเป็นสติขึ้นมานะคะเมื่อเราให้ความสำคัญกับการอ่านลดน้อยถอยลงแน่นอนพลเมืองในประเทศของเราก็ให้ความสำคัญการอ่านลดลงในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิและสตินะคะควบคู่กันไปด้วยก็ถูกลดน้อยถอยลงตามศักยภาพนั่นแหละค่ะเพราะนั้นเราจะฟื้นตรงนี้กลับขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนร่วมกันแหละค่ะคงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่แน่นอนทุกอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะอย่างที่วันนี้อาจารย์แม่ชีได้นำมาพูดคุยบอกเล่าแบ่งปันในศาสตร์สร้างสุขเช้านี้นะคะเล็กๆน้อยๆในช่วงเช้าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะที่จะได้ไปขบคิดกันต่อค่ะนะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์แม่ชีวิมุติยาค่ะหรืออาจารย์แม่ชีสุภาพันธ์ณบางช้างประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดด้วยค่ะวันนี้เราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ทยุจุฬาระบบ FM คลื่นความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงประมาณ 9:00 นนะครับรายการนี้ก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกๆปลายเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยนะครับทางสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาร่วมกับกองบรรณาธิการวารสารอินเทอร์เนียจะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าในคณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการทำงานนะว่าได้ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วเข้าไปประกอบความรู้ด้านอื่นๆมาทำงานอาชีพอย่างไรแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับรุ่นน้องๆทั้งหลายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาด้วยนะครับวันนี้เราก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับได้คุยกับคุณชัชพลยังวิริยกุลวส2542นะครับท่านผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท People Matters จำกัดคราวที่แล้วก็คุยกันเรื่องของงานวิศวกรนะภูมิหลังด้านวิศวกรรมว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านของงานบุคลากรยังไงนะครับท่านก็ไปจบจากจุฬาก็ไปเรียนต่อที่สวีเดนแล้วก็กลับมาทำงานที่โรงงานกลับมาทำงานทางด้านของบริษัทใหญ่ๆที่ปรึกษาต่างๆทั้งหลายแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้บ่มเพาะกำลังภายในเต็มที่แล้วก็หลุดออกมานะตั้งเป็นบริษัท People Matter คำถามที่สำคัญ People Matter มาได้ยังไงและทำไมต้องชื่อ People Matter
1: ครับ ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับชื่
0: อ
1: บริษัทมากๆตอนนี้ตั้งบริษัทก็คิดอยู่นานมีตัวเลือกอยู่เยอะว่าอยากจะตั้งชื่อบริษัทที่ง่ายแล้วก็สื่อถึงสิ่งที่เราจะทำแต่ไม่แคบจนเกินไปนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยคำว่า people matters เนี่ยเป็นคำที่ผมคิดว่าตอบโจทย์ในแง่ที่พอพูดปั๊บคนจะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องคนผมไม่ได้แบบบอกว่าอันนี้เป็นเทรนนิ่งหรือเป็นอะไรคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวกับคน People Matters cover อยู่แล้วเป็นการสะท้อนถึง value ขององค์กรว่าคนเนี่ยสำคัญอย่างตัวโลโก้ของผมเนี่ยมีจุด4จุดมีจุดแดง1จุดเนี่ยผมมองภาพขององค์กรมีความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับองค์กรว่าถ้าเกิดว่าอะไรในการทำบริษัทในการดันองค์กรเนี่ยอะไรที่สำคัญอะไรที่ Mattersสำหรับองค์กรบ้างจะมีเรื่องของ SB strategy มี product มีตัว finance แล้วก็มีเรื่องคน people matters อันนี้คือในมิติที่1อีกมิติหนึ่งเนี่ยถ้าจุด4จุดแทนตัวพนักงานจุดแดงเนี่ยคือคนที่เป็น successor หรือคนที่เป็น talent เพราะคนกลุ่มนี้มีความสำคัญก็เลยสะท้อนออกมาเป็นชื่อเพราะฉะนั้นชื่อมีการซ่อนความหมายแล้วก็สามารถใช้ไปในอนาคตถ้าผมมี IP มีเฟรมเวิร์คอะไรผมสามารถที่จะใช้เป็นชื่อเนี้ย People Matters TM ก็ไม่สั้นไม่ยาวความหมายดี neutral ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเนี้ยครับ
0: อ๋อครับครับอ่ะให้โฆษณาบริการบริษัทมีอะไรบ้าง
1: ก็สนะก็ของอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราเน้นเรื่องของการวางแผนแล้วก็พัฒนาคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหรือว่า succession planning พัฒนา successor แล้วกลุ่มที่เป็น talent strategy ก็คือจะเป็นการวางกลยุทธ์สำหรับกลุ่มคนเนี้ยกลุ่มที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตซึ่งงานของผมเนี่ยจะมีความเหมือนและแตกต่างคือต้องบอกว่าเรื่องของ successionไม่ได้เป็นเรื่องใหม่หลายๆองค์กรก็มีหน่วยงานนี้อยู่แต่หลายที่ปรึกษาก็มีหัวข้อนี้อยู
0: ่
1: แต่สิ่งที่แตกต่างคือผมเห็นความสำคัญพอที่จะดึงเรื่องนี้มันทำอยู่เรื่องเดียวเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมมีโอกาสได้สัมผัสทั้งในมุมของที่ปรึกษาและก็ในมุมของคนที่เป็นผู้บริหาร HR เลยรู้ว่าเรื่องของการวางกลยุทธ์การวางผู้สืบทอดการพัฒนาคนที่จะขึ้นมาในตำแหน่งสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าหลายๆองค์กรอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความสนใจเพราะคุณไม่มีตอนนี้ไม่ทำตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ทำเดือนนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ทำปีนี้อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงเวลาเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได
0: ้
1: เมื่อก่อนคนอาจจะมองว่าเราจะหาคนแทนต่อเมื่อพี่คนนี้จะเกษียณพี่คนนี้จะเกษียณรู้ละอีก2ปีจะเกษียณต้องเริ่มเล็งละใครจะขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีหลายปัจจัยนอกเหนือจากเกษียณ ไม่ว่าจะ

0: เป็นลาออกโดนคู่แข่งดึงตัวนะครับประสบอุบัติเหตุมีปัญหาสุขภาพปัญหาด้านครอบครัวเพราะฉะนั้นในมุมขององค์กรเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนแปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น key person ไม่อยู่องค์กรก็ต้องเดินต่อไปได้
1: ครับ
0: โดยไม่มีช่วงเกี่ยวว่างที่ผ่านมาเนี่ยหลายองค์กรบอกไม่เป็นไรฉันไม่มีเวลาหาคนไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งสูงๆเนี่ยไม่เป็นไรก็โอเปอเรชั่นก็รันไปได้
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันธุรกิจรุนแรงขึ้นโลกเปลี่ยนไปเร็วขึ้นการที่คุณเกียร์ว่างคือไม่มีหัวไม่มีคนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนปล่อยให้เป็น day to day ค่อยๆไปเนี่ยคุณอาจจะแพ้ได
1: ้
0: นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงมาโฟกัสเรื่องนี้แล้วอยากจะเชี่ยวชาญพอโดยเฉพาะในบริบทของธุรกิจในประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็มีความแตกต่างจากที่ผมอยู่ในองค์กรที่ปรึกษาระดับโลกมาว่าเฟรมเวิร์คเขาดีแต่ก็จะมีบริบทบางอย่างของประเทศไทยที่ผมบอกว่า Thailand only Thailand only ที
1: ่
0: โมเดลของ global มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะก็เป็นที่มาว่าผมมีองค์ความรู้ของ global แล้วตอนนี้เองผมก็กำลังศึกษาเรียนอยู่ในหลักสูตร CHRO นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ
1: ์
0: เป็น Executive Education
1: ครับ
0: ซึ่งทำให้ผมมีองค์ความรู้ในระดับโลกที่อัปเดตปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยแล้วจริงๆผมมองลูกค้าผมในระดับอาเซียนในอีก 2-3 ปีข้างหน้าด้วยครับ
1: อ๋อครับโอเคอันนี้เอาล่ะมาลงมาที่ Succession ล่ะ
0: ครับ
1: นะครับตัวปัจจัยที่เราจะต้องดูถ้าเราจะทำเรื่อง Succession นะครับในเชิงของทั้งคนที่จะไปสืบทอดแล้วคนที่จะรับการสืบทอดต่อนะเราดูปัจจัยอะไรบ้าง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวนิดนึงคือเขาบอกว่าเราจะดูตั้งแต่ระดับ CEO แล้วก็บวกลงมา 2-3 ระดับอันนั้นใช่ไหมที่จะต้องดู
0: ครับเป็นคำถามที่ผมขอบคุณมากๆเพราะว่าหลายคนยังมีความเข้าใจผิดเวลาที่จะทำเรื่องของ succession บางคนจะมองว่าแค่หัวเบอร์หนึ่งคนเดียวหรือเปล่าเป็น CEO หรือเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเปล่า
1: คร
0: ับ ผมตอบก็ต้องตอบแบบที่ปรึกษาว่า it depends ขึ้นอยู่กับ size ขององค์กรขึ้นอยู่กับบริบทด้วย
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือดูเอาออกชาร์ตมากลางก่อนดูว่าตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญผมใช้คำว่า critical position
1: ครับ
0: ตำแหน่งที่สำคัญคือถ้าขาดคนนี้ไปไม่มีคนอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยส่งผลกับธุรกิจไม่ใช่ทุกตำแหน่งที่สำคัญ
1: ครับ
0: ก็ถ้ามองเร็วๆอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวแต่ผมพูดองค์กรใหญ่นิดนึงนะฮะ CEO แน่นอน CEO นี่สำคัญยังไงก็เป็นแล้วลงมาแถว2 N-1 C level เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญ
1: ครับ
0: อาจจะมีแค่บางตำแหน่งหรืออาจจะทุกตำแหน่งก็ได้อันเนี้ยก็ต้องมาพิจารณาว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยส่งผลกับธุรกิจบ้านเราแค่ไหนถ้าคนไม่อยู่ในตำแหน่งนั้น
1: อ
0: ันนี้ประเด็นที่1เรื่องของการเลือกตำแหน่งก่อน
1: ครับ
0: นะครับประเด็นที่2ที่หลายคนจะเข้าใจผิดคือมองหาคนที่เหมือนกับคนที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันเช่นเราอยากจะหา CEO successor หาคนที่จะขึ้นมาแทนพี่คนเนี้ยแล้วพี่คนเนี้ยเก่งมากเลยหลายคนจะมี mindset ว่าพี่เขาเป็นยังไงถอดเอามาขอโคลนของพี่คนนี
1: ้
0: อยากได้อย่างเงี้ยคาริสมาเก่งเรื่องการตลาดเก่งเรื่องของการเจรจาต่อรองแล้วก็ถอดตรงเนี้ยออกมาเป็นคนที่เราจะมามองหาซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยอาจทําให้เราไม่ได้มองภาพที่ครอบคลุ
1: ม
0: วิธีที่ผมจะแนะนําคือให้แยกคนออกจากตําแหน่งก่อนให้แยกคนออกจากตําแหน่งก่อนเช่นสมมติว่าเราจะหาซักเซสเซอร์ของ CEO ที่กําลังจะเกษียณวิธีที่ผมทําคือตําแหน่งเนี้ยโรเนี้ยมองเป็นกล่องนะฮะมองเป็นกล่อง CEO
1: ครับ
0: ความคาดหวังของโรนี้จริงๆคืออะไรซึ่งการที่จะได้มาถึงความคาดหวังเนี่ยผมไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าตัวเพราะถ้าเกิดผมถามเจ้าตัวก็จะตอบสิ่งที่เขาทำ
1: ครับ
0: ผมเป็น CEO ผมทำนู่นนี่นั่นผมจะไปสัมภาษณ์คนที่เป็นหัวหน้าของ

นั้นซึ่งคือผมสัมภาษณ์กับบอร์ดบอร์ดมีความคาดหวังกับ CEO อย่างไรแล้วสิ่งที่ผมถามเนี่ยผมไม่ถามปัจจุบันด้วยผมมองในอนาคตอันใกล้ 1-3 ปีว่าเพื่อที่จะขยายธุรกิจไปเนี่ยความคาดหวังของบอร์ดต่อ CEO ที่จะนําองค์กรเนี้ยไป 1-3 ปีข้างหน้า

0: profile
1: success profile
0: เป็นโมเป็นแม่พิมพ์ว่าอ่ะนี่คือแม่พิมพ์ของตําแหน่งนี้นะ
1: ครับ
0: ว่าถ้ามีอย่างเงี้ยเนี่ยโอกาสที่จะ success หรือสําเร็จสูงไม่ได้อิงกับตัวคนที่อยู่ในนั้นปัจจุบัน
1: ครับ
0: พอทําอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็ถึงกลับมามองว่าแล้วมีใครที่เป็นแคนดิเดตเป็น successor ของตําแหน่งนี้บ้างซึ่งผมจะแนะนําให้มองจากข้างในคนข้างในก่อนเสมอหลายคนอาจจะมองเอ้ยเอาข้างนอกมาสิมันมีข้อดีข้อเสียของการใช้คนในและคนนอกในตําแหน่งสําคัญแต่ถ้าผมแนะนําจากประสบการณ์ผมให้มองหาจากข้างในก่อน
1: ครับ
0: ถ้าสุดท้ายไม่มีจริงค่อยไปหาคนนอกนะครับเพราะว่าคนในเนี่ยอยู่มานานมีทั้ง royalty มีทั้งความเข้าใจในบริบทของ culture องค์กรรู้จักคนในองค์กรพอขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนต่อได้ง่ายกว่านะครับพอได้ชื่อคนแล้วก็จะมีการประเมินผมก็จะประเมินเทียบกับตัวโบเนี่ยตัวแม่พิมพ์เนี่ยว่าเขาพร้อม
1: ที่จะขึ้นไปอยู่ประมาณ
0: แค่ไหน
1: อ
0: ันนี้จะกลับมาในมุมวิศวะด้วยว่าปกติถ้าทํากันเองถาม CEO อ่ะพี่จะเกษียณแล้วพี่มองใครอ้าวผมมอง2คนนี้ไว้พี่ว่าใครพร้อมกว่าคนนี้ยังเค้าอยู่มานานอันเนี้ยดีแบบงานดีทุกอย่างมันเป็น subjective ไม่รวมอคติ bias ที่ทุกคนมีผมก็มีทุกคนก็มีถามว่าในการประเมินเนี่ยจะทําอย่างไรที่จะให้การประเมินเนี่ยแฟร์มากที่สุดก็ไม่ได้บอกว่าการประเมินนี่ bias free แต่มันลดอคติใช้การวัดมีการขึงมีใครที่เหลือที่ชัดเจนเพราะนั้นเค้าแข่งด้วยแม้บรรทัดเดียวกันพอทําตรงนั้นเสร็จเราจะเห็นความพร้อมของแคนดิเดตแต่ละคนว่าอ่ะคนนี้พร้อมแล้วนะคนนี้ยังต้องแบบพัฒนาอีกสัก 1-2 ปีถึงจะพร้อมคนนี้ต้องพัฒนานานหน่อยก็สัก 3-5 ปี
1: คร
0: ับ พอเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะสะท้อนกลับเข้าไปในแผนพัฒนาของกลุ่มที่เป็นผู้บริหารเค้าจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมขึ้นไปในตําแหน่งสําคัญเนี่ยเค้าต้องเพิ่มอะไรซึ่งการเพิ่มเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งไปเทรนนิ่ง
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนนิดเดียวมันอาจจะเป็นในแง่ของตัวหน้างานประสบการณ์ที่เขาควรต้องมีเพิ่มเติ
1: ม
0: ถ้าเกิดสมมติองค์กรนี้ส่งไปมีธุรกิจต่างประเทศแต่คนใหญ่คนนี้ไม่เคยดูธุรกิจต่างประเทศเลยก็แปลว่าเขาอาจต้องขยายไปตัวงานเพิ่มเติ
1: ม
0: และเป็นพาร์ทของการ develop นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าการทำเรื่องของ succession เนี่ยใช้เวลามันไม่ใช่เป็นโปรเจกต์สั้นๆ 2-3 เดือนให้ได้รายชื
1: ่อ
0: ตัวนั้นไม่แค่จุดเริ่มต้นแต่กระบวนการจริงๆเนี่ยมันคือพาร์ทของการพัฒนาและมีการกลับมารีเช็คเพื่อเตรียมความพร้อมตรงนั้นนะครับถึงจะคือผมอยากจะอธิบายให้เห็นภาพอาจจะตอบยาวนิดนึงเพื่อเห็นภาพว่าเวลาที่ผมพูดเรื่องของ succession เนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อในกระดาษว่า CEO อ๋อมี3คน CFO มี2คนแล้วจบถ้าแค่นั้นถามว่ามันตอบโจทย์เวลาที่ถึงเวลาต้องไปขึ้นไอ้คุณมั่นใจแค่ไหนในฐานะผู้ถือหุ้นคุณมั่นใจแค่ไหนว่ารายชื่อที่เขาพลิกมาเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคตได้นะครับ
1: ถ้างั้นโดยทั่วไปเนี่ยสมมติผมเป็นบริษัทนึงที่ผมอยากจะหา successor เนี่ยนะคร
0: ับ
1: ผมควรจะกะเวลาสักเท่าไหร
0: ่หาเนี่ยผมไม่มองคนในก่อนผมให้มองคนในก่
1: อน
0: ผมไม่ใช่มองคนนอกมองคนในก่อนมองคนในจริงๆผู้บริหารก็จะพอมีเซนส์ประมาณนึงละว่าประสบการณ์บางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาคือน้องบางคนยังต้องบ่มเพาะอีกสักกี่ปีก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีตำแหน่งที่อยู่ติดกันแล้วคิดว่ามีการกรูมมาประมาณนึงผมว่า 2-3 ปี 2-3 ปีเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจังหวะที่ขึ้นไปในตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาพร้อม 100% ยังไงก็ต้องมีจุดที่ต้องพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าก็มี CEO ถามผมเหมือนกันว่าโอ้โหต้องรอ 100% แล้วเมื่อไหร่จะพร้อมบอกไม่ใช่จริงๆพร้อมสัก 80% ก็ขึ้นได้แล้วแต่ปัญหาคือแกปตรงข้างล่างมากกว่าว่าตัวสกิลหรือประสบการณ์ที่สำคัญจริงๆเนี่ยเขามีเพียงพอที่ขึ้นไปแล้วไม่เฟลหรือเปล่า
1: โอเค
0: ครับ

0: ก็คือ2 3ปีละ
1: ว่
0: าเนี่ยนะนี่กลับมาที่บริษัทถ้าเป็นขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็มีทายาทเรานะ
1: ครับ
0: ลูกหลานอะไรต่างๆหลายกับโปรเฟสชันนอล
1: ครับ
0: เลือกใครดี
1: เลือกใครดีผมต้องบอกว่าคำถามนี้เหมือนเป็น trap question แต่จริงๆอ่ะผมจะตอบว่าไม่ต้องเลือกครับไม่ต้องเลือกคือบางทีเราจะบอกว่าอันนี้เป็นการรีเฟรมคำถามนี้ผมก็ได้เรียนรู้จากวิศวะเหมือนกันว
0: ่
1: าบางทีเหมือนมีช้อย A กับ B ต้องเลือกแต่ว่าถ้าเรามองคำถามดีๆเนี่ยมันจะมีออปชันมากกว่า A และ B
0: ใช่
1: เหมือนกันครับคำถามเนี้ยผมไม่ได้ตอบว่าให้เลือกลูกหรือว่าเลือกคนข้างนอกขึ้นอยู่กับบริบทคือถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยก็สนใจลูกมีความสามารถก็ลูกอยู่แล้วครับคือยังไงเนี่ยก็เป็นผ่าที่เป็นมาที่ให้ผ่านมาเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่ผมเห็นว่าหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเมื่อก่อนนี่ลูกจะอยากไม่อยากยังไงก็ต้องรับถ้าเกิดเป็นธุรกิจครอบครัวของที่บ้านพ่อสร้างลูกชายคนโตหรือว่าลูกสักคนเนี่ยต้องรับแต่หลังๆผมก็คุยกับเพื่อนๆที่เป็นเจน2
0: ครับ
1: ก็มีความคิดที่แตกต่างว่าฉันไม่อยากทําในธุรกิจนี้ที่คุณพ่อสร้างมาฉันอยากจะ
0: ไปทําอย่างอื่นอ
1: ยากจะไปทํางานต่างประเทศฉันอยากจะอยู่ในองค์กร global ฉันอยากจะเปิดโรงเรียนสอนพิลาทิสอะไรแบบแตกออกไปเลยก็มีแล้วก็ไม่ยอมต่อคําขอของคุณพ่ออ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณพ่อยังไงถ้าอย่างงี้เนี่ยก็ต้องถามตัวเจ้าของว่าเค้ามองออปชันอย่างไร
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมได้จากตอนที่เรียนวิศวะว่าเวลาที่ผมเจอปัญหาเนี่ยผมจะเอาออปชันมาวางบนโต๊ะมาวางเรียงกันว่าทําอะไรได้บ้างถ้าลูกไม่รับปิดมั้ยขายมั้ยหรืออยากจะทําต
0: ่อ
1: มีพนักงานในองค์กรที่เค้าหน่วยการดีอยากจะให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารมั้ยหรือว่าไม่มีเลยจะเอาคนนอกเข้ามาตรงไหนยังไงแล้วจะเบรนยังไงตรงเนี้ยพอเราเห็นออปชั่นอยู่บนโต๊ะซึ่งแต่ละองค์กรก็จะตอบไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทนะครับก็จะทําให้เห็นภาพมากขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมมองถ้าองค์กรไซส์เป็น Family Business ที่ไซส์ใหญ่นิดนึงเนี่ยเราสามารถแยกความเป็นเจ้าของกับความเป็นผู้บริหารได้อันนี้หลายคนจะไม่ค่อยทับท่านี้คือฉันสร้างมากับมือก็เหมือนเป็นบริษัทก็เหมือนกับเป็นลูกรักของเราสร้างมากับมือไม่ยอมปล่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องส่งต่อไปเพราะว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะฮะสิ่งที่ทําได้คือเรายังถือความเป็นเจ้าของอยู
0: ่
1: เรายังถือหุ้นอยู่เราขยับตัวเองขึ้นมาเป็นบอร์ดเราให้มืออาชีพมาเป็นผู้บริหารแล้วถ้าเกิดมีลูกที่อาจจะยังคิดว่าสนใจแต่ยังมือไม่ถึงให้เขาเข้ามาทำงานในองค์กรแล้วมีเมนเทอร
0: ์
1: หรือมีโค้ชเข้ามาเทรนประกบกรูมแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกพร้อมเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมเห็นหลายองค์กรทำแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ครับทีนี้มาเรื่องท็อปฮิต
1: ครับ
0: AI
1: ครับ
0: นะครับ AI เนี่ยมันจะช่วยหาได้ไหม
1: ช่วยหาผมว่าไม่ใช่ช่วยหาฮะช่วยประเมินผมว่าช่วยในการประเมินเพราะข้อดีของ AI คือไม่มีไบแ
0: อ
1: สแล้วก็ออบเจคทีฟในการที่จะประเมินคือผมมองว่า AI สามารถช่วยในการประเมินและพัฒนาบางส่วนซึ่งอย่างที่เราทราบว่า AI ฉลาดมากแต่ขึ้นอยู่กับคนใช
0: ้
1: ว่าจะใช้ในมุมไหนถ้าใช้ในการแบบคัดกรองถามว่าเลือกคนเข้ามาก็มีหลายที่ก็ใช้ AI ในการสกรีนตัวเรซูเม่โอ้โหไม่ต้องอ่านทุกใบเบื้องต้นมาก่อนว่าคีย์เวิร์ดมีหรือเปล่าแล้วค่อยสกรีนแล้วส่งมาในการประเมินเราสามารถลดไบแอสว่าเซตของคำถามหรือว่าคำตอบมาวิเคราะห์ว่าเวลาเขาตอบมาแบบนี้เนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าวิธีการคิดของเขาเป็นอย่างไรโดยที่ไม่ต้องให้เห็นชื่อหรือเห็นอะไรดูแต่คำตอบก็สามารถที่จะช่วยได
0: ้
1: ครับ
0: ทีนี้กลับมาที่คณะเราแล้ว
1: ครับ
0: คณะวิศวะเองเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างวิศวกรละ
1: ครับ

0: วิศวกรในนี้ออกมาก็จะต้องมาเจอกับ AI
1: ครับ
0: ลูก generative AI เอง agentic AI ตอนนี้มี frontier AI เข้าอีกนะครับถามว่าในฐานะรุ่นพี่เนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะคณะจุฬาควรจะเทรนน้องๆยังไง
1: เทรนยังไงคือผมไม่เชื่อว่าตัวทักษะต่างๆที่คณะสอนเนี่ยที่เป็น technical skill ยังมีความจำเป็นอยู
0: ่
1: ยังมีความจำเป็นอยู่ตัวพื้นฐานไม่ว่าจะวิธีคิดหรือวิธีการมองเนี่ยผมไม่ได้มองว่าทำเพื่อไปทำตัวชิ้นงานนะฮะผมมองเรื่องของการเรียนตรงเนี้ยเพื่อหนึ่งคือจัดระบบสมองของเราวิธีการคิดของเราเพื่อที่ไปต่อยอดอะไรก็ได้ในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องที่มันจะเปลี่ยนไปจากสมัยรุ่นที่ผมจบมาเนี่ย
0: ค
1: ือการที่รู้เทคนิคอลสกิลรู้ศาสตร์ของวิศวะเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวดิเฟอเรนเชเตอร์ตัวตัดสิน
0: อ
1: ีกต่อไป
0: ครับ
1: คืออันแน่นอนว่า AI ก็จะทำดราฟอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับได้ช่วยคำนวณโหลดอะไรได้เหมือนกันแต่ตัวที่มันจะทำให้เราแตกต่างเนี่ยคือวิจารณญาณคือ judgment ของเราคือวิธีการทำงานร่วมกับ AI ซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ฝึกเรื่องนี
0: ้
1: เราอาจจะมีเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นแต่อันเนี้ยผมว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ต้องพัฒนาว่าคนที่จบมารุ่นนี้ต้องรู้วิธีใช้ AI ให้เป็นทำงานร่วมกับ AI ให้เป็น on top ของทักษะอื่นด้านวิศวกรร
0: ม
1: ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ใช้เวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเริ่
0: ม
1: เพราะสุดท้ายเนี่ย AI เนี่ยให้คำตอบเราได้เราถามอะไรก็ตอบได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าเราจะถามอะไรล่ะเราจะถามอะไรเพราะฉะนั้นมันจะกลับมาที่เรื่องของการตั้งคำถาม
0: มาพร้อมกันยังไง
1: ก่อนที่จะไปพร้อมมันเป็นปลายทางแต่มันเริ่มจากวิธีคิดของเราก่อนว่าเราอยากจะได้เอาคำยังไงแล้วตรงนั้นมันจะถึงจะออกมาว่าแล้วเราจะพร้อมยังไงเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการแต่การที่เรามีองค์ความรู้พื้นฐานฟาวเดชั่นที่ทางคณะวิศวะสอนเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจภาพว่าอ๋อโอเคเบสิกของมันคืออย่างนี
0: ้
1: มันจะทำให้เราใช้สมองคิดแล้วก็เพื่อใช้ในการถามหรือในการช่วยให้ AI ช่วยเราในการทำงานได
0: ้ครับ
1: นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าฝากน้องๆว่าอย่าเพิ่งไปกลัวว่าจะ replaceแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าหรือ add value ได้มากกว่าที่คนอื่นที่ไม่ได้จบวิศวะถามเนี่ยแล้วเขาได้คำตอบเหมือนกัน
0: อ
1: ันนั้นน่ะน่ากลัว
0: โอเคเอาล่ะฮะในฐานะรุ่นพี่ก็ได้ถ่ายทอดอะไรต่างหลายสำคัญให้กับรุ่นน้องนะครับ
1: ครับ
0: ทำงานร่วมกันใหญ่คนฟังกันมา2ตอนละ
1: ครับ
0: นะครับเยอะเลยหลายเรื่องสารพัดทั้งเรื่อง situation ทั้งเรื่องอะไรต่าง
1: ครับ
0: ถ้าอยากให้เขาจำได้สักประโยคนึงที่เราคุยกัน
1: ครับ
0: อยากให้เขาจำอะไร
1: ผมอยากให้จำว่าถ้าองค์กรยังขาดคุณไม่ได้เนี่ยในฐานะผู้บริหารนะฮะแสดงว่างานของคุณยังไม่เสร็จเพราะหลายคนอันนี้ผมสกัดมาจากมุมของคนที่เป็น CEO เป็นผู้บริหารไม่สามารถวางได้แล้วเขาภูมิใจว่านี่แหละพอฉันเก่งฉันไปแล้วเนี่ยองค์กรพังแน่นอนถ้ายังมีความคิดนี้อยู่เนี่ยงานคุณยังไม่เสร็จถ้าคุณสามารถเดินจากไปแล้วองค์กรยังเดินต่อไปได้ดีกว่าเดิมเนี่ย
0: อ
1: ันนั้นแหละคุณเก่งอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ครับ
0: ครับสุดยอดครับท่านผู้ฟังครับเราได้คุยกับคุณชัชวลยังวิรัตคุณนะครับวส2542ผู้ก่อตั้งและกำกับบริการบริษัท People Mattersมีอะไรที่ท่านฟังสนใจโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารผู้การบริษัทต่างๆหลายผมช่วยโฆษณาให้อยากจะทำ succession นะครับติดต่อกับคุณชาชวลได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้จะติดต่อไหนก็ติดต่อให้คณะวิศวะเดี๋ยวเรามีช่องทางในการติดต่อให้นะครับรายการประชาสัมพันธ์ชาติในสัปดาห์นี้ต้องขอยุติลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณคุณชาชวลยังวิริยกุลบส2542ผู้ก่อตั้งและกำกับการบริษัท People Matters จำกัดนะครับถ้าจะดูเว็บไซต์ก็ www.peoplematters.com นะครับ peoplematters www.co.th นะ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้หรือรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วงสองเจนเลนส์สองสังคม
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอครับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สานนท์ในช่วง2เต็มเลยสองสังคมเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ค่ะครึ่งเดือนใหม่เนาะเราแบงคิดว่าเรายังคงมีประเด็นที่ดูเหมือนจะใหม่ก็ไม่ใหม่แต่มันมีความท้าทายในความร่วมสมัยบางประการค่ะถ้าทุกท่านลองสังเกตดูว่าทุกวันนี้เรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยก้าวเข้ามามีบทบาทบางประการเช่นการทำงานมากยิ่งขึ้นการขยายอัตราของนิยามของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราเห็นทิศทางใหม่ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทีนี้ค่ะคำถามสำคัญคือพลังของผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถที่จะกลายเป็นพลังในทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างไรไปจนถึงว่าแล้วความอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันของผู้สูงอายุหรือในระบบนิเวศของเราเนี่ยค่ะควรที่จะต้องคำนึงถึงมิติอะไรบ้างวันนี้ค่ะแบงก์ก็เลยชวนทุกท่านนะคะมาสำรวจประเด็นนี้กันนะคะในตอนความอยู่ดีมีสุขและเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ของผู้สูงวัยนะคะแบงก์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปัทกรสุคนธมานะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะคุณแบง
3: ค์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยขออนุญาตเรียกอาจารย์กิ๊บแล้วกันนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะขอบคุณ
3: เริ่มอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์ได้คิดว่าเราคุยกันเรื่องผู้สูงอายุมาประมาณ

0: หนึ่งเราก็เห็นแล้วแหละว่าณตอนนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์เรียบร้อยละทีนี้ค่ะการอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอ๊ะการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์นะคะมันเชื่อมโยงกับเราอย่างไรหรือว่าภาพความท้าทายเชิงประชากรน่ะมันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเปลี่ยนผ่านตรงนี้แล้วอะคะอาจารย์คะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะก็คือการเข้าสู่สังคมสูงวัยใช่ไหมคะคือการที่สัดส่วนของประชากรที่มีอายุเนี่ยค่ะจะ60 ปีขึ้นไปเนี่ยมีสัดส่วนสูงมากขึ้นในกรณีนี้เนี่ยสังคมก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างนะคะก็คือในปัจจุบันถ้าเรามองว่าผู้สูงอายุเกษียณอายุใช่ไหมคะไม่ได้ทำงานเนี่ยถ้าบอกว่าผู้สูงอายุเป็นเหมือนมองว่าเรามีวัยแรงงานทํางานนะผู้สูงอายุไม่ได้ทํางานนะสัดส่วนวัยแรงงานที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะโดยที่ถ้ายิ่งผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยวัยแรงงานแต่ละคนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุก็ใช่ไหมคะก็คือจะมีสัดส่วนของการที่ต้องดูแลมากขึ้นแต่ถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเรามองผู้สูงอายุเป็นภาระใช่ไหมคะในขณะที่ถ้ากลับกันเนี่ยค่ะเราสามารถมองผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุยังมีศักยภาพนะยังมีพลังยังมีองค์ความรู้ยังมีการที่จะสามารถมีส่วนร่วมในสังคมมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจได้นะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะปรับหรือว่ามีนโยบายมีแนวทางต่างๆในการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยถึงเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสังคมสูงวัยแต่ว่าสังคมสูงวัยก็จะก้าวไปข้างหน้าได้โดยมีผู้สูงอายุเป็นพลังเป็นแรงงานส่วนหนึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนส่วนหนึ่งค่ะ
0: เหมือนอาจารย์ที่กำลังจะบอกว่ามันจะต้องไปด้วยกันสองส่วนเนาะคือส่วนแรกคือเรื่องของตัวนิยามของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์ว่าถ้าเรามองว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราติดกับดักว่าพอถึงเวลาช่วงวัยหนึ่งจะต้องเป็นผู้สูงวัยออกจากระบบการทำงานหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำให้อะไรนะทุนมนุษย์ใช่ไหมคะอาจารย์ชวนมนุษย์ที่มีศักยภาพอยู่มีพลังองค์ความรู้อยู่เนี่ยออกไปจากระบบทั้งๆที่เขาอาจจะยังมีความสามารถอยู่ในระบบนี้ได้อยู่มันก็เลยต้องมาปรับในตัวเชิงนโยบายบางประการใช่ไหมอาจารย์ว่ายังไงก็ต้องดึงผู้สูงอายุเหล่านี้กลับมามีส่วนร่วมในสังคมไปประกอบกับการที่มันจะสามารถช่วยลดภาระสัดส่วนการดูแลของวัยแรงงานด้วยไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าผู้สูงอายุก็สามารถที่จะดูแลด้วยกันได้ถูกไหมคะอาจารย์
1: ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะก็คือถ้าเรามองผู้สูงอายุนะคะคือจริงๆแล้วตามเรื่องของสรีระร่างกายเรื่องของขึ้นนะคะสุขภาพก็ต้องยอมรับว่าเมื่ออายุมากขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะมีข้อจํากัดต่างๆมากขึ้นแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้การแพทย์พัฒนามากๆเลยนะคะก็คืออย่างสมัยก่อนเนี่ย60 กว่าก็อาจจะใช่ไหมคะมีข้อจํากัดต่างๆมากกว่าในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบัน60 กว่าโอ้โหยังแข็งแรงสดใสมีพลังกันมากนะคะก็คือเรื่องของการแพทย์ที่พัฒนามามากขึ้นเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุที่ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะค่ะ
0: ผ
1: ซ
0: ม
1: ึ่งแต่ตรงนี้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าพอการแพทย์ก้าวหน้าเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบันนะคะก็มีประเด็นการดูแลทางสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์เลยทําให้ผู้สูงอายุยังคงมีความแข็งแรงในเชิงสรีระทีนี้เราก็อาจจะต้องซัพพอร์ตผู้สูงอายุในทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะว่าเราจะทํายังไงให้สังคมรู้สึกว่าเอ๊ะเขายังมีคุณค่าในการทํางานตรงนี้อยู่อะค่ะมันก็จะเชื่อมไปสู่ว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของความอยู่ดีมีสุขหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องหนุนเสริมเข้าไปในผู้สูงอายุอะค่ะในยุคนี้ค่ะควรที่จะต้องมีอะไรบ้างคะอาจารย์
1: ขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเรามองภาพของความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมองได้เรื่องของสุขภาพร่างกายใช่ไหมคะสุขภาพด้านจิตใจความสุขที่คุณบางพูดถึงเราก็เรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะเรื่องของฐานะทางการเงินถ้าเราร่างกายแข็งแรงดีมีความสุขมีเงินใช้ในเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า ก็มีความอยู่ดีมีสุขใช่ไหมคะแล้วถ้ามองออกไปจากตัวผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ก็สําคัญมากๆนะคะเรื่องของสังคมที่ใกล้ตัวผู้สูงอายุที่สุดก็จะเป็นครอบครัวนะคะงานวิจัยแต่หลายชิ้นก็ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวนี่มีบทบาทสําคัญมากๆเลยในเรื่องของความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุนะคะครอบครัวสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้เช่นการลูกหลานพาไปตรวจสุขภาพส่งเสริมเรื่องอาหารการกินการออกกําลังนะคะครอบครัวมีบทบาทมากๆเรื่องของความสุขค่ะอย่างงานวิจัยที่เคยทําก่อนหน้านี้ก็พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานอยู่กับลูกเนี่ยโดยเฉลี่ยนะคะในภาพเฉลี่ยก็จะมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่กับลูกนะคะโดยเฉพาะลูกสาวจะสําคัญมากๆซึ่งอันนี้เคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แปลกใจคุณพ่อก็แบบอ๋อมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วสิใช่ไหมคะก็คือแต่คือการที่ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนที่เกื้อหนุนด้านจิตใจของผู้สูงอายุมากๆเลยค่ะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือครอบครัวใช่ไหมคะกว้างออกไปจากครอบครัวอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นชุมชนหรือสังคมหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่บางทีรวมกลุ่มกันนะคะผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มทํากิจกรรมกันอย่างในชุมชนที่มีการรวมกลุ่มออกกําลังกายเป็นครั้งคราวมีชมรมผู้สูงอายุรวมกลุ่มไปร้องเพลงกันนะคะรู้สึกว่ามีเพื่อนเรื่องนี้ก็จะช่วยมากๆในเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยออกไปข้างนอกก็สดใสแข็งแรงใช่ไหมคะ
0: เพื่อนแม่งแอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าเผอิญว่าพอหลายๆครั้งอะค่ะที่เราคุยกันเรื่องผู้สูงอายุเนาะทีเนี้ยค่ะมันจะมีเหมือนกับบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผู้สูงอายุบ้านเราอะค่ะในเชิงพื้นที่เนี่ยด้วยความที่บริบทเชิงพื้นที่ของสังคมไทยอะมันยังคงมีความเหลื่อมกันบางประการอยู่เหลื่อมล้ำไม่เข้าเทียมอะไรบางประการอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็จะมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ตามอะค่ะจะมีประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าแก่ก่อนรวยค่ะอาจารย์อันนี้แม่งอยากขอความรู้นิดนึงจากอาจารย์ว่าเอ๊ะแก่ก่อนรวยเนี่ยของสังคมไทยบ้านเราเนี่ยค่ะคืออันนี้คือถ้าเรามองในเชิงเศรษฐกิจเราก็จะบอกว่าทุนตุนทรัพย์การสะสมเงินทองอาจจะไม่ทันกับตอนที่ตัวเองต้องนะใช่ไหมอาจารย์เกษียณแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ารวยเราควรที่จะไปคุยกันเรื่องบริบทอื่นไหมเช่นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าน่าสนใจมากเลยคือถ้าผู้สูงอายุร่ํารวยด้วยทางจิตใจร่ํารวยด้วยทางความสัมพันธ์ทางสังคมหรือชนทางสังคมเนี้ยเท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้แก่ก่อนรวยหรือเปล่านะฮะไม่อยากขอความรู้จากอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณแม่งใช้คำที่ตอนนี้นะคะกำลังเป็นคำที่เราพูดกันเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะเรื่องของแก่ก่อนรวยเนี่ยค่ะคือถ้าจะมองภาพกว้างในระดับประเทศแต่ละประเทศเขาบอกว่าประเทศนี้แก่ก่อนรวยเราก็อาจจะมองถึงว่านะคะถ้าสมมติง่ายๆสมมติเทียบกับบางประเทศที่ก็แก่อาจจะแก่เร็วกว่าเราอย่างสมมติญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเขามีการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าจะดูเรื่องของรายได้ต่อหัวใช่ไหมคะหรืออะไรคือประเทศเขาก็จะมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกว่าโอเคประเทศก็รวยพอสมควรนะแล้วก็มีสัดส่วนผู้สูงอายุเยอะแต่ประเทศไทยสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากแต่ว่าในเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจประเทศก็กําลังก็คือดีขึ้นประมาณเสร็จในอดีตแต่ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นประเทศที่รวยใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของระดับประเทศนะคะทีนี้ถ้าเรามองในระดับบุคคลค่ะอย่างที่คุณแม่งบอกเลยก็คือถ้าเรามองคำว่ารวยในเรื่องของการเงินใช่ไหมคะการมีเงินใช้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะมีผู้สูงอายุบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้มีเงินเก็บหรือว่าทรัพย์สินมากนักหรือว่ายังไม่ได้มีรายได้มากนักนะคะแต่ว่าจริงๆอย่างคําว่ารวยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะมองมันในมิติไหนด้วยนะคะถ้าความอยู่ดีมีสุขมีหลายมิติใช่ไหมคะมีมิติด้านเศรษฐกิจก็มิติหนึ่งแต่ว่ามิติด้านสุขภาพด้านจิตใจซึ่งค่ะด้านสังคมถ้าสมมติก็อาจจะยังไม่ได้มีเงินมากนักไม่ได้มีเงินเก็บหรือรายได้สูงแต่ว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีจิตใจที่แจ่มใส มีครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวกันมีเพื่อนฝูงมีสังคมที่ดีมีสภาพแวดล้อมของเขาที่ดีเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเขาก็มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตในช่วงหลังเกษียณที่ดีได้พอสมควรแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีมีครอบครัวที่สนับสนุนเนี่ยถ้าเรากระตุ้นด้านเศรษฐกิจหรือว่าถ้าเขาสนใจจะทําอะไรในเรื่องของเศรษฐกิจก็สามารถที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นได้ก็จะมีศักยภาพที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะ
0: อืมมันน่าสนใจอาจารย์เพราะว่ามันก็จะได้เหมือนปรับพาราไดม์บางอย่างนะว่าคือพอเรามองแค่ว่าตัวเลขอย่างเดียวเราก็จะไปเจอโอเคผู้สูงอายุพอเกษียณแล้วเงินเก็บยังไม่พอการเลี้ยงดูชีวิตตัวเองแต่อาจารย์จะบอกว่าบ้านเราอ่ะมันมีกลไกมากกว่านั้นในที่มากกว่าเรื่องของตัวเงินใช่ไหมอาจารย์แต่เรามีกลไกในเชิงสังคมเชิงชุมชนหรือว่ากลไกในเชิงครัวเรือนหรือครอบครัวก็ตามที่คอยซัพพอร์ตผู้สูงอายุเหล่านี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าปัญหาที่เราคุยกันเรื่องแก่ก่อนรวยเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเรามองแค่ด้านเดียวเราก็จะเจอแค่ด้านเดียวว่ารายได้เป็นแบบนี้ผู้สูงอายุเป็นแบบนี้แล้วก็จะไปจบที่คุณภาพชีวิตแบบนี้แต่ถ้าเรามองในอีกหลายๆมิติที่อาจารย์คลิปกำลังจะบอกใช่ไหมคะอาจารย์ว่ามันมีมิติอื่นๆที่เราซัพพอร์ตเขาอยู่เนี่ยเราก็จะทำให้เห็นว่าเอ๊ะแต่สิผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้ว่าจะมีเงินเก็บไม่มากแต่เรามีส่วนอื่นๆที่สนับสนุนเขาอยู่ทีนี้ก็เลยน่าสนใจต่อเลยค่ะอาจารย์ว่าเนี่ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าแล้วตัวศักยภาพเหล่านี้ที่ผู้สูงอายุเขามีอยู่อะค่ะมันสามารถที่จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ยังไงได้บ้างคะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะก็ในส่วนนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสช่วยงานในโครงการจุฬาอารีที่ท่านอาจารย์วิพันธ์ประจวบเหมาะนะคะท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นผู้นําของโครงการนี้เนี่ยที่ช่วยอาจารย์วิพันธ์ในมิติเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เขาจะเน้นเรื่องของการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพนะคะโดยไม่ได้เน้นแค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่ว่าเน้นว่ามีวัยแรงงานแล้วก็วัยเด็กมาช่วยสนับสนุนด้วยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะเจอว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีพลังยังมีความรู้ความสามารถในหลายๆเรื่องมีศักยภาพนะคะสามารถทําอะไรหลายอย่างได้เนี่ยค่ะทําขนมแบบโบราณที่อาจจะหายากแล้วตอนนี้ทํางานฝีมือบางอย่างนะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำแล้วยังไงต่อล่ะจะไปขายใครนะคะตรงเนี้ยวัยแรงงานกับวัยเด็กก็สามารถที่จะมาสนับสนุนได้อย่างเช่นเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ยุคนี้ใช่ไหมคะทำ Facebook หรือทำ Line Official นะคะเด็กๆถ่ายคลิปให้ได้นะคะเคยก่อนหน้านี้ทำโครงการไทยอารีก็มีการที่เด็กๆเนี่ยเข้ามาไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุทำนะผู้สูงอายุสามารถทำผ้ามัดย้อมได้สามารถที่จะทำตุ๊กตาทำผ้าปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็มีช่องของเขามี Facebook ที่เขามาไลฟ์สดขายได้หรือมีช่องค้าหรือเชลตรงเนี้ยวัยเด็กวัยแรงงานก็อาจจะมีทักษะบางอย่างที่ผู้สูงอายุยังไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็มาช่วยกันเสริมกันได้ค่ะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นการรวมกลุ่มการระหว่างผู้สูงอายุแล้วก็วัยเด็กวัยแรงงานค่ะแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมการทํางานการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุได้ท่านก็คือตลาดสรรพลังสามวัยนะคะค่ะให้กับFacebook Page ที่จริงๆก็มีทีมงานช่วยกันหลายคนเลยค่ะค่ะก็มีนะคะก็คือมีทีมงานมีนิสิตนะคะมีผู้ช่วยวิจัยมีนักวิจัยช่วยกันอยู่หลายคนในตรงนี้ค่ะ
0: ก็เหมือนกับว่าเรากำลังอะไรนะสร้างสามารถใช้คำว่าวิสาหกิจได้ไหมคะอาจารย์เป็นลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มชุมให้นะกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่เราเหมือนกับไม่ได้เน้นแบบผลกำไรมหาศาลแต่เรากำลังจะเน้นความมั่นคงความสัมพันธ์แล้วก็ให้มีรายได้บางส่วนเพื่อให้รู้สึกว่านี่คือเราอยากสามารถทำงานได้ในมีคุณค่าได้อยู่ประมาณนี้ไหมคะอาจารย์
1: ในรูปแบบนั้นค่ะใช่เลยค่ะโดยที่ ตรงเนี้ยค่ะการที่ผู้สูงอายุจะมารวมกลุ่มกันประกอบอาชีพกันที่โครงการจุฬารีทําอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งอบรมครั้งสุดท้ายไปก็คือเหมือนกับเอาผู้นําชุมชนเนี่ยค่ะก็คือเชิญกลุ่มผู้นําชุมชนมาร่วมกันแล้วก็มาเออเหมือนกับอบรมเรื่องของการทําธุรกิจนะคะก็คือเป็นโครงการที่สร้างผู้นําทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนค่ะก็คือจริงๆอย่างสมมติด้านสุขภาพเนอะเราก็จะมีคนที่คอยดูแลเรื่องสุขภาพของชุมชนตรงนี้ก็พยายามทําในแง่ที่ว่าผู้นําชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นําในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยก็จะมี
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะมีมีคนที่มามีความรู้ความเชี่ยวชาญมาสอนนะคะก็จะมีโค้ชกนิตกุลสาวิตรีอัครมาศมาสอนมีนิสิตปริญญาเอกของวิทยาลัยคุณอดิศรกันทั้งหมื่นลีก็มาสอนมาออกแบบตัวโครงการตรงนี้ที่จะเหมือนกับสร้างผู้นำทางเศรษฐกิจนะคะมองภาพว่าชุมชนเรามีอะไรดีชุมชนเราสามารถที่จะไปในทิศทางไหนได้อยากจะทำอะไรแล้วก็รวมกลุ่มกันยังไงใครทำอะไรเรื่องของใช่ไหมคะการทำงบประมาณเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์กันมองว่ากลุ่มลูกค้าหลักคือใครอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามที่จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของ AI ด้วยค่ะอย่างโค้ชกนิตคุณสาวิตรีอัครมาศก็มาสอนเกี่ยวกับการใช้นะคะให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยโหลดChat GPT หรือ AI ตัวอื่นๆมาแล้วก็ออกแบบป้ายนะคะออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งก็ประทับใจว่าผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนค่ะก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะคะก็คือแง่ให้แบบใส่รูปตัวเองลงไปพร้อมถือขนมนะคะแล้วก็บอกต้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยนะหรือมี LINE หรือมี QR Code ให้เขาสแกนด้วยนะนะคะก็สามารถที่จะใช้ AI มาประกอบแล้วก็เนี่ยค่ะทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำแผะถุงสินค้าทำให้แพ็กเกจจิ้งดูดีขึ้นนะคะค่ะก็จะเป็นการต่อยอดว่าสมมติผู้สูงอายุทำกระยาศาสตร์ได้ดีเช่นการทำขนมต้มได้ดีแล้วเราจะทำยังไงต่อก็คือจะต้องหาหนทางยังไงหาการตลาดยังไงนะคะวัยทำงานวัยแรงงานวัยเด็กมาช่วยสนับสนุนยังไงได้บ้างค่ะ
0: มันน่าสนใจอาจารย์เพราะว่าอันนี้มันคือเหมือนกับเป็น community based solution ที่แท้จริงเลยใช่ไหมอาจารย์คือมันเริ่มจากการที่เรามองว่าพื้นที่ตรงนั้นมีอะไรใช่ไหมฮะมีอะไรแล้วมีแอคเตอร์คนไหนหรือกลุ่มไหนที่อาจจะมีทั้งโอเคพละกำลังทางร่างกายแล้วก็มีทั้งว่าเป็นผู้นำชุมชนเป็นคนที่สามารถที่จะดึงเป็นแกนนำในการร่วมสามารถที่จะสานพลังได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เป็นแอคเตอร์แล้วก็ทีเนี้ยน่าสนใจไปมากกว่านั้นที่อาจารย์เล่าก็คือว่าก่อนหน้านี้เราจะมองว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ชุมชนจะต้องเริ่มดูแลตัวเองในเชิงสุขภาพเราก็จะเห็นกลไกสุขภาพเยอะมากเลยอสม.กลไกดูแลในเชิงนู่นฮะหรือว่าตำบลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเยอะมากเลยทีเนี้ยอาจารย์กำลังที่อาจารย์ทำมันว่าน่าสนใจเพราะว่ามันก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งว่าเอ๊ะเราไม่ใช่แค่จะมาดูแลกันเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเราดูแลกันเรื่องเศรษฐกิจได้แล้วก็พออาจารย์แอดไซน์ใช่ไหมฮะแอดไซน์องค์ความรู้เข้าไปการทําธุรกิจสตาร์ทอัพผู้ประกอบการหรือว่าอะไรประสานเนี่ยอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ให้เขาได้อีกปีกหนึ่งของเขาว่าในเชิงสุขภาพเขาก็ดูแลกันแต่ในเชิงเศรษฐกิจเขาก็สามารถที่จะดูแลกันได้วันหนึ่งที่ตัวโครงการไม่ได้จบแค่เฉพาะโครงการจบแต่หมายถึงว่าข้างในเขาก็จะมีกลไกการดูแลในเชิงเศรษฐกิจระหว่างกันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่เลยค่ะนั่นเป็นประเด็นสำคัญที่เราคุยกันในทีมเศรษฐกิจเลยค่ะว่าหลายๆครั้งเนี่ยโครงการมาถึงใช่นะคะมีผู้สอนทำอะไรมีงบประมาณมาให้รวมหลุมทำอะไรเสร็จโครงการจบแล้วก็พอทำได้แล้วยังไงต่อแล้วก็อาจจะไปต่อนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อไม่ได้อันนี้ค่ะคุยกันเน้นกันมากๆว่าทำยังไงว่าเมื่อโครงการของเราถอนออกมาจากชุมชนแล้วชุมชนไปต่อกันได้อย่างเช่นยกตัวอย่างชุมชนหนึ่งอะค่ะตอนไปคุยตอนแรกเขาบอกเนี่ยผู้สูงอายุทําอาหารเก่งนะทําขนมเก่งบางครั้งก็เคยทําไปขายในตลาดนั้นนิดๆหน่อยๆแต่ทีเนี้ยพอใช่ไหมคะระหว่างการอบรมมีการลองให้ไปขายจริงนะคะที่มีการจัดออกบูธแล้วของโครงการ ก็มีการทำ LINE Official ขึ้นมามีการทำ Facebook มีการทำแบรนด์ขึ้นมานะคะบอกว่าเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะมีทางทำป้ายขึ้นมามีการทำแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามขึ้นมีการตั้งราคาที่เหมาะสมเช่นเพื่อยังขนมเปี๊ยะที่แบบตอนแรกอาจจะกล่องใหญ่ๆแบ่งเป็นกล่องเล็กๆสี่ชิ้น
0: ขายง่าย
1: มี
0: ข
1: ส
0: ึ้น
1: ติกเกอร์สวยๆแปะนิดนึงซึ่งสติกเกอร์ก็ออกแบบกันเองใช้AI นี่แหละค่ะมาช่วยค่ะแล้วก็ทำอาหารกล่องทำข้าวกล่องวันสุดท้ายที่ไปคุยนะคะโค้ชกนิตเนี่ยค่ะคุณสาวิตรีอัครมาศก็บอกว่าเคยทำแบบนี้หรือเปล่าเขาก็บอกไม่เคยทำก็คือทำเป็นอาหารกล่องมีแบรนด์ติดสติกเกอร์ค่ะว่าภูมิใจไหมบอกภูมิใจก็คือผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าเกิดขึ้นแล้วนะรวมกลุ่มนะคะทำอาหารมีใช่ไหมมีกลุ่มของตัวเองมีไลน์ออฟฟิเชียลพร้อมขายค่ะ
0: แสดงว่าน่าจะบ้านเราน่าจะยังมีพื้นที่ประมาณนี้อีกเยอะไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นว่าในเมื่อถ้าเกิดว่าชุมชนเนี่ยมีทุนบางประการอย่างนะผู้สูงอายุมีองค์ความรู้บางประการอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆพื้นที่อาจจะยังขาดใช่ไหมคะอาจารย์ขาดการแปลงทุนที่มีอยู่ให้สามารถที่ไปตอบโจทย์ในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการพัฒนาว่าโอเคถ้าคุณจะมีความมั่นคงความอยู่ดีมีสุขต้องมีอะไรบ้างมันยังขาดตรงนี้ไปอยู่อาจารย์มองว่าภาครัฐเราควรที่จะมีกลไกหรือนโยบายอะไรมาสนับสนุนตรงนี้เพื่อให้หนึ่งคือกลไกในชุมชนเกิดขึ้นได้จริงและสองคือมันระยะยาวพอที่จะไม่ใช่พอถอนอะไรบางประการออกไปแล้วเนี่ยจะต้องโจทย์แค่นั้นนะอาจารย์มองว่าตรงเนี้ยภาครัฐเราควรที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
1: คือจริงๆตอนนี้โครงการจุฬารีก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วอาจจะต้องเก็บข้อมูลระยะยาวไปอีกหลายเดือนเหมือนกันน่ะนะคะว่าหลังจากเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วเป็นยังไงต่อแต่ว่าอย่างในเชิงภาครัฐนะคะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปอบรมก็มีนะคะก็คือมีคุณหมอที่เคยช่วยงานตรงเขตตรงนี้มานานแล้วก็ท่านก็กรุณามานะคะมาดูลักษณะการจัดอบรมท่านก็มาคุยกันนะคะบอกว่าเนี่ยแบบท่านบอกว่าชอบมากเลยนะบอกว่าที่กทม.เคยทำหลายๆครั้งก็คือจัดอบรมใช่ไหมคะหรือว่าหลังจากนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้ต่อเนื่องผู้สูงอายุก็อาจจะคืออาจจะมองว่าอบรมมีองค์ความรู้เราสามารถทำตรงนี้ได้แหละมีการรวมกลุ่มแต่ว่าทำยังไงให้มันต่อไประยะยาวจริงๆท่านก็บอกว่าเนี่ยค่ะตรงเนี้ยก็เหมือนถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะให้ชุมชนเข้มแข็งนะคะมีการตลาดที่ดีมีการนําในการดําเนินการมันเหมือนจะต่อยอดได้ครบวงจรขึ้นค่ะจริงๆตรงนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของโครงการที่อาจจะต้องนะคะอาจจะต้องดําเนินการอีกนิดนึงเพื่อที่จะลองดูว่าในระยะยาวเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะถอดบทเรียนว่าในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นเนี่ยกลไกนี้ก็สามารถเป็นนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็มีแกนนำทางเศรษฐกิจมีองค์ความรู้มีการทำต่อไปได้ค่ะในพื้นที่ต่างๆซึ่งก็หวังว่านะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันกลุ่มผู้สูงอายุในเชิงเศรษฐกิจได้ในระยะยาวค่ะ
0: ผมน่าสนใจอาจารย์ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยสัญญาณมันจะมีสัญญาณบางอย่างอ่ะออกมาแล้วว่าพอที่อาจารย์เล่าตัวโครงการนะคะอย่างน้อยเนี่ยสัญญาณที่มันมาก็คือว่าถ้าในเชิงภาครัฐหรือว่าในเชิงกลไกภายนอกที่เข้าไปได้เนี่ยก็คือการซัพพอร์ตในเชิงพื้นที่นะคะอาจารย์ให้มีพื้นที่ในการปล่อยของตัวชุมชนใช่ไหมคะหรือตลาดชุมชนหรือว่าพื้นที่เชิงออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโปรโมทให้พื้นที่นั้นอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองการเปลี่ยนจากเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีของดีประจําหรือว่าอะไรเนี้ยเราคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าภาครัฐเข้าไปตรงนี้ได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งด้านที่ทําให้ตัวสิ่งที่ชุมชนกําลังทําอยู่แล้วในเชิงเศรษฐกิจอ่ะมันตอบรับกับอุตสาหกรรมข้างนอกที่เรากําลังหาดีมานด์เข้าไปให้ประมาณนี้นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ง่ายเลยค่ะโอ้ที่คุณนางพูดเรื่องของการท่องเที่ยวนี่สำคัญมากๆเลยค่ะ
0: อ
1: เพ
0: ื
1: ราะว
0: ม
1: ่าในโครงการก็มีพื้นที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเขามีของดีนะเขามีมัสยิดที่สวย
0: อืม
1: ม
0: อ
1: ี
0: ื
1: แบ
0: ม
1: บ
0: ครับ

0: ทำพลอยมีผ้าปับมีฟาร์มแพะนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าพัฒนาตรงนี้ได้คือเขาเคยทํามาก่อนแล้วก็อาจจะซาไปหน่อยถ้าทําตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเกิดการท่องเที่ยวจะเกิดเรื่องของชุมชนใช่ไหมคะผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้ก็ถ่ายทอดองค์ความรู้อาจจะจัดทำเวิร์กช็อปตอนนี้การท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่ก็นะคะมีคนสนใจมากขึ้นได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าแบบต่างจังหวัดในพื้นที่อื่นๆก็นะคะมีศักยภาพมากๆเลยค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แล้วก็ในลักษณะของชุมชนว่าผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะแนะนําอะไรต่างๆเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวัฒนธรรมได้ค่ะ
1: เนี่ยน่าสนใจอาจารย์แล้วคิดว่าโอ้นี่จะติดประเด็นเนี้ยประเด็นสามารถที่จะคุยกันได้อีกหลายๆมิติเลยนะคะอาจารย์ขาแต่เพื่อนว่าโอ้วันนี้เวลาของส่วนของแบงค์ค่ะสั้นไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวในโอกาสหน้าเดี๋ยวแบงค์อาจจะเชิญอาจารย์คิดมาอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ก็ถึงตรงก็เก็บเวลานะคะในช่วงสองเจนเรียนสองสังคมเราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปัฏฐพรสุคนธมานะคะหรืออาจารย์กิฟต์นะคะจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์มากๆเลยที่วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ได้รับองค์ความรู้จากอาจารย์เยอะมากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์
0: ค่ะขอบคุณคุณนันมากเลยนะคะ
1: มาแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในช่วงสองเจนเรียนสังคมสวัสดีคมสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่รายการวิทยุจุฬาโลกใหม่กับวิจัยสังคมในช่วงที่2ช่วงสนามปฏิบัติการกับดิฉันพิชยาสุรพลชัยค่ะในช่วงแรกนะคะเราได้เห็นภาพรวมของการที่เราจะสร้างระบบนิเวศของความอยู่ดีมีสุขให้กับผู้สูงอายุไปแล้วนะคะทีนี้ในช่วงที่2ค่ะเราจะพาลงลึกไปสู่สถานปฏิบัติการจริงในพื้นที่ค่ะว่าเราเนี่ยจะรับมือกับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงในระดับชุมชนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับท่านอาจารย์ผู้ที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงานในพื้นที่นะอยู่ในการพัฒนาชุมชนจริงๆเลยค่ะใช้วิธีการดึงทุนทางวัฒนธรรมของดีในชุมชนขึ้นมาต่อยอดแล้วก็ปรับรูปแบบความคิดของผู้ประกอบการท้องถิ่นเชื่อมโยงคนต่างๆนะคะให้มาทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนค่ะและวันนี้ค่ะเรานะคะอยู่กับท่านอาจารย์อดิศรกันทะเมืองลีนะคะจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการจุฬาอารีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับยินดีมากๆเลยครับวันนี้ได้มาแบ่งปันกันครับครับ
3: อาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการเรานะคะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ละอาจารย์คะทำไมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เนี่ยถึงสำคัญแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาผู้สูงอายุอะคะอาจารย์
4: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่ในทางแวดวงวิชาการแล้วก็นักพัฒนาสังคมเนาะจริงๆย้อนไปสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยเราก็มีโครงการไทยอารีเรามีโครงการจุฬาอารีแต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของความสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงวัยซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่แวดวงวิชาการเนี่ยเราก็ช่วยกันทำพอเราทำไปเรื่อยๆปรากฏว่าเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วเราแก้ได้แล้วระบบสุขภาพไทยเนี่ยดีการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆทำได้ดีแต่อยู่ยาวได้อยู่สูงวัยได้แก่ได้แต่เริ่มจะอดตายแต่เริ่มจะรู้สึกว่าแบบ เรารู้สึกชักหน้าไม่ถึงหลังสุดท้ายกลายเป็นว่าความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัยเนี่ยมันมีมิติเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเขาหาเขากินข้ามไม่ได้หรือบางคนเป็นครอบครัวแหว่งกลางด้วยอยู่กับหลานหรือแม้แต่ต้องรับภาระต่างๆดังนั้นมิติเศรษฐกิจจึงเป็นอีกมิตินึงที่จะเข้ามาเติมเต็มเรื่องของสุขภาวะหรือว่า well-being ของผู้สูงวัยเนาะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าประเด็นเรื่องมิติเศรษฐกิจของผู้สูงวัยมันก็จะเป็นมิติของคนในชุมชนเป็นหลักแต่ถ้าสมมติถ้าเราพูดถึง silver economy เนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งก้อนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยเราจะทำมาหากินอะไรกับรูปแบบของผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปเป็นคนสูงวัยมากขึ้นแต่พอมิติชุมชนเนี่ยเรามีความตั้งใจแค่ว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนเขามีรายได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นไปได้และเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเนาะทีนี้คือช่วงแรกๆเนี่ยเราก็โอ้โหทำหลายอย่างมากตั้งแต่การลดค่าใช้จ่ายการระวังภัยอะไรต่างๆไปโฟกัสในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่อายุเฉลี่ยเนี่ยเกิน80ไปแน่ๆแล้วก็น่าจะยาวไปเรื่อยๆดังนั้นต้องหาเพิ่มมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อช่วยมิติเศรษฐกิจของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยครับครับ
3: โอ้ประเด็นของอาจารย์พูดเนี่ยคือมีหลายประเด็นมากเลยอันแรกก็คือว่าโอเคแน่นอนล่ะว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญคนเรายังไงก็คือเมื่อเราอยู่เราก็ต้องกินต้องใช้เนาะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเรื่องลูกหลานตัวเล็กๆน้อยๆโอ้โหค่าใช้จ่ายของเด็กคนนึงไม่ใช่น้อยเลยอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยค่ะที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายอะแต่มันจะต้องเพิ่มแต่ทีนี้แน่นอนล่ะว่าเรานึกถึงผู้สูงวัยกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งกลับไปอยู่ในบ้านของเขาเอ๊ะแล้วเราจะสร้างรายได้ให้กับเขาอย่างไรได้บ้างซึ่งจริงต้องบอกว่าภาครัฐอ่ะก็มีแนวทางเนาะในการสร้างรายได้พยายามสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะอาจารย์
4: ครับก็ต้องบอกว่าโจทย์นี้ก็ยากแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างที่ผู้ดำเนินรายการแจ้งคือแบบโอ้โหคือใครๆก็ทำใครๆก็ช่วยหาพื้นที่ขายของให้หรือลงไปฝึกอบรมอะไรต่างๆนานาแต่จุดแตกต่างผมว่าคีย์ซักเซสสำคัญของจุฬาอารีเนี่ยเนื่องจากเราเป็นนักวิจัยเราเป็นนักอาการเราเริ่มต้นจากการเข้าไปวิจัยชุมชนก่อนอันนี้คือจบสำคัญสุดคือการรับฟังการเข้าไปเข้าใจเรื่องทุนของชุมชนของดีของชุมชนบางชุมชนบอกว่าอ๋อครูเติ้ลครับที่ชุมชนไม่อยากให้คนแก่ออกจากบ้านครับเพราะน่าจะเสี่ยงภัยมากกว่ามีประเด็นนี้หรือบางชุมชนบอกว่าไม่เป็นไรครับครูเติ้ลลูกๆหลานๆเลี้ยงดูได้ไม่ต้องหารายได้เพิ่มแต่บางชุมชนก็บอกว่าเขาต้องการรายได้เพิ่มเพราะเขาต้องใช้อะไรอีกเยอะดังนั้นความแตกต่างของแต่ละชุมชนเนี่ยมันมีความต้องการมันมีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันบางชุมชนเป็นชุมชนมุสลิมบางชุมชนเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นชุมชนพุทธมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะทีนี้ Key Success ความสำคัญเริ่มต้นของจุฬาอารีเนี่ยก็คือว่าเราอยากสร้างทั้งระบบของสุขภาวะของผู้สูงวัยและเรารู้แล้วว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญเราเข้าไปลงไปทำวิจัยเราลงไปโฟกัสว่าเขาอยากได้อะไรเพิ่มเขาไม่อยากได้อะไรหรือแม้แต่เขามีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรบ้างบางคนบอกว่าไม่กู้นะคะอาจารย์ไม่กู้ค่ะหนูกู้มาแล้วหนูเครียดมากเลยค่ะบางคนบอกแบบนี้บางคนก็บอกว่าแค่ได้บ้านมาหนึ่งหลังเนี่ยแล้วกู้ผ่านรัฐเนี่ยก็เหนื่อยมากๆแล้วดังนั้นเราเข้าใจทุกชุมชนและเราเห็นภาพเลยว่าจริงๆจุฬาอารีเราเข้าไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เข้าไปเพื่อไปสร้างใหม่เพราะในความจริงเขามีทุนชุมชนอยู่แล้ววิธีคิดนี้สำคัญมากๆเราเข้าไปมันเหมือนเราไปเชื่อมเราเข้าไปเราไปเหมือนไปเลือกว่าต้องทำอะไรก่อนหลังดังนั้นเราเข้าใจทุนของสังคมเราเข้าใจทุนของชุมชนแล้วเรารู้ว่าเขาทำอะไรยังไงแล้วบ้างเขามีอะไรที่เขาอยากได้บ้างและเราเนี่ยเข้าไปเชื่อมแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่ได้ทำในลักษณะของการท็อปดาวน์เราไม่ได้ทำลักษณะของการแบบว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิแต่เราคิดแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะนำเขาทำได้ยังไงโดยที่ให้ใจเขาอยากทำจริงๆอืมครับ
3: มีคำหนึ่งที่อาจารย์บอกก็คือหาทุนของเขาอ่ะอาจารย์เวลาอาจารย์เข้าไปในพื้นที่แน่นอนล่ะว่านักวิจัยก็จะมีกระบวนการรับฟังสอบถามอย่างนี้เนาะแต่ในการเสาะแสวงหาทุนของพื้นที่หรือว่าของดีของพื้นที่จริงๆเพื่อนำมาต่อยอดอะค่ะอาจารย์อาจารย์มีกระบวนการอย่างไรคะ
4: จริงๆอย่างแรกเลยคือว่าต้องขอบคุณทางอาจารย์วิพันธ์นะเนาะที่เป็นหัวหน้าโครงการนะคะคือท่านก็ได้ทำวิจัยชุมชนในหลายมิติทั้งมิติสังคมมิติสุขภาพซึ่งอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้เรานั่นหมายความว่าเราจะมีไบเบิลที่เป็นคัมภีร์มาแล้วทำมาหลายรอบแล้วเราจะได้ก้อนนี้หนึ่งก้อนเขาจะแอบกระซิบมาว่าเอ้ยชุมชนเนี้ยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะปัญหาของชุมชนเนี้ยอาจจะมีในเรื่องของเขาค่อนข้างเป็นชุมชนเมืองนะเราจะได้ข้อมูลแบบนี้มาทีนี้พอเราลงไปเนี่ยเทคนิคแรกเลยรับฟังครับรับฟังแต่เราต้องรับฟังให้รอบด้านและที่สำคัญก็คือว่าเราจะไม่ได้พอยท์ที่ตำแหน่งหมายความว่าขอเชิญประธานชุมชนขอคุยกับอพม.หรืออสม.อสส.อย่างเงี้ยไม่เราบอกเลยว่าวันนี้ผมขอมาเยี่ยมนะครับมาช่วยกันมาคุยกันพี่ๆเชิญลุงๆป้าๆนะนะที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มาคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอตัวจริงและเราก็ไม่มีการคือเนื่องจากว่ามันออฟเรคคอร์ดอะเนาะแล้วเราก็แบบเขาแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่เราก็เลยรู้เลยว่าเขามีจุดดีอะไรแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าชุมชนในกรุงเทพหรือว่าชุมชนทั่วประเทศเราเนี่ยมีหลายองค์กรมีหลายภาคีลงไปทำแล้วเราอย่าไปรื้อเริ่มใหม่เราต้องถามว่าเฮ้ยณตอนนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วใครช่วยบ้างก่อนหน้านี้บางที่บอกเลยครับว่าหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะคะแต่หนูมีปัญหาว่าหนูจะเขียนโครงการของงบประมาณได้ยังไงเขาบอกเลยว่าหนูรู้ว่าต้องไปขอเงินจากเขตหนูรู้ว่าต้องไปขอเงินจากสำนักนี้กทม.แต่เขาให้หนูเขียนเปเปอร์เขาให้หนูเขียนโครงการแต่หนูไม่ทราบมันเหมือนกับจุฬาอารีเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปตรงโจทย์เราเข้าไปตรงที่เขาอยากได้จริงๆครับ
3: เป็นการช่วยปิดแก๊ปจากสิ่งที่เขาทำแล้วก็ต่อยอดให้ดีขึ้นทีนี้อาจารย์คะอย่างอาจารย์บอกว่าพอบางทีเรามีข้อมูลพื้นฐานเนาะแล้วเราเข้าไปเพื่อสอแสวงหาคำตอบเพื่อไปต่อยอดตรงนั้นทีนี้กระบวนการหาในการเปลี่ยนผ่านจากทุนหรือว่าของดีของแท้เนี่ยในชุมชนนะไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่การสร้างมูลค่าคืออะไรแล้วก็อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์บางชุมชนอย่างเงี้ยต้องบอกว่าแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันเนาะบางชุมชนน่ะก็อาจจะมีรูปแบบแนวคิดอีกแบบหนึ่งอ่ะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนความคิดเขาหรือว่าเพิ่มทักษะเขาอย่างไรได้บ้างคะ
4: จริงๆจริงๆคำถามนี้ดีครับผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือเราต้องเข้าใจความเป็นจิตอาสาคนในชุมชนก่อนในความจริงเขาก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่เราซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเราสอนโดยภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแทบจะเขาฟังครับเขาได้ยินแต่เขาไม่รู้เรื่องแน่นอนดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่ลงไปในชุมชนก่อนอย่างแรกก็คือเราเอาเจตนาเป็นที่ตั้งเราไม่เอาในเรื่องของงานวิชาการหรือเราไม่ได้เอาในเรื่องของความสวยหรูแต่เราสอนให้เขาเข้าใจแล้วก็อันที่สองคือเราต้องผลักดันให้เขาลงมือทำแล้วเราจะต้องให้เขาเห็นความเชื่อมโยงของโอกาสของการเชื่อมพันธมิตรต่างๆหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาหลังจากที่เราลงไปชุมชนแล้วเรามานั่งวิเคราะห์เรามานั่งออกแบบว่าท้ายที่สุดแล้วหลักสูตรตรงเนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนดีในเมื่อทุกคนขายของกันอยู่แล้วทำกันอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถจะขายแพงได้เราก็ไปสอนเขาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามองในเรื่องของสุขภาพไหมขายได้แพงขึ้นนะเรามองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะขายได้แพงขึ้นหรือเราขายสำหรับคนสูงวัยนะเราจะทำได้ดีขึ้นเขาก็เข้าใจเห็นภาพว่าเทรนของการทำการตลาดมันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็สอนเขาอีกว่าถ้าคุณลุงป้าๆเนี่ยโอ้โหทำก็เหนื่อยแล้วแล้วเราต้องไปขายแบบออฟไลน์เหมือนแต่ก่อนอีกค่าเช่านู่นนี่นั่นก็แพงตอนแรกเราคิดยากมากว่าเราจะเอาเครื่องมือออนไลน์เนี่ยไปช่วยเขาได้ยังไงเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือการขายของแบบมาร์เก็ตเพลสเหมือนที่จุฬาเราดังๆสมัยก่อนเนี่ยมันจะทำได้ยังไงเราตัดความคิดนั้นออกไปหมดเลยครับเพราะเราเชื่อว่าผู้นำชุมชนหรือว่าจิตอาสาในชุมชนเนี่ยถ้าเขาอยากทำเขาจะลงมือทำและเขาจะทำเลยเราก็จัดอบรมเวิร์กช็อปเลยทำเลยยกมือถือขึ้นมาครับเปิด Facebook ครับลงกลุ่มนะครับ สอนทำ AI เราก็บูรณาการแบบนี้แล้วเราก็ให้เขาทำผิดถูกไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้กันไปสุดท้ายแล้วได้ข้อมูลออกแบบลงมือทำลงมือทำในคลาสยังไม่จบอ่ะงั้นเดี๋ยวพาไปช่วงนั้นมีงานของพม.พอดีเราก็พาเขาไปออกนิทรรศการกับวิไลประชากรเลย

ปรากฏว่าความสุขของชุมชนเนี่ยผมคิดว่าเขาคิดได้เขาคิดเองเขาลองทำเขาลงมือทำเขาขายได้เขาเห็นผล Key Success คือแค่นี้เลยครับสิ่งที่จุฬาอารีทำคือเราทำครบลูปพอเราทำตั้งแต่รับฟังออกแบบลองทำลองไปขายดูจริงสิเจอลูกค้าจริงสิแล้วเรายังไม่จบเรามา

0: ายเนี่ยตอนแรกหนูไม่ได้แกะเปลือกแต่พอหนูแกะเปลือกแล้วหนูบอกว่าอันนี้มันเป็นออร์แกนิกอ่ะหนูขายได้แพงขึ้น3เท่ามันเหมือนกับบทบาทของจุฬาอารีเราเป็นคนเชื่อมจริงๆเราเป็นคนกระตุ้นจากจุดของเขาอันนี้ผมคิดว่า key success คือเราต่อยอดจากทุนของเขาจริงๆแล้วก็เราดึงจุดแข็งเขามาจริงๆแต่จุดอ่อนเราก็ไม่ทิ้งครับ
1: ค่ะเหมือนกับว่าเป็นการสอนให้คนให้ชุมชนคิดได้คิดเป็นเริ่มตั้งแต่จุดนั้นเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ในสอนพูดก็คือว่าขายผักผักธรรมดาก็จะขายได้สมมติผักธรรมดาขายได้10บาทแต่ถ้าเขาแค่แกะเปลือกไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสมมติอาจจะขายไปได้15 20 30บาทนี่คือการต่อยอดแล้วเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นคือเราสอนให้เขาแบบรู้จักคิดรู้จักประยุกต์ใช้ได้อันนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากเลยแล้วก็ยากด้วยนะคะอาจารย์หมายความว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เวลาเราลงไปพื้นที่แล้วคนจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดนี้ได้แต่แน่นอนแหละว่า key success factor ปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างแรกก็คือถ้าเขามีใจเขาเห็นมองเห็นคุณค่าร่วมกันกับเราเห็นปลายทางร่วมกันกับเราเนาะเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนนะคะทีนี้อาจารย์คะอย่างในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะมีทั้งคนหลากหลายเนาะเยาวชนเด็กเยาวชนวัยกลางคนผู้สูงอายุบางทีเขามีความคิดแนวฝรั่งที่ต่างกันค่ะอาจารย์เอา3รุ่นนี้ค่ะมาทำงานร่วมกันหรือว่ามาปิดแกปแต่กลุ่มไงบ้างค่ะ
0: จริงๆจริงๆเราต้องบอกว่าชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันไม่ใช่คอนโดมิเนียมหรือว่ามันไม่ใช่อาคารตึกสูงที่ส่วนใหญ่ก็จะมีวัยแรงงานเป็นหลักหรือก็ตะแหว่งกลางแบบมีเฉพาะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในชุมชนเนี่ยเขามีครบอันนั้นก็คือ key success อีกอันหนึ่งก็คือเราพยายามเชื่อมทุกคนแล้วทุกกระบวนการเนี่ยเราจะบอกเลยว่าชวนหลานมานะคุณป้าชวนลูกมานะชวนวัยแรงงานมาแล้วจะบอกเขาเสมอว่าพยายามเอาเข้ามาในกระบวนการตลอดและสิ่งสำคัญเวลาเราจะเชื่อมวัยเนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องให้เขาได้เป็นตัวเขา เราจะต้องให้เขาเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับตรงนี้เราต้องบอกว่าในความเป็นจริงในเรื่องของการเชื่อมวัยเนี่ยฝั่งมิติสังคมหรือว่าองค์กรอื่นๆที่เขาขับเคลื่อนอยู่ในเขตเนี่ยเรื่องเจเนเรชันแกปหรือความเข้าใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยหน่วยภาคอื่นเขาทำตรงนี้ไปพอสมควรแต่พอมาอยู่ที่จุฬาอารีในมิติเศรษฐกิจเนี่ยเราบอกได้เลยว่าหนูชอบกินขนมไทยไหมทำไมหนูไม่ชอบกินล่ะเพราะอะไรและผู้สูงวัยเขาจะก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าจะขายกลุ่มเนี้ยเน้นเยอะไม่ต้องเน้นอะไรมากเน้นเยอะๆเลยข้าวไข่เจียวขอแน่นๆกลุ่มใบแรงงานบอกว่าขอเร็วๆหน่อยด่วนๆหน่อยมันเหมือนกับเราเป็นคนออกแบบเพื่อให้เขาเข้าใจทีนี้พอในฝั่งของเด็กๆเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเขาเก่งเราก็จะให้เขาเห็นเลยว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องข้างๆเป็นคนทำให้น้องคนนี้เพิ่งแบบเรียนจบเลยหรือบางคนแบบต้องบอกว่าจุฬาอารีเนี่ยเราไม่ได้ให้ค่ากับตำแหน่งวุฒิการศึกษาหรือใดๆเลยเราให้เกียรติเอากันดังนั้นเชื่อไหมว่าเด็กทุกคนเนี่ยช่วยลุงๆป้าๆได้หมดเลยเรื่องของดิจิตอลดังนั้นการเชื่อมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราให้เขาเห็นจุดดีจุดเด่นของกันและกันและพอเวลามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไปด้วยกันได้บางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้แต่เด็กเขาเรียนมาเขาพูดได้เขาช่วยได้ผมว่าสิ่งสำคัญคือความเข้าใจจริงๆว่าชุมชนมันไปด้วยกันแบบนี้แล้วก็เราในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจจิตวิทยาด้วยนะว่าถ้าคุยกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบถ้าเราคุยกับสูงวัยมันก็ต้องเป็นอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะสนุกครับสนุก
1: โอ้อาจารย์น่าสนใจอีกประเด็นที่มีคำพูดหนึ่งอาจารย์พูดว่าตอนที่อาจารย์ลงไปในพื้นที่อ่ะลืมพวกวิชาการเป้าหมายทางวิชาการไปก่อนแต่เราต้องใส่ความแบบอยากจะช่วยเขาก่อนเนาะคือคล้ายๆว่าเอาใจแลกใจก่อนอันเนี้ยมันจะทำให้สำเร็จได้ซึ่งต้องบอกว่าบางทีอะนักวิชาการบางส่วนนะอาจารย์แค่บางส่วนก็ยังติดกับอันนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรบางทีไม่ใช่นักวิชาการเนาะแต่บางทีทำงานบางองค์กรก็จะติด OKRKPI บ้างอะไรบ้างเนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลืมตรงนี้ไปก่อนมันก็น่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าในชุมชนนะคะทีนี้จาก ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ผ่านมานะอาจจะขออนุญาตเป็นคำถามข้อท้ายๆนะคะอาจารย์คิดว่าชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการของไทยเองเนี่ย

0: ยังขาดอะไรเป็นสำคัญเลยค่ะที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสู่ตลาดแล้วก็สามารถแบบเป็นคู่แข่งอะทางการตลาดกับต่างประเทศได้ค่ะจ๊ะ
1: จริงต้องบอกว่าเราเป็นนักวิชาการหรือว่าเราเป็นนักวิจัยเนี่ยยังไงเราก็ลืม principle หรือว่าวิธีคิดแบบนักวิชาการไม่ได้แต่เราทดไว้ก่อนทดไว้เหมือนกับเราทำงานยากขึ้นเหมือนกับเฮ้ยเราจะใช้แกนคิดนี้เราจะใช้แนวคิดเนี้ยแต่เราไม่ได้สื่อสารตรงๆเราต้องมาไว้ทดไว้แล้วก็ทำงานให้มันยากขึ้นเพื่อให้เขาเข้าใจให้ง่ายผมคิดว่าประเด็นหลักๆเลยสำหรับคนที่อยากช่วยเนาะเราต้องมองไปว่าทุกชุมชนมีของดีหมดแต่เราต้องเข้าใจเขาแล้วเราต้องใช้ความเป็นนักวิชาการของเรานี่แหละซึ่งนักวิชาการอาจจะไม่ใช่แค่พูดหรือไม่ใช่แค่สอนแต่เราจะต้องเชื่อมเลยอะนิติถ้าเราไปคุยกับภาคสังคมเราต้องเชื่อมแบบไหนถ้าเราไปคุยกับภาควิชาการเราต้องเชื่อมแบบไหนแล้วถ้าเราจะไปช่วยนักเราจะไปดึงมือนักธุรกิจมาเนี่ยเราจะต้องเชื่อมแบบไหนผมว่านักวิชาการที่ทำงานในชุมชนเนี่ยต้องแปลงตัวเองออกมาจากการที่สอนสั่งแต่อาจจะต้องเป็นการเชื่อมแล้วก็เป็นโค้ชผมจะใช้เสมอว่าเราจะเป็นไม่ใช่ที่ปรึกษาไม่ใช่อาจารย์แต่เราจะเป็นโค้ชดังนั้นคุณวิ่งเองเลยแต่ไม่ต้องกลัวเจ็บเดี๋ยวเราจะช่วยเองสิ่งสำคัญน่าจะเป็นคีย์ซักเซสหลักๆเลยก็คือว่าเราไม่สามารถใช้ one for all สำหรับทุกชุมชนได้ถ้าเชิงนโยบายคือไม่สามารถใช้ได้เลยเราต้องเข้าใจมิติตั้งแต่คนมาร่วมอบรมคนอยู่ในกระบวนการต้นทุนของเขาแม้กระทั่งกับสินค้าหรือบริการที่ทำเรามีสินค้าโอท็อปเรามีสินค้าที่เราผลักดันกันมาเยอะมากแต่โจทย์สำคัญคือเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนเราจะทำยังไงเมื่อเราถอยตัวออกมาแล้วและเขาสามารถไปต่อได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องกลัวที่เราจะสื่อสารเรื่องพวกนี้ออกไปเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดจุดที่มันเป็นจุดบอดของโครงการเช่นเราสอดเขาดีมากเราให้งบประมาณสนับสนุนเต็มที่เลยแต่เราไม่กล้าที่จะพูดว่าเรากลัวอะไรเราไม่กล้าที่จะบอกว่าเรากังวลอะไรอย่างตัวผมเองเวลาลงไปในชุมชนหรือว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะบอกเสมอเลยว่าความคาดหวังของเราไม่ได้สนใจเรื่อง KPI อะไรต่างๆนานาเราสนใจแค่ว่าป้าต้องรวยขึ้นป้าต้องมีเงินซื้อขนมให้หลานและป้าต้องอยู่ได้เมื่อผมไม่อยู่แล้วเราจะคุยกันแบบนี้ตลอดซึ่งกลายเป็นว่าใช้เจตนาดีแล้วใช้ความตั้งใจโดยทดในเรื่องของแนวคิดวิชาการไว้ข้างหลังแล้วก็เชื่อมพาร์ทเนอร์เชื่อมกระบวนการหลายๆอย่างเนาะสุขภาวะมันไม่ได้มีเรื่องเดียวอะครับเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องตลกด้วยนะเราสอนเราก็ต้องสนุกใช่ดังนั้นก็คือว่าเราจะเห็นได้เลยว่าเขาสนุกกับเราไหมเขาไปกับเราไหมและที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมานั่งเลคเชอร์แล้วก็เอาทฤษฎีไปแต่เขาอยากเข้าใจและอยากจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราจะบอกว่าคนไทยยังขาดอะไรแบบภาพรวมมันอาจจะเหมารวมเกินไปอย่างที่อาจารย์พูดเลยก็คือเราอะคนไทยเราเนี่ยมีสกิลมีความสามารถในการพัฒนาแน่นอนแต่ขอแบบเทเลเมดขอแบบชุมชนแต่ละชุมชนมีของดีอะไรให้เราไปจับตรงนั้นและพัฒนาเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่พัฒนาแค่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่เราต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวคนวิธีคิดของคนและสิ่งเหล่านี้จะเกิดความยั่งยืนและไปต่อได้ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตามนะคะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์อดิศรนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็ให้มุมมองในแง่ของการทำงานจริงๆในพื้นที่เจตนาที่ดีนะที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำให้เห็นกระบวนการทำงานแบบใจแลกใจนะคะเพื่อที่เราทุกคนจะก้าวไปพร้อมๆกันค่ะขอบพระคุณนะท่านอาจารย์อดิศรการทำเมืองนี้อีกรอบอีกครั้งนึงนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ยินดีนะครับครับ
0: และขอขอบคุณนะคะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

0: กับดิฉันณัฐพศรกรอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบเมื่อผู้สูงวัยมีสัดส่วนมากขึ้นคำถามที่สำคัญอาจไม่ใช่เป็นเพียงว่าเราจะดูแลผู้สูงวัยได้อย่างไรแต่คือเราจะออกแบบเมืองชุมชนและเศรษฐกิจอย่างไรให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีรายได้และมีส่วนร่วมกับสังคมเพราะความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัยไม่ได้หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีแต่ยังหมายถึงการมีรายได้ที่เพียงพอมีคนให้พูดคุยมีพื้นที่ให้ออกมาใช้ชีวิตและยังรู้สึกว่าตนเองมีความหมายในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอนำเสนอ3แนวทางที่ช่วยเชื่อมระหว่างคุณภาพชีวิตกับเศรษฐกิจพื้นที่ไปพร้อมกันนวัตกรรมแรกคือพื้นที่ออกแบบให้ผู้สูงวัยออกมาใช้ชีวิตได้ลองนึกถึงผู้สูงวัยคนหนึ่งที่แข็งแรงและอยากออกมาพบปะเพื่อนไปตลาดหรือร่วมกิจกรรมในชุมชนแต่ถ้าทางเท้าเดินยากไม่มีพื้นที่ให้นั่งพักรถโดยสารขึ้นลำบากหรือจุดบริการต่างๆอยู่ไกลจากบ้านสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้สูงวัยเลือกที่จะอยู่บ้านมากขึ้นดังนั้นเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยจึงไม่ได้หมายถึงการสร้างสถานที่สำหรับผู้สูงวัยแยกออกจากกันแต่คือการออกแบบพื้นที่ที่ปกติในชีวิตประจำวันให้ทุกวัยใช้ได้เช่นการเดินทางที่ปลอดภัยจุดพักระหว่างทางระบบขนส่งที่เข้าถึงง่ายตลาดพื้นที่ออกกำลังกายและศูนย์กิจกรรมที่อยู่ใกล้บ้านเมื่อผู้สูงวัยออกจากบ้านได้เขาก็มีโอกาสได้พบผู้คนเข้าถึงการบริการและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจในชุมชนได้มากขึ้นนวัตกรรมต่อมาคืองานที่เหมาะกับวัยไม่ใช่เป็นเพียงงานสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยยังต้องการหรือจำเป็นต้องทำงานแต่โจทย์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงว่าจะมีงานให้ทำหรือไม่สิ่งที่สำคัญคืองานนั้นจะต้องเหมาะกับสุขภาพเวลาและศักยภาพของแต่ละคนเช่นงานที่เลือกเวลาได้งานใกล้บ้านงานให้คำปรึกษางานถ่ายทอดทักษะงานหัตถกรรมการแปรรูปอาหารหรือการช่วยดูแลกิจกรรมภายในชุมชนผู้สูงวัยบางคนอาจไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลาแต่ประสบการณ์หลายสิบปีของเขายังสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ดังนั้นการจ้างผู้สูงวัยจึงไม่ควรมองข้ามเป็นเพียงเรื่องแรงงานแต่ควรมองว่าเราจะออกแบบงานอย่างไรให้ประสบการณ์กลายเป็นทุนและนวัตกรรมสุดท้ายคือเศรษฐกิจที่เติบโตจากทุนของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนมีทุนไม่เหมือนกันบางพื้นที่มีอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นบางพื้นที่มีเกษตรกรรมบางพื้นที่มีหัตถกรรมบางพื้นที่มีประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวผู้สูงวัยมักเป็นคนที่ถือครองความรู้เหล่านี้ไว้มากที่สุดหากชุมชนสามารถเชื่อมโยงผู้สูงวัยกับคนรุ่นใหม่เทคโนโลยีและตลาดก็สามารถเกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ได้เช่นผู้สูงวัยสอนสูตรอาหารพื้นถิ่นคนรุ่นใหม่ช่วยกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์และขายออนไลน์หรือผู้สูงวัยเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนแล้วพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี่คือเศรษฐกิจเชิงพื้นที่คือการที่ไม่ได้เริ่มจากการตั้งคำถามว่าจะสร้างอาชีพอะไรให้ผู้สูงวัยเหมือนกันทั้งประเทศแต่คือเราจะเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงวัยให้กลายเป็นพลังชุมชนได้อย่างไรนี่คือหัวใจของนวัตกรรมสังคมเพื่อผู้สูงวัยการออกแบบพื้นที่เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่เพื่อให้การสูงวัยไม่ได้หมายถึงการถอยออกจากสังคมแต่ยังสามารถเป็นช่วงชีวิตที่มีรายได้ความสัมพันธ์คุณค่าและความหมายสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกาม เริ่มเดิน

0: นามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยน้อ
1: ทำงาน
2: เครียดน้อ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
3: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
5: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
6: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ในเอจจิ้งโซไซตี้ที่ FM 101.5 MHz
7: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันภลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการนี้มาพบกับคุณฟังทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะโดยเรานำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยในทุกๆมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะโดยที่เราจะพูดคุยกันในทุกกลุ่มวัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยที่เป็นการเตรียมรับมือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราเสียชีวิตไปนะคะการรองรับสังคมสูงวัยมิติหนึ่งที่เราเคยพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมตัวการจากไปอย่างสงบนะคะทางรายการวันนี้นะคะจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านพระอธิการแสนปราดปัญญาขโมนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาดอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นวัดที่มีการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางโดยที่เราจะได้ไปเห็นว่าที่นี่เนี่ยได้มีการมีแนวทางอย่างไรในการที่จะดูแลพระสงฆ์แล้วก็ผู้ป่วยในระยะท้ายนะคะแล้วก็เป้าหมายของพระที่มีบทบาทในการทำตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้ทางรายการได้นมัสการท่านพระอธิการแสนปราดมาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
8: ผมขอเจริญพรท่านผู้ดำเนินรายการและขอเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร
7: ค่ะการเริ่มต้นการก่อตั้งศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยค่ะเราใช้ชื่อนี้ใช่ไหมคะใช้ว่าศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยตรงนี้เนี่ยค่ะมีความเป็นมาอย่างไรครับ
8: เจริญพรถ้าความเป็นมาของศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและก็ผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยก็มาจากที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ประกาศพระพุทธศาสนาแล้วก็

0: ็ในลักษณะของพระองค์ก็เป็นผู้ป่วยระยะท้ายเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ได้ใช้วิธีในการที่จะดูแลคือสมัยนั้นพระองค์ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็มีปรากฏในพระสูตรมหาปรินิพพานสูตรก็คือพระสูตรที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากขันธปรินิพพานพระองค์ก็มีอาการประชวนจวนเจียนจะปรินิพพานก็เป็นภาษาทางโลกก็คือใกล้จะเสียชีวิตตอนนั้นพระองค์ดำริพิจารณาขึ้นมาว่ายังไม่ได้บอกพระอนนท์ยังไม่ได้บอกพระสงฆ์ไม่สมควรที่จะปรินิพพานหรือไม่สมควรที่จะจากไปในตอนนี้ตอนนั้นพระองค์ก็ใช้ธรรมะในพระไตรปิฎกก็จะบอกว่าพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะอดทนอดกลั้นไม่ประวันท่านพึงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธทำให้หายจากอาการประชวนได้นี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่มีในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกก็หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยแต่ใช้ธรรมะแล้วใช้ความเพียรธรรมะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรซึ่งก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเอง
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งว่าในเมื่อวัดโดยพระอาจารย์ก็เป็นพระสงฆ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในสถานการณ์ของสังคมสูงวัยที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ชราภาพแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นแล้วมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน4แล้วก็พอดีกับหน่วยบริการคือโรงพยาบาลมหาราชในช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยได้นิมนต์อาจารย์ได้ไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็พูดถึงประเด็นผู้ป่วยระยะท้ายว่ามีผู้ป่วยที่รักษาไม่หายแล้วจะต้องไปนอนรอให้คีโมที่โรงพยาบาลหัวทะเลเป็นเครือข่ายของมหาราชในยุคนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยเสนอว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามีหลักวิธีการที่ซึ่งอยู่ในคัมภีร์อยู่แล้วที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยจะดีไหมถ้าเกิดเอาหลักและวิธีการในคัมภีร์เนี่ยมาดูแลผู้ป่วยด้วยซึ่งทั้งคณะกรรมการชุดนั้นก็เห็นด้วยก็เริ่มต้นทำที่โรงพยาบาลมหาราชตอนนั้นก็ทำที่โรงพยาบาลหัวทะเลซึ่งเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งระยะท้ายประมาณ30เตียงก็ได้ผลหมายความว่าก็ไปโปรดผู้ป่วยที่นู่นประมาณทุกวันพุธเนี่ยจะต้องไปแล้วก็ทางพยาบาลหมอก็จะจัดสถานที่ให้พระอาจารย์แสดงธรรมหรือบางคราวก็โปรดผู้ป่วยที่เตียงทีนี้เมื่อเราทำไปเรื่อยๆก็เห็นปัญหาหนึ่งว่าการไปดูแลชั่วคราวเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็ไปแล้วเราก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาว่าเวลากลับมาผู้ป่วยก็อาจจะกลับไปทุกข์อีกเหมือนเดิมตอนอยู่กับพระอาจารย์นี่ก็อาจจะยังมีสติยังพูดคุยกันได้แต่พอสักพักหนึ่งต่อไปเนี่ยเขาก็มีอาการทุกข์อยู่เหมือนเดิมก็เลยมีความคิดว่าถ้ามีศูนย์ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะรับผู้ป่วยมาดูแลตลอดเลยเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายแล้วก็จากไปดีเนี่ยก็น่าจะดีทีนี้ลูกศิษย์ท่านก็ศรัทธาแนวคิดเนี้ยก็เลยถวายที่ดินพอถวายที่ดินก็ถือโอกาสสร้างวัดแล้วก็สร้างศูนย์ควบคู่กันไปเลยนั่นแหละก็เลยเกิดศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขึ้นมาเราเริ่มสร้างปี60ตอนนี้ก็เกือบ10ปีแล้วเจริญพร
1: การก่อตั้งศูนย์พุทธวิธีนะคะที่ใช้หลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานซึ่งก็อยู่ในช่วงนั้นพอดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้นำคำสอนของท่านเนี่ยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายนะคะทีนี้เป้าหมายของการตั้งศูนย์แห่งนี้เนี่ยคืออะไรคะพระอาจารย
0: ์ก็เป้าหมายก็ต้องอยู่ในแนวทางพระพุทธศาสนาก็คือสุคตินะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยคือเป้าหมายให้ผู้ป่วยไปสู่สุคติสุขแปลว่าดีเป็นคำอุปจักอยู่หน้าคำไหนก็คำนั้นก็จะไปตามคำนี้
1: ค
0: ือคำว่าสุขสอเสือสลูนี่แปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายหรือว่าสะดวกสุคติแปลว่าที่ไปเพราะฉะนั้นต ผู้ป่วยระยะท้ายเขาจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเป้าหมายของเราก็จะต้องทำอย่างไรที่ผู้ป่วยจะไปสู่สุคติและทีนี้ผู้ป่วยก็คือกลุ่มหนึ่งสุคติในทางพุทธศาสนาก็คือสวรรค์ก็เป็นทางทั่วไปที่คนทั่วไปรู้จักแต่ว่าที่สูงสุดก็คือสุคติในหลักของการไม่กลับมาเกิดอีกหรือว่าไม่เกิดไม่ตายก็คือมรรคผลนิพพานเป็นหลักการของพระพุทธศาสนาก็จะเป็นหลักการที่ให้ผู้ป่วยยะท้ายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรียกว่าอยู่ดีตายดีไม่พ
1: อ
0: จะต้องต่อด้วยการเกิดดีเป้าหมายก็คือการเกิดดีผู้ป่วยยะท้ายสำคัญมากเขาจะมีภาวะไม่เหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่ที่ยังไม่ป่วย
1: ยังไงคะพระอาจารย์
0: สิ่งที่ความคิดของผู้ป่วยยะท้ายเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับคนที่คิดแบบคนอยู
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องชีวิตที่เขาจะต้องไปเจอสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยแต่ถ้าคนที่อยู่ทางโลกเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงทำพินัยกรรมให้ลูกให้หลานหรืออะไรก็แทบแท
1: ้
0: ซึ่งอันนี้มันเป็นความถูกใจทางคนอยู่เราต้องแบ่งเป็นผู้เป้าหมายเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นผู้ป่วยที่กำลังจะเดินทางไปโลกหน้าแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือคนดูแลหรือว่าญาติหรือว่าผู้อยู่ที่นี่เนี่ยทำยังไงสองเป้าหมายเนี่ยจะลงตัวกันผู้ป่วยกำลังจะเดินทางไปเนี่ยผู้ป่วยเขาจะห่วงตัวเองมากกว่าแต่ว่าคนดูแลเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าให้ผู้ป่วยได้จดจำหรือว่าได้คิดถึงญาติคิดถึงอะไรเนี่ยซึ่งมันจะขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าในลักษณะของผู้ป่วยยะท้ายเนี่ยตามธรรมชาติช่วงท้ายของชีวิตเขาต้องลืมไม่ใช่เขาต้องจำนะเหมือนตอนไปเกิดใหม่เนี่ยอายุ0-3 ปีเนี่ยเด็กจะจำความไม่ได้แต่ว่าในช่วงชีวิตนั้นเขาจำอดีตชาติเขาได้ชีวิตเขาจะอยู่กับอดีตคนจะตายก็เหมือนกันที่ท่านพิธีกรได้พูดถึงว่าตั้งแต่เกิดจนถึงตรงก่อนเนี่ยก็อันหลักธรรมชาติเดียวกันเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นตอนเกิดมาก็กว่าจะจำชาตินี้ได้ก็3 ขวบไปละตอนจะตายเขาจะลืมเขาจะค่อยๆลืมเพราะฉะนั้นคนแก่คนสูงอายุอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะเขาจะต้องลืมเขาถึงจะไม่ทุกข์ถ้าเขาจำเขาจะทุกข์เพราะมันเป็นอัตตาตัวตนงั้นเป้าหมายของศูนย์ก็จะต้องมีหลักว่าจะต้องไปสู่สุคติก็เลยมีหลักว่าการอยู่ดีตายดีไม่พอต้องเกิดดีและสุดท้ายก็คือการไม่เกิดไม่ตายดีที่สุดนี่คือเป้าหมายเจริญพร
1: ค่ะการที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เดินทางไปสู่สุคติเนี่ยก็คือนอกจากตายดีแล้วต้องเกิดดีด้วยนะคะตรงนี้พระอาจารย์มีกระบวนการในการที่จะทำให้ผู้ป่วยไปสู่การตายดีและเกิดดียังไงคะพระอาจารย
0: ์ก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ซึ่งมีหลายวิธีการแต่ว่าหลักการก็คือว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขานี่คือหลักการเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาษาบาลีเนาะพระอาจารย์แปลนิดนึงจิตที่ไม่เศร้าหมองไงจิตเตอสังกิริเถคือจิตที่ไม่เศร้าหมองสุคติเป็นที่หมายหรือเป็นที่หวังได้อันนี้คือหลักเลยเพราะฉะนั้นคำว่าจิตไม่เศร้าหมองเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรนี่กระบวนการของวัดก็จะต้องมาดูแลให้ผู้ป่วยจิตไม่เศร้าหมองนี่ก็ต้องมาโฟกัสที่กลุ่มผู้ป่วยละทางวัดก็จะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น2 กลุ่มน
1: ะ
0: ตามแนวทางพระพุทธศาสนากลุ่มที่1คือผู้ป่วยใจป่วยกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2เนี่ยน่าสนใจกลุ่มที่2เนี่ยกายไม่ป่วยแต่ใจป่วยนะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมีแค่2กลุ่
1: ม
0: ทีนี้กลุ่มที่2นี่แหละที่เมื่อกี้บอกว่าน่าสนใจกลุ่มที่2เนี่ยทางวัดไปเจอว่าเป็นกลุ่มของผู้ดูแลผู้ป่วยกายไม่ป่วยแต่ใจป่วยพอผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยเราเห็นผู้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาจะต้องลืมมั่งนะจำได้มั่งไม่มีปัญหาสำหรับวัดป่านนท์ชะอาดในการดูแล แต่เรามีปัญ

0: ญาติกับคนดูแล
1: ค
0: นดูแลนี่แหละที่ใจป่วยใจป่วยก็คืออย่างเช่นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีความทุกข์กับเรื่องของผู้ป่วยกำลังจะเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาจะเกิดดีวิเลียมพวกสับสนแอร์ฮังเกอร์บ้าง
1: อ
0: ันนี้จะทำให้ผู้ดูแลและญาติเนี่ยมีปมในใจเลยนะถ้าดูแลแม่ตัวเองแล้วเห็นสภาพแม่ตัวเองต้องเกร็งต้องชักต้องหายใจหอบแอร์ฮังเกอร์เนี่ยโยมลองนึกภาพดูว่าคนดูแลจะมีอะไรอยู่ในใจข้างค้างอยู่เลยทีนี้สิ่งที่เราเข้าใจผิดกันเนี่ยประเด็นหนึ่งในเรื่องจิตเตอาสังคิริเถสุขติปาติขังขาจิตที่ไม่เศร้าหมองไปสู่สุขติเราไปโฟกัสว่าจิตสุดท้ายคำว่าจิตสุดท้ายไม่เศร้าหมองเนี่ยจะไปสู่สุขติอันนี้ในหลักพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าจิตสุดท้ายหลักพุทธศาสนาจิตสุดท้ายคือจุติจิตมีชื่อคำว่าจอจานสลหุสตอเตาสลิจจุติจิตคือจิตที่มาทำหน้าที่ตายมาคู่กับจิตเกิดเรียกว่าเป็นผลเฉยๆไม่ใช่ตัวกรรมเพราะฉะนั้นจิตที่จะไปเกิดในชาติหน้านี่จะต้องเกิดจากตัวกรรมจะต้องเกิดจากเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมถึงจะเป็นมีผลเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายเนี่ยเขามาทำหน้าที่ตายเฉยๆนะทำหน้าที่ตายแล้วก็จบไปเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปเป็นกรรมในชาติหน้านี่คือความซับซ้อนตรงนี้ทีนี้ปัญหาประเด็นที่ผู้ที่เข้าใจว่าจิตสุดท้ายเนี่ยทำให้ถ้าเศร้าหมองแล้วตายไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะไปโฟกัสที่ลมหายใจสุดท้ายทีนี้เมื่อไปดูลมหายใจสุดท้ายแล้วถ้าผู้ป่วยที่เขากำลังจะเสียชีวิตแล้วเขาสับสนเขาเกรงเขาแอร์ฮังเกอร์เนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ดูแลก็จะเข้าใจว่าคนป่วยนั้นตายไม่ดีจริงๆแล้วนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าลักษณะนั้นเป็นลักษณะของออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอเขาก็จะแอร์ฮังเกอร์เป็นปกติแต่ในเรื่องของจิตของเขานั่นแหละเขาคิดดีคิดชั่วไม่ได้ล่ะมันก็ไม่เป็นกรรมในชาติหน้าเมื่อมันไม่เป็นกรรมในชาติหน้ามันก็เป็นแค่ผลของกรรมที่เป็นในเรื่องที่มีกายมาแล้วก็เป็นลักษณะต้องเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเสียชีวิต
1: อ
0: ันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เวลาคนดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยจะกลัวไม
1: ่
0: กลัวว่าผู้ป่วยจะไม่สุขสบายก็เลยต้องมีวิธีการโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายที่จริงตรงหลักเนี่ยพุทธศาสนาคือจิตไม่เศร้าหมองก็คือจิตที่เป็นกรรมที่ตอนเนี้ยอย่างพระอาจารย์กับผู้ดำเนินรายการเนี่ยคิดดีคิดชั่วได้นี่เขาเรียกว่าเป็นกรรมแล้วลองไปคิดภาพตอนที่เราจะนอนหลับอ่ะตอนที่เราง่วงมากๆจะหลับเนี่ยเราคิดดีคิดชั่วไม่ได้เลยนะคนตายยิ่งอ่อนกว่านั้นอีกนะก่อนที่จะตายเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นกรรมเลยถึงเป็นกรรมก็น้อยมากเพราะฉะนั้นองความรู้ตรงนี้ในการดูแลผู้ป่วยยะถายังขาดไปก็เลยทำให้คนที่ป่วยเนี่ยที่วัดเห็นก็คือคนดูแลคนดูแลที่กายไม่ป่วยแต่ใจป่วยนั่นเองเจริญพร
1: ค่ะงั้นหมายความว่าพระอาจารย์ก็ดูแลทั้งผู้ป่วยและคนที่ดูแลด้วยที่มาดูแลซึ่งการดูแลใจของผู้คนเนี่ยให้สู่สุขตินี่ก็ต้องเป็นทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็จะต้องแมทชิ่งกันด้วยก็คือต้องไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะถึงจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปสู่สุขติพร้อมๆกันนะคะค่ะพระอาจารย์คะเงื่อนไขของการที่จะเข้าผู้ป่วยที่อยากจะเข้ามาอยู่ที่ศูนย์นี้เนี่ยค่ะเห็นว่ามีพระสงฆ์แล้วก็มีคารวาสด้วยใช่ไหมคะ
0: คืออันดับแรกถ้าเป็นผู้ป่วยยะถาเนี่ยเรารับเลยตอนนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นผู้ป่วยยะถาเรารับเลยแต่ถ้าไม่ใช่ระยะท้ายเราจะมาดูก่อนว่าจุดประสงค์ของคนที่เข้ามาสู่วัดป่านนท์สาบต้องการอะไรถ้าต้องการหลักที่ได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยให้ฟังเข้าใจหลักเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็รับนะถึงจะไม่ใช่ระยะท้ายเราก็รับเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าการวางแผนชีวิตการอยู่ดีตายดีเกิดดีและการไม่เกิดไม่ตายเนี่ยดีที่สุดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับ กับวัดเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเลย
1: ค่ะ
0: ยังเงื่อนไขของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากมีแค่2 อย่างนี่แหละว่า1ถ้าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราก็รู้แล้วเขามีเวลาไม่มากเพราะงั้นเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเรามาแก้ไขปัญหาเรียกว่าฉุกเฉินเอาเลยอาจจะเป็นใครมาก็แล้วแต่เป็นคนไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนตอนนี้เรามีชาวต่างชาติไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยเข้ามามีทั้งฝรั่งเยอรมันมีทั้งคนจีนเข้ามาเราก็รับมาเลยแล้วเรามาแก้ไขปัญหาเอาเขาเรียกว่าฉุกเฉิน
1: อ
0: ย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยากเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่ระยะท้ายเราก็ต้องมาดูก่อนว่าทัศนคติเขาตรงกับที่ทางวัดมีไหมถ้าตรงเราก็รับ
1: พระอาจารย์มีกรณีตัวอย่างของการจากไปอย่างสงบของผู้ป่วยหลังจากที่ใช้กระบวนการที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังในการเยียวยาจิตใจตัวเองไหมคะอยากจะให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าจะได้เห็นแนวทางว่าการทำงานตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วผู้ป่วยจากไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผู้ป่วยเนี่ยก็มีเยอะที่ประทับใจแต่ถ้าเป็นโยมแม่ของตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่เราปลดล็อกเพราะว่าโยมแม่อายุมากแล้วอายุ80ประมาณเกือบ80ตอนที่อาจารย์ไปรับมาก็เป็นคนสูงอายุที่หลงนะหลงยึดมั่นถึงมั่นนะติดสังคมติดอะไรหลายๆอย่างอยากจะไปหาหมอแล้วคือครบทุกมิติอ่ะทั้งร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณเนี่ยโยมแม
1: ่
0: ทีนี้คนที่ป่วยคือตัวพระอาจารย์เราต้องเดินทางไปดูแลตอนนั้นก็ต้องเดินทางจากโคราชไปสุรินทร์เพราะพระอาจารย์เป็นคนสุรินทร
1: ์
0: มันก็เครียดอ่ะแล้วว่าเราจะดูแลยังไงทีนี้ก็เลยชวนพี่สาวก็ปรึกษากันแล้วชวนมาอยู่วัดที่ท่านมาอยู่วัดก็ท่านก็ไม่ได้แบบมาอยากจะมาปฏิบัติหรืออะไรท่านก็มาเพื่อให้คนเอาใจนั่นแหละทีนี้พอมาก็มันก็ยิ่งหนักกว่าเก่าอ่ะเพราะว่าเราตอนนั้นองค์ความรู้ยังไม่มีน
1: ะ
0: ไม่มีเหมือนตอนเนี้ยอาจารย์ก็ให้แม่ชีดูแลต่างคนก็ต่างเอาใจแม่ชี5คนดูแลโยมชีแม่ชีเปลี่ยนอาจารย์ก็บวชให้เป็นชีเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ดีขึ้นนะยิ่งตามใจยิ่งโอ้โหยิ่งหนักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วพอจุดหนึ่งก็ลองมาดูเอาทางพระพุทธศาสนาอย่างที่ได้พูดให้ฟังนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โดยที่กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยจากที่มียาเป็นถุงเลยเยอะเลยนะ
1: ค่ะ
0: พระอาจารย์เอาทิ้งหมดเลยนะบอกว่ามันไม่ป่วยที่จริงก็ปรึกษาหมอแล้วแหละหมอก็บอกว่านี่เป็นโรคจิตเวทก่อนเมื่อมากำหนดจิตว่าแม่ชีไม่ได้ป่วยเป็นแค่อาการแก่เฉยแล้วก็เปลี่ยนวิธีการให้โยมแม่ชีเนี่ยเป็นผู้ดูแลก็คือให้ไปดูแลคนป่วยซึ่งตอนนั้นก็มีคนที่อายุมากกว่าโยมแม่ชี90กว่ามาอยู่ด้วยก็แนะนำวิธีการก็คือให้ไปสอนนะเอาธรรมะที่จะไปสอนเขาได้ก็ต้องฟังธรรมะพระอาจารย์ก็จะมีวิทยุเทปเล็กๆอันหนึ่งผลปรากฏว่าท่านมีความสุขใหม่อันนี้สำคัญเลยนะ มีคุณค่าใหม่มีความสุขใหม่ว่าฉันมีคุณค่านะตอนหลังไม่ต้องบอกเลยท่านไปของท่านเองท่านทำของท่านเองจนจากที่มีปัญหาเนี่ยหายหมดเลยเคยจะไปโน่นไปนี่ไม่มีเลยไม่มีแล้วมีแต่สอนเราได้ทำไป กลับมาสอนเราว่าอย่าไปยึดอย่าไปห่วงอย่าไปโน่นอย่าไปนี่และจุดที่สำคัญที่สุดเลยที่ประทับใจก็คือวันที่ท่านจะเสียเนี่ยท่านก็ถวายพระไตรให้พระอาจารย์ตอนนั้นมีพระสงฆ์อาพาธมรณภาพท่านก็เป็นผู้นำมาถวายพระไตรมาจุดธูปเทียนเนี่ยเป็นประธานแล้วท่านก็เดินไปบอกผู้ดูแลมีคนดูแลท่านคนหนึ่งบอกว่าแม่จะตายแล้วนะคนดูแลก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้ที่วัดของเราก็มีคนตายเป็นเรื่องปกติทีนี้ท่านก็เข้านอนแล้วเช้ามาท่านไม่ตื่นขึ้นมาคนก็บอกเอ๊ะทำไมปกติไม่ชีเปลี่ยนจะต้องตื่นขึ้นมาสวดมนต์ก็กลับไปดูท่านก็นอนหลับแต่ยังไม่เสียชีวิตพระอาจารย์ก็สงสัยท่านคงถึงเวลาแล้วล่ะก็สวดมนต์แล้วท่านก็จากไปคือมันง่ายหมดเลยตอนหลังเดินได้อยู่ธรรมดาแล้วก็มาบอกคนดูแลด้วยว่าแม่จะตายแล้วนะแล้วก็ไปนอนแล้วก็ตายเลย ก็เลยเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ว่ามันปลดล็อกจากที่เราเคยเครียดกับการดูแลแม่ตัวเอง

0: แล้วเราดูแลคนอื่นมาเยอะแยะแต่แม่ของเราเนี่ยเราหนักใจอยู่แต่พอท่านเสียชีวิตหมอนั้นภาพไปเนี่ยมันปวดล็อกเลยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็เลยมาเล่าให้ฟัง
1: ค่ะทีนี้พระอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าคนเราเนี่ยจริงๆก็เลือกเกิดก็ไม่ได้แต่มีคนบอกว่าเราเลือกตายได้ตรงนี้เองเนี่ยเราจะวางแผนชีวิตในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงคะพระอาจารย
0: ์การที่เราจะวางแผนชีวิตมันก็ต้องเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือชีวิตของเราเองเนี่ยงั้นชีวิตของเราเองเราต้องรู้แล้วว่ากายของเราเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าในทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้เหมือนเกวียนเก่าต้องดามด้วยไม้ไผ่นะมันจะต้องเสื่อมสลายไปแตกลายไปแต่ใจเนี่ยมันเกิดกับดับมันเกิดขึ้นมารู้แล้วก็ดับไปมันไม่แก
1: ่
0: ทีนี้ต้องมองตรงนี้ก่อนว่าการที่มองถึงชีวิตระยะท้ายหรือการพูดถึงความตายเนี่ยต้องให้มันเด็ดขาดตรงที่ว่ากายเนี่ยมันต้องตายหรือมันเสื่อมสลายไปแต่ใจไม่ตาย
1: อ
0: ันนี้ภายในของตัวของผู้สูงอายุหรือว่าแม้แต่ตัวพระอาจารย์ก็ทำอย่างเงี้ยการเหมือนกับรถเก่าอ่ะผู้ดำเนินรายการลองนึกภาพดูว่าถ้ารถเก่าเนี่ยมันซ่อมแล้วมันก็ซ่อมไปไม่ได้สักทีสู้เราไปหารถคันใหม่หรือว่าหาวิธีการที่จะได้รถคันใหม่มาแล้วเราสบายใจดีกว่าที่เราจะมายึดมาถือมัน
1: อ
0: ันนี้ต้องเป็นแบบนี้ซึ่งก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเป็นเจริญมรณานุสติเนี่ยก็จะให้แนวคิดวิธีการนิดนึงว่าการเจริญมรณานุสติส่วนใหญ่เราจะไปเจริญว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาแล้วจิตมันจะเศร้าหมองความห่วงความกังวลว่าเมื่อตายก็จะต้องพัดพาดจากลูกหลานเนี่ยอันนี้ไม่ดีถ้าเจริญมรณานุสติแบบนี้ไม่ดีถ้าเจริญมรณานุสติบอกเรามีความตายเป็นธรรมดาต่อแสวงหาความไม่ตายและไม่เกิดอันนี้ดีซึ่งจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมไม่งั้นถ้าให้เจริญมรณานุสติคิดถึงความตายแล้วมันจะเป็นแบบดราม่าเป็นลักษณะแบบสร้างเรื่องราวเหมือนจัดอีเวนต์อะไรกันเยอะแยะเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นทำให้จิตเศร้าหมองเพราะว่ามันเป็นละครเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าความจริงเนี่ยเราต้องไม่ตายสิมันถึงจะไม่เศร้าหมองเพราะงั้นการไม่ตายก็คือนิพพานนั่นแหละหรือว่าอมตะธรรมทีนี้อันนี้ก็คือภายในทีนี้ภายนอกก็คือบุคคลทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องใช้ทางโลกเข้ามาช่วยนะครับ living will การทำหนังสือหรือของอาจารย์ใช้คำว่าพินัยกรรมชีวิตอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานคือบอกไปเลยว่าเราต้องการดูแลแบบประคับประคองเพราะว่าตอนนี้งานดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเขามีประสิทธิภาพมากเห็นไหมการปวดถ้าเราปวดเนี่ยเขาก็จะมียากลุ่มโอปิออยด์ยามอร์ฟีนให้
1: ค่ะ
0: อันนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่ามีกฎหมายรองรับในการแสดงเจตนาตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าเจตนาของเรามันต้องตรงนะมันต้องตรงกับที่เราเข้าใจแล้วต้องเข้าใจถูกด้วยถ้าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยอาจารย์แนะนำคือคำว่าเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันยังไม่พ
1: อค่ะ
0: เอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่ตรงตามธรรมะตรงตามความเป็นจริงหรือถ้าผู้ป่วยเขาไม่มีภาวะที่จะตัดสินใจได้เนี่ยเราไม่สามารถเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางได้เพราะว่าผู้ป่วยเขาเราไปถามถ้าตายแล้วระยะท้ายต้องการอะไรเนี่ยผู้ดำเนินรายการลองนึกภาพดูว่าคนอยู่ในสภาวะที่ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจแล้วเนี่ยคำตอบมันไม่มีทิศทางหรอกบางทีตอบไปแบบไม่ตรงอ
1: ่ะ
0: ในสิ่งที่อาจารย์เห็นในระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ที่บอกว่าเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เวลาผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราก็ไปถามผู้ป่วยเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะคาดเคลื่อนในการที่จะทำให้ผู้ป่วยตายดีได้เราควรที่จะดูผู้ป่วย

0: แล้วก็ฟังธรรมที่ผู้ป่วยต้องการว่ามันมาลงกับธรรมะลงกับความจริงไหมอย่างเงี้ยถึงจะถูกเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่กับการวางแผนซึ่งถ้าผู้ที่จะดูแลตัวเองในกระบวนการสุดท้ายเนี่ยการเขียนที่วิ่งวิวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยอย่าเพิ่งด่วนให้ศึกษาให้ชัดก่อนว่าในคีย์เวิร์ดที่อาจารย์บอกค่ะอยู่ดีตายดีเกิดดีการไม่เกิดไม่ตายก็ดีด้วยเนี่ยศึกษาให้ชัดก่อนแล้วทีนี้ค่อยเอามาเขียนใน living view ของเรา
1: ค่ะโอ้วันนี้ได้ฟังจากพระอาจารย์นะคะได้เข้าใจกระบวนการที่เราจะต้องอยู่ดีตายดีเกิดดีการไม่เกิดและไม่ตายนั้นดีที่สุดที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเจริญมรณานุสติที่เราเลยเข้าใจโดยนั่นเองเนี่ยได้ฟังพระอาจารย์วันนี้เนี่ยเลยมีวิธีคิดเปลี่ยนไปหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ในอีกแบบแต่พระอาจารย์พูดวันนี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าเราต้องทำให้เห็นเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็การเขียนเรื่องสุดท้ายก็คือที่อาจารย์ฝากเอาไว้ก็คือการเขียน living view นั้นต้องเข้าใจทั้งคนป่วยคนที่กำลังจะจากไปรวมไปถึงญาติด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการเขียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวที่เขียนออกมานะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะท่านอธิการแสนปราชญ์ปัญญาขโมค่ะเจ้าวาดวัดป่านวลสะอาดอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มาพูดคุยถึงกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะของศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายวัดป่านวลสะอาดค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านฟังคะวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้ต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook หรือ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะวันนี้เปิ้ลก็อยากที่จะชวนทุกๆท่านนะคะพูดคุยกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เนปาลแล้วก็ทิเบตนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพความเสียหายที่แบบรุนแรงมากเลยนะคะมีน้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเฉียบพลันนะคะมีทั้งโคลนมีทั้งหินมีตะกอนจำนวนมากแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากแก่ชุมชนถนนสะพานต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนี้เปิ้ลก็ขอแสดงความเสียใจนะคะอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่สูญหายรวมถึงประชาชนทุกคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมาดูเหตุการณ์ของที่เกิดขึ้นที่ในเปาทิเบตเนี่ยนะคะเป็นภัยพิบัติที่เราเองนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะว่าโอ๊ยมันจะมีความรุนแรงมากอย่างนี้นะคะแต่จริงๆอันนี้มันก็เป็นสัญญาณที่บอกเราอีกอย่างนึงด้วยเหมือนกันว่าโรคมันกำลังรวนนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่รวนอย่างเดียวแต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิของโรคที่สูงขึ้น

มันเลยทำให้สภาพธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในที่นี้ที่เราเรียกว่าธารน้ำแข็งเนี่ยมันเกิดความไม่เสถียรหรือความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนะคะมันเลยทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างที่เราเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลองมาดูกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่เนปาลทิเบตนะคะและธารน้ำแข็งจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะธารน้ำแข็งเนี่ยพอพูดถึงเนี่ยในเหตุการณ์นี้คนจะพูดถึงธารน้ำแข็งธารน้ำแข็งธารน้ำแข็งจริงๆมันก็คือการที่หิมะเนี่ยตกลงมาแล้วก็ทับถมมาเรื่อยๆนะคะเป็นชั้นที่หนาเลยมันขึ้นอยู่กับบางที่อาจจะหนาแค่เป็นไม่กี่เมตรนะคะบางที่อาจจะหนาเป็น100เมตรนะคะสำหรับเหตุการณ์เนี้ยนะคะคือธารน้ำแข็งมันหนามากเนาะเป็นหลาย100เมตรซึ่งมันเกิดการทับถมเนี่ยของหิมะนะคะตกมาเรื่อยๆแล้วมันก็มีการแข็งตัวเราเลยเรียกว่าเป็นธารน้ำแข็งแต่มันมีคำนึงเนี่ยนะคะที่เราเวลาอ่านข่าวเนี่ยมันจะมีคำว่าทะเลสาบน้ำแข็งเกิดขึ้นใช่ไหมคะหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะธารน้ำแข็งกับทะเลสาบน้ำแข็งเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะทะเลสาบน้ำแข็งจริงๆมันก็เกิดมาจากธารน้ำแข็งที่มันค่อยๆหดตัวสาเหตุที่มันหดตัวก็เนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกมันสูงขึ้นมันเลยทำให้น้ำแข็งธารน้ำแข็งมันค่อยๆละลายมันก็เลยหดตัวพอหดตัวไปปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำแข็งก็คือเป็นน้ำแข็งที่มันหลุดมาจากธารน้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะแล้วมันอาจจะเป็นน้ำแข็งบ้างเป็นน้ำบ้างนะคะแล้วมันก็ขังอยู่ตรงแหล่งหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆถ้าอยู่บนภูเขาเนี่ยทะเลสาบน้ำแข็งมันอาจจะมีหลายแหล่งก็ได้นะคะพอเกิดเป็นทะเลสาบน้ำแข็งลองนึกภาพนะคะทะเลสาบน้ำแข็งมันก็คือมันอยู่ในหลุมหนึ่งซึ่งหลุมเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีกำแพงกั้นเหมือนเขื่อนแต่สิ่งที่กั้นให้มันไปเกิดเป็นทะเลสาบน้ำแข็งก็คือพวกหินพวกดินต่างๆที่มันก่อตัวมันเลยเป็นทะเลสาบเกิดขึ้นแต่วันหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาใหม่ตรงนี้เอาใหม่ได้ไหมตัดเปลี่ยนไหมฮะแต่วันหนึ่งเมื่ออุณหภูมิมันสูงขึ้นกว่าเดิมคราวเนี้ยทะเลสาบน้ำแข็งมันไม่ได้เป็นทะเลสาบละมันเกิดเป็นน้ำขึ้นมาเพราะน้ำแข็งมันละลายพอน้ำแข็งมันละลายคราวนี้แหละค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เมื่อกี้เปิ้ลบอกนะคะมันไม่ได้ถูกกั้นด้วยกำแพงเหมือนคลื่นแต่มันถูกกั้นด้วยหินด้วยดินเพราะหินดินเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักของน้ำที่มันละลายไหลขึ้นได้มันก็เลยทำให้เกิดการพังเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นรูปภาพมันไม่ใช่แค่น้ำที่แบบว่าใสๆไหลลงมาเท่านั้นแต่มันมีดินมีหินนะคะมีโคลนไหลลงมาด้วยและเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติที่เราเห็นที่ทิเบตที่เนปาลนะคะอันนี้บางคนบอกเอ๊ะในการเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะดีเทคได้ไหมนะคะจริงๆถ้าดูตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการวัดแรงสั่นสะเทือน เหมือนกับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าธารน้ำแข็งนะคะหรือทะเลสาบน้ำแข็งเนี่ยมันมีน้ำแข็งมีหิมะปกคลุมเนี่ยหนามากดังนั้นการที่มันเกิดการละลายและเกิดความไม่เสถียรเนี่ยถ้ามันเกิดความละลายเกิดการไม่เสถียรอยู่บนผิวไม่เป็นไรแต่เหตุการณ์เนี่ยคือมันละลายแล้วเกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ข้างใต้ลึกลงไปเนี่ยหลาย10เมตรเลยแม้ไอ้ตรงส่วนตรงเนี้ยมันเลยเป็นการยากที่จะบอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่ธารน้ำแข็งนั้นเนี่ยมันจะหลุดมันจะละลายเมื่อไหร่ทะเลสาบน้ำแข็งมันจะหลุดมันจะละลายอันนี้มันเลยความยากกับอีกอันนึงเนี่ยหลายคนชอบถามเปิ้ลเหลือเกินว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไปสำรวจตรวจวัดอะติดตามตลอดไม่ได้เหรอนะคะจริงๆอะอย่างไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อย่างที่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนไทยอย่างเปิ้ลไปเนี่ยไปที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วว่ามันยากแล้วเนาะในการที่จะไปดูว่าทะเลตรงนั้นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยมันละลายมากน้อยแค่ไหนแต่ท่านลองนึกถึงถ้าเกิดธารน้ำแข็งมันอยู่บนภูเขา
นะคะแค่เราปีนเขาอย่างเงี้ยนะคะไปพิชิต

ขาเอเวอเรสต์เรายังยากเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะขึ้นเขานักวิทยาจะขึ้นเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยมันก็ยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราก็คงต้องหาทางแล้วค่ะว่าทำอย่างไรนะคะที่เราจะไปตรวจสอบตรงนั้นได้เพราะว่าถ้าเราเดินด้วยเท้าไปมันคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่มันจะมีเครื่องมือเครื่องไม้เทคโนโลยีไหนไหมที่จะไปช่วยให้ตรวจสอบให้เราทราบว่าเออมันเกิดความเสี่ยงของน้ำแข็งที่มันจะละลายมากขึ้นความเสี่ยงของทะเลสาบน้ำแข็งที่มันจะละลายและทำให้เกิดภัยพิบัตินะคะอันนี้เหตุการณ์เนี้ยหลายคนบอกว่าโอ้มันเกิดจาก climate change เกิดจากโลกร้อนชัวร์ๆมันอยากจะเรียนว่าจริงๆอ่ะมันก็ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งนะคะจริงๆส่วนสำคัญเนี่ยก็คือว่ามันเกิดจากการที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะคะซึ่งอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็เกิดจากการที่เกิด climate change โลกร้อนนั่นเองแต่อีกอันนึงที่สำคัญนะคะอย่างที่เปิ้ลเรียนต้นชั่วโมงมันไม่ใช่แค่อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นแล้วน้ำแข็งละลายอย่างเดียวแต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มามีผลกระทบทำให้ภัยพิบัตินี้มันเกิดใหญ่และรุนแรงก็คือปัจจัยทางด้านภูมิประเทศปัจจัยทางด้านธรณีวิทยาที่เพราะว่ามันอยู่สูงมากในเรื่องของน้ำแข็งที่มันตกลงมามันก็มีความเร็วตกลงมามากและไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวนะคะในเรื่องของประกอบกับมีบ้านคนอยู่ตรงปลายเขาอีกนะคะมีประชาชนทั่วไปอยู่ตรงปลายเขาอีกมันก็เลยทำให้เกิดภัยพิบัติที่มันเป็นลูกโซ่มันไม่ใช่แค่น้ำแข็งละลายแต่พอมันไหลลงมาปุ๊บมันเจอบ้านเรือนนะคะทำให้บ้านเรือนพังทำให้คนสูญหายเสียชีวิตทำให้ในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี้ยเราเรียกว่าภัยพิบัติที่เกิดกันเป็นแบบลูกโซ่นะคะซึ่งอันเนี้ยมันหลายครั้งที่เวลาเราทำนายในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติแล้วลืมตรงนี้ไปว่าที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันหนักเนี่ยมันเกิดจากภัยพิบัติที่เป็นแบบลูกโซ่นั่นเองอันนี้บางคนก็อ้าวเอ๊ะการเกิดภัยพิบัติเนี่ยของที่เนปาลทิเบตเนี่ยมันเปรียบเทียบกับขั้วโลกได้ไหมนะคะป้อนใหญ่ใช่คิดอย่างเงี้ยค่ะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะคะเราเรียกเป็นขั้วโลกที่1ขั้วโลกที่2แต่ทานน้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาต่างๆเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงถ้าเปรียบเทียบกับขั้วโลกมันเหมือนขั้วโลกที่3เลยนะคะปกติเราจะศึกษากันขั้วโลกที่1กับ2อย่างเดียวก็คือขั้วโลกที่อาร์กติกแอนตาร์กติกแต่เราไม่ค่อยได้ศึกษาหรอกในเรื่องของทานน้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาซึ่งต่อไปว่าเราคงจะต้องให้ความสนใจมันพอสมควรเพราะมันเปรียบเสมือนขั้วโลกที่3เลยนะคะแล้วขั้วโลกที่3อันนี้แหละที่จะเข้าใกล้กับตัวเราเข้าใกล้กับมนุษย์เรามากนะคะอย่างอาร์กติกแอนตาร์กติกเนี่ยเวลาน้ำแข็งละลายเนี่ยเราจะพูดถึงว่าผลกระทบอันนึงที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของระดับน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นนะคะแต่ว่าขั้วโลกที่3คือทานน้ำแข็งที่บนภูเขาเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่น้ำแข็งละลายแล้วทำให้ระดับน้ำในลำคลองมันสูงขึ้นแล้วมันก็ลงไปสู่ทะเลเท่านั้นแต่มันมีผลกระทบตามมานะคะที่เมื่อกี้เปิ้ลได้เรียนเพราะว่ามีคนอาศัยอยู่ตรงนั้นเราใช้ประโยชน์จากการที่น้ำแข็งเนี่ยมันละลายใช่ไหมพอน้ำแข็งละลายมันลงมันก็น้ำมันก็ไหลไปตามแม่น้ำลำคลองแม้มนุษย์เรายังต้องการใช้นะคะน้ำพวกนั้นในเรื่องของสาธารณูปโภคในเรื่องของชีวิตประจำวันอะไรต่างๆแม้พวกเราก็เลยมีคนอาศัยอยู่บริเวณนั้นกันเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับที่อาร์กติกแอนตาร์กติกเนื่องจากมันหนาวมากแม้เราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครอาศัยอยู่และอย่างที่ขั้วโลกใต้เขาห้ามมีคนอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดผลกระทบจริงๆเนี่ยบางคนถึงอาจจะบอกว่าเอ้ยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันใกล้กับเรายังเลยเราคงไม่ได้รับผลกระทบใช่เพราะว่าเราอยู่ห่างไกลจากเขาต้องหมื่นกิโลเมตรเราไม่ได้ไปอาศัยน้ำนะคะแม่น้ำลำคลองจากที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แต่ถ้ามาเป็นขั้วโลกที่3ที่ทานน้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาอันเนี้ยเราอาศัยน้ำนะคะที่มันไหลมาจากทานน้ำแข็งมาเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราการดำรงชีวิตของเรามันก็เลยทำให้ในเรื่องของถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

แต่ว่าถ้าจะเกิดเวลานั้นที่แบบน้ำไม่เพียงพอเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาอีกหลายร้อยปีแต่เราก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าถ้ากิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงให้กับโลกร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นเร็วมากขึ้นการที่เราน้ำมันจะหมดมันก็มีมากเหมือนกันนะคะแต่นิดนึงค่ะที่ทำไมเปิ้ลถึงบอกว่าเปิ้ลไม่อยากให้ถึงจุดที่เกิดน้ำไม่เพียงพอเพราะว่าก่อนที่น้ำไม่เพียงพอนั่นหมายถึงว่าน้ำแข็งมันจะต้องละลายหมดใช่ไหมคะน้ำแข็งมันละลายหมดนะคะทุกท่านลองนึกถึงนะคะที่ขั้วโลกเหนือเขาบอกว่าถ้าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลายหมดแล้วมันจะทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยทั่วโลกสูงขึ้นถึง5เมตรขึ้นถึง5เมตรทุกท่านลองดูบ้านของท่านที่อยู่ณขณะนี้ถ้าระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้น5เมตรท่านที่บ้านท่านจะเอาอยู่ไหมคะเอาไม่อยู่แต่ลองฟังทางนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ละลายหมดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิม50เมตรสูงขึ้นกว่าเดิม50เมตรเนี่ยเท่ากับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสูงเท่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านเราเนี่ยที่เปิ้ลตั้งอยู่นั่งอัดเสียงอยู่ตรงเนี้ย50เมตรนี่เปิ้ลก็คงไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูแค่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะคะบวกกันน้ำแข็งละลายไม่นับกับขั้วโลกที่3ที่เมื่อกี้มันพูดถึงนะคะทางน้ำแข็งแค่นั้นอ่ะไม่ต้องพูดเลยว่าพอน้ำหมดแล้วเรามีน้ำไม่เพียงพอถ้าน้ำแข็งมันละลายหมดเพราะว่าน้ำระดับน้ำทะเลทั่วโลกมันสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเราเองเราก็คงไม่มีชีวิตรอดเหมือนกันนะคะแต่กลับมาว่าสมมติเกิดเรามีชีวิตรอดล่ะนะคะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่น้ำมีไม่พอเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะเปิ้ลชอบเปรียบเทียบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเรามีเงินฝากไว้ในแบงก์เนาะนะคะเงินในแบงค์เนี่ยมันก็คือเหมือนน้ำแข็งเราค่อยๆถอนมันมาเรื่อยผลสุดท้ายถอนมันมาหมดเป็นไงคะเราไม่มีเงินใช้เหมือนกันถ้าน้ำแข็งละลายหมดผลสุดท้ายเราก็จะไม่มีน้ำใช้เหมือนกันแต่อย่างที่เปิ้ลเรียนนะคะก่อนที่น้ำแข็งมันจะหมดก่อนที่เราจะไม่มีน้ำใช้เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่านะคะสู้ปรับตัวกับระดับน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้หรือเปล่านะคะอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนชอบถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยมาเกี่ยวเรื่องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเราไม่มีธารน้ำแข็งเราไม่มีหิมะไม่ตกเราไม่จำเป็นต้องกังวลใช่ไหมนะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่จะเรียนว่าถึงแม้เราจะไม่มีน้ำแข็งแต่เรามีภูเขาเหมือนกันใช่ไหมคะเรามีเมืองนะมีคนที่อาศัยอยู่ที่ปลายเขาเขาใช้ในเรื่องของน้ำนะคะประโยชน์จากน้ำที่มันไหลจากภูเขาไหลจากแม่น้ำลำคลองต่างๆเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าประเทศไทยเราไม่มีน้ำแข็งไม่มีธารน้ำแข็งเท่านั้นแต่ถามว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเหมือนที่เบตเนปาลมันเป็นไปได้ไหมในประเทศไทยจริงๆทุกท่านลองดูณขณะนี้ที่เราเห็นฝนตกหนักมากได้เห็นว่าพอฝนตกเป็นไงคะมันชะเอาพวกดินถล่มลงมานะคะพวกดินโคลนต่างๆถล่มมามันเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับทิเบตที่เนปาลเลยเพราะฉะนั้นถามว่าประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเรามีภูเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีธารน้ำแข็งเท่านั้นเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยของเรามันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับทิเบตเนปาลสักทีเดียวแต่มันก็จะคล้ายๆกันซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่าพอฝนตกหนักเป็นไงคะภูเขาที่มันไม่มีต้นไม้จริงๆอ่ะเปรียบเสมือนเป็นตัวชะลอไม่ให้น้ำที่มันตกมาแรงๆเนี่ยจากที่ตรงเขาเนี่ยมันลงมาแรงๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีต้นไม้เมื่อไหร่ยังไงคะน้ำเนื้อต่างๆที่ถูกชะจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ชะมาอย่างรวดเร็วมันก็ชะเอาพวกโคลนเอาพวกหินเอาพวกดินตกมาด้วยมันก็ทำให้ไม่ใช่แค่เกิดน้ำท่วมอย่างเดียวแต่เกิดภัยพิบัติที่ว่าไปมีผลกระทบต่อบ้านเรือนต่อชุมชนนะคะอันนี้ในของประเทศไทยตอนนี้เราก็คงต้องมาตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าที่เราเห็นบทเรียนตามที่ต่างๆหรือที่เกิดขึ้นกับเราณขณะเนี่ยเราอะพร้อมหรือยังที่จะตั้งรับนะคะกับความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ภัยพิบัติพวกเนี้ย
ไม่มี

ใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็คงต้องได้เรียนรู้จากมันด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งนะคะหลายคนจะบอกไอ้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งจะสามารถเกิดขึ้นอีกได้ไหมอย่างแบบของที่ทิเบตเนปาลอย่าลืมว่าทานน้ำแข็งทะเลสาบน้ำแข็งมันไม่ได้อยู่ที่บริเวณที่เนปาลทิเบตอย่างเดียวมันสามารถอยู่ที่อื่นก็ได้เพราะว่าหิมาลัยภูเขาหิมาลัยนะคะที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยที่เป็นหิมะเนี่ยมันครอบคลุมประเทศทั้ง อินเดียปากีสถานนะคะแล้วเทือกเขาหิมาลัยที่มันมีคล้ายๆกับเทือกเขาหิมาลัยมันก็ไม่ใช่มีแค่หิมาลัยอย่างเดียวเนาะเทือกเขาแอลป์ก็มีเทือกเขาอื่นๆก็มีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งหรือทะเลสาบน้ำแข็งก็มีพอสมควรทีเดียวฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเราเรียนรู้ว่าเราจะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็เฝ้าระวังความเสี่ยงที่มันสามารถเกิดขึ้นนะคะให้มีมากขึ้นมีการตรวจติดตามให้มากขึ้นเราคงต้องใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่มนุษย์เราเป็น เป็นคนที่ฉลาดเนาะเราสามารถประดิษฐ์คิงโคอะไรต่างๆได้คราวนี้เทคโนโลยีเนี่ยที่เราผลิตคิงโคต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องมาในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังว่าไอ้ทานน้ำแข็งเนี่ยทะเลสาบน้ำแข็งที่เรามีอยู่หลายๆโอ้ยร้อยที่หลายๆพันที่เนี่ยมันจะสามารถที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างทิเบตในเปาได้มากน้อยแค่ไหนอันที่สองนะคะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะมี early warning system หรือระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะตอนนี้จริงๆเรามีระบบเตือนภัยในเรื่องของแผ่นดินไหวนะแต่ระบบเตือนภัยว่าน้ำแข็งจะละลายน้ำแข็งละลายมากแล้วเกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้นนะคะตรงเนี้ยมันมีหรือเปล่านะคะเรื่องที่สามเราต้องเข้าใจว่าภัยพิบัติเนี่ยมันไม่มีพรมแดนเนาะมันไม่มีเขตกันเพราะฉะนั้นอย่างถ้ามันเกิดบนภูเขามันสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีพรมแดนมีเขตกันนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรามีข้อมูลอะไรก็ตามนะคะเราก็ควรที่จะมีการแชร์กันมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวแต่สามารถที่จะตั้งรับและปรับตัวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญเราเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คืออะไรคือเราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุในระยะยาวๆเรารู้มานั่งนานละว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโรคร้อนมันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติเกิดความไม่เสถียรของระบบนิเวศและทำให้เกิดภัยพิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราชะล่าใจนะคะบ้านชอบพูดบอกว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์นะคะถ้าเหตุการณ์มันไม่เกิดข้างหน้าให้เห็นชัดๆเราก็คงไม่สนใจจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเราไปเล่นเกมกับมันอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันเกิดให้เห็นให้เราเห็นนะตอนนี้แล้วนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถแก้อะไรได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือว่าเราต้องมองไปข้างหน้าว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้เพื่อว่าเราจะได้ป้องกันที่เปิ้นป้องกันเปิ้นชอบบอกป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่แค่ป้องกันเฉยๆแต่ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก่อนที่จะจบรายการนะคะเปิ้นอยากที่จะฝากความคิดไว้หนึ่งกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เราเนี่ยเราควรที่จะไม่ใช่แค่ตระหนักหรือตระหนกอย่างเดียวแต่มันแสดงให้เห็นว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันและต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ในการที่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะชะลอในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะ เหตุการณ์เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าเพราะว่าโลกร้อนเนาะมันเลยทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนะคะภัยพิบัติเกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าทุกอุณหภูมิที่สูงขึ้นถึงแม้แค่เพิ่มขึ้นแค่จุดหนึ่งองศาเซลเซียสมันก็มีผลกระทบอาจจะมากจะน้อยแต่

0: เราบางทีเราคาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคงต้องถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนอย่างจริงจังถ้าจะลดในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกหรือลดในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันทำจริงจังได้ไหมนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวอีก 2-3 ปีค่อยทำนะคะอันนี้เราคงจะต้องกลับมาดูว่าเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะและแน่นอนอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะบางคนบอกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเบสิกเนี่ยโอ้ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้เราไม่ต้องการละเราต้องการแต่นวัตกรรมเทคโนโลยีจริงๆไม่ใช่เราต้องการทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีและต้องการเบสิกไซน์พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่ให้เราทราบว่าเหตุการณ์โลกเราณปัจจุบันโลกเราอยู่ในสถานะเหตุการณ์ใดนะคะเพื่อว่าเราจะได้เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาตั้งรับและปรับตัวเพื่อที่ภัยพิบัติต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ทราบว่ามันน่าที่จะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่สู้กับมันได้อย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะฝากไว้ว่าอย่าคิดว่ามันอยู่ไกลถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วมันจะไม่มีผลกระทบกับเราอย่าคิดว่าโอ้มันอยู่ภูเขาสูงสุดมันจะไม่มีผลกระทบกับเรานะคะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าถึงแม้เราจะห่างไกลกับมันเป็นพันกิโลหมื่นกิโลโลกใบนี้มันติดกันนะคะโลกใบนี้มันเป็นระบบเดียวกันถ้าตรงไหนได้รับผลกระทบเราเองก็จะได้รับผลกระทบไม่ช้าไม่เร็วนะคะจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเวลานั่นเองนะคะวันนี้ปันก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเราม
2: ณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได้
4: ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
5: ภาคกลางเลือกคุณสาทองครับ
6: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
7: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
8: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
9: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
2: คิดถึงเพลงเก่า
3: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
2: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
4: พาไปดูเป็นการ
2: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
3: ขอแค่ได้คิดถึง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
3: เป็นคนที่รักเธอ
5: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเราจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายโดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆครับรายการเราจุฬานิติมิตินะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 ถึงเวลา 11:30 ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับสิงโตบุญปันนิติกรศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้เรานะครับก็จะนำทุกท่านนะครับมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโดยประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้คือนิติบุคคลศาสนาจากยุโรปถึงญี่ปุ่นครับโดยในวันนี้นะครับพวกเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วรินทร์เติมอริยบุตรนะครับโดยท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายในประเด็นนี้ในวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ครับ
7: ก่อนอื่นนะครับขอย้อนไปว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการของเราได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนสมบัติในประเทศไทยซึ่งก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นที่สนใจอย่างยิ่งในตอนนี้นะครับซึ่งหากว่าท่านใดยังไม่ได้ฟังรายการของเราสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับส่วนรายการวันนี้ผมขอถือโอกาสนำเสนอเรื่องราวจากอีกมุมมองหนึ่งคือเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายแล้วก็กฎหมายต่างประเทศนะครับโดยประเทศที่เลือกมาพูดถึงคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์เนี่ยโดยทั่วไปกฎหมายของเขาก็จะมีหลายอย่างคล้ายกับกฎหมายไทยแต่ในด้านศาสนาเรียกได้ว่าแทบจะตรงกันข้ามเลยทีเดียวครับเพราะว่าขณะที่ในประเทศไทยรัฐปฏิบัติต่อศาสนาพุทธเป็นพิเศษแยกจากศาสนาอื่นแต่ญี่ปุ่นมีกฎหมายที่ปฏิบัติต่อทุกศาสนาเหมือนกันโดยให้องค์กรของทุกศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคลเรียกว่านิติบุคคลศาสนาครับ
6: ครับ
7: คำว่านิติบุคคลแท้จริงแล้วมีสาระสำคัญที่เกี่ยวพันกับบุคคลธรรมดานะครับดังนั้นก่อนจะพูดเรื่องนิติบุคคลจึงอยากจะชวนคุยเรื่องบุคคลธรรมดาก่อนครับ
6: ครับ
7: ตามกฎหมายเนี่ยสภาพบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใดนะคร
6: ับ เข้าใจว่าตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้บัญญัตินะครับอย่างชัดเจนว่าสภาพบุคคลเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับ
7: ครับเนื้อหากฎหมายแบบนี้นะเราจะชวนดูชวนสังเกตนะสองเรื่องเรื่องแรกถ้าเราตั้งคำถามว่าเด็กในท้องแม่เป็นมนุษย์หรือไม่คำตอบที่ได้จะทำให้เรารู้ว่าสภาพบุคคลกับความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนละอย่างกัน
6: ครับ
7: เพราะถึงแม้ว่าเด็กทารกในครรภ์จะเป็นมนุษย์แต่สภาพบุคคลจะเริ่มขึ้นต่อเมื่อเด็กได้แยกออกจากร่างกายของมารดาแล้วเท่านั้นครับอย่างที่สองการสิ้นสุดสภาพบุคคลคนตายนะคนตายต่างกับคนเป็นยังไงครับ
6: ผมคิดว่าถ้าคนเป็นเนี่ยก็จะถือว่ามีชีวิตซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการมีลมหายใจรวมถึงมีสัญญาณชีพอย่างนี้ไหม
7: ครับครับอันนี้สัญญาณชีพเนาะคนโบราณเนี่ยในบรรดาสัญญาณชีพสิ่งที่เขารู้จักดีที่สุดคือลมหายใจสังเกตง่าย
6: ครับ
7: นี่เขาก็

0: มองว่าลมหายใจกับจิตใจอะไรต่างๆเป็นสิ่งเดียวกันเราเรียกรวมๆว่า spirit นะในภาษาอังกฤษดังนั้นตามความคิดของตะวันตกนะครับสมัยก่อนจึงสรุปได้ว่าสภาพบุคคลคือสภาพที่ร่างกายและจิตเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องแยกเป็นอิสระจากร่างกายและจิตใจของผู้อื่นครับ
1: ครับ
0: ประเด็นต่อมามีอยู่ว่าทำไมเราต้องสมมุติเนี่ยสมมุติสิ่งที่เรียกว่านิติบุคคลขึ้นมาด้วยอันนี้นะครับต้องย้อนกลับไปในยุโรปยุคกลางประมาณศตวรรษที่11ถึง12ครับในยุคนั้นคนยุโรปได้ค้นพบกฎหมายโรมันซึ่งในนั้นมีคอนเซปต์ว่าด้วยการครอบครองและกรรมสิทธิ์ทำให้คนซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดจากกฎหมายโรมันหันมามีมุมมองที่เป็นเชิงกฎหมายซึ่งรวมถึงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินด้วยครับมุมมองแบบนี้จะว่าไปแล้วก็แปลกอยู่นะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันจริงๆเรามีความคิดอยู่แค่ว่าของได้อยู่กับใครก็เป็นของคนนั้นแต่คนอื่นก็อาจจะเป็นเจ้าของได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นสมมติของชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้มาเป็นของขวัญบางทีคนให้เขาเกลียดเราแล้วเปลี่ยนใจเนาะเขาอาจจะเอาคืนก็ได้ เราไม่อยากมีปัญหาเราก็ให้คืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนถ้าใครจะจำหน่ายทรัพย์สิ่งใดก็ทำได้ถ้าไม่มีคนอื่นขัดขวางแต่ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ค่อยจัดการด้วยวิธีการต่างๆเช่นเริ่มต้นเราพูดคุยแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ใช้กำลังนะเป็นต้น
1: ครับ
0: แต่ทีนี้พอมีการนำความคิดทางกฎหมายจากโรมันเข้ามาก็เลยทำให้เกิดปัญหาใหม่กล่าวคือในศาสนาคริสต์นำนักบวชพวกที่เราเรียกกันว่าบราเดอร์หรือซิสเตอร์เนี่ยนะครับจะต้องปฏิญาณตน3ข้อได้แก่1ความนอบน้อมเชื่อฟัง2ความยากจนและ3การถือโสดซึ่งความยากจนนั้นหมายถึงการที่จะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองครับทีนี้นะนักบวชสมัยนั้นอยู่ในอารามนะอารามโมนาสเตอรี่นะภาษาอังกฤษซึ่งก็มีบทบาททางเศรษฐกิจนะครับได้มีที่ดินที่ได้รับบริจาคมาอะไรต่างๆมีการใช้สอยที่ดินมีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาขายเพื่อหาเงินบำรุงอารามแต่พอเราตั้งคำถามเชิงกฎหมายปุ๊บก็จะเกิดปัญหาว่าเนี่ยตอบยังไงดีเพราะถ้าเราถามว่าสมมติที่ดินหรืออาคารของอารามเป็นของใครแล้วเราตอบว่าเป็นของอธิการนะหรือเป็นของที่นักบวชเป็นเจ้าของร่วมกันมันก็จะขัดกับคำปฏิญาณเรื่องความยากจนเนาะหรือเวลาที่นักบวชนำสินค้าไปขายก็จะเกิดคำถามว่าสินค้านี้เป็นของใครเวลาที่นักบวชเจรจาซื้อขายก็จะเกิดคำถามว่าทำโดยอำนาจแบบใดทำได้หรือไม่เป็นต้นครับดังนั้นจึงมีการสมมุติว่าองค์กรทางศาสนาเป็นบุคคลนะอย่างหนึ่งแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาครับความเคลื่อนไหวเช่นนี้เริ่มต้นนะจากการบอกว่าองค์กรศาสนาจักรโดยรวมภายใต้การนำของพระสันตะปาปาที่กรุงโรมเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งในการนี้ได้มีการนำความเชื่อนะความเชื่อที่มีต่อบุคคลธรรมดาคนหนึ่งมาปรับใช้วางหลักกฎหมายบุคคลนี้คือพระเยซูเจ้าครับตามความเชื่อของศาสนาคริสต์พระเยซูเจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีร่างกายและจิตใจผูกติดกันแล้วก็เป็นอิสระจากบุคคลอื่นแต่ต่อมาพระเยซูเจ้าถูกประหารชีวิตเท่ากับว่าตอนนี้สภาพบุคคลเป็นยังไงแล้วครับ
1: น่าถือว่าสิ้นสุดไหมฮะ
0: สิ้นสุดปกติถ้าตายก็สิ้นสุดเนาะแต่ตำนานคำสอนของศาสนาคริสต์พูดต่อนะครับว่า3วันต่อมาพระเยซูเจ้าได้ทรงฟื้นคืนชีพร่างกายและจิตใจกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและหลังจากนั้นก็ได้เสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างนั้นเลยก่อนที่จะส่งพระจิตนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Holy Spirit เนี่ยมาให้แก่บรรดาสาวกทีนี้หลังจากพระเยซูเจ้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับได้เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นคือมีคนคนหนึ่งข่มเหงรังแกนะสาวกของพระเยซูเจ้าอยู่มาวันหนึ่งพระเยซูเจ้าได้มาหาปรากฏตัวในนิมิตนะต่อคนที่ข่มเหงแล้วก็ถามเขาว่าท่านเบียดเบียนเราทำไมก่อนจะอธิบายต่อว่าเราคือเยซูซึ่งท่านกำลังเบียดเบียนและปกติเราฟังแบบนี้ก็สงสัยนะว่าคนคนนี้ไม่ได้เจอพระเยซูแบบกายเนื้อเขาไปเบียดเบียนพระเยซูเมื่อไหร่คนที่เขาเบียดเบียนคือสาวกนะแต่ตำนานเล่าว่าคนคนนี้ปรากฏว่าเชื่อคอนวินส์ได้กลับใจเนาะแล้วก็ไปประกาศศาสนาคริสต์นะกลายเป็นนักบุญชื่อว่านักบุญเปาโลหนึ่งในคำสอนของท่านบอกไว้ว่าบรรดาสาวกนะครับมีร่างกายเดียวและจิตเดียวมาคู่กันมีร่างกายเดียวจิตเดียว
1: ครับ
0: สิ่งนี้เองนะที่เป็นแกนหลักของการอธิบายว่าศาสนาจักรเป็นบุคคลนะแต่พอเป็นบุคคลที่สมมุติขึ้นเราก็แยกออกจากบุคคลธรรมดาโดยเรียกนี้เป็นพิเศษว่านิติบุคคลในข้อแรกนะศาสนาจักรมีร่างกายที่ประกอบด้วยบรรดาผู้เชื่อนะส่วนข้อ2ศาสนาจักรมีจิตใจซึ่งก็คือพระจิตนะที่พระเยซูเจ้ามอบให้ศาสนาจักรหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์เพื่อที่ว่าศาสนาจักรจะได้อาศัยพระจิตเนี่ยไปทำการตามที่พระเยซูเจ้าได้มอบหมายให้เป็นวัตถุประสงค์นะครับนอกจากนี้พระเยซูเจ้ายังได้สัญญาไว้ด้วยว่าพระจิตจะอยู่กับศาสนาจักรตลอดไปเพราะฉะนั้นศาสนาจักรจึงมีชีวิตนะตามความเชื่อร่างกายและจิตใจของศาสนาจักรก็จะอยู่ด้วยกันเสมอ

0: สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นเหตุผลรองรับการอธิบายว่าศาสนาจักรเป็นนิติบุคคลซึ่งผูกติดอยู่กับความเป็นบุคคลของพระเยซูเจ้านะครับแต่มีปัญหาตามมาว่าแล้วใครจะมีอำนาจกระทำการในนามศาสนาจักรเพราะพระเยซูเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วทำธุรกรรมอะไรเองไม่ได้เรื่องนี้คนสมัยนั้นมีคำตอบว่าพระเยซูเจ้าได้มอบหมายนะครับมอบหมายผู้แทน
1: ค
0: ือบรรดาอัครสาวกและคนที่สืบตำแหน่งต่อจากอัครสาวกที่ปัจจุบันเรียกว่าบิชอปนะครับให้ทำงานแทนพระเยซูเจ้าในการดูแลบรรดาสาวกในโลกนี
1: ้
0: และในบรรดาอัครสาวกมีคนหนึ่งที่ในคัมภีร์บอกว่าได้รับสถานะเป็นพิเศษนะครับคือนักบุญเปโตรซึ่งผู้สืบทอดตำแหน่งจากนักบุญเปโตรก็คือพระสันตะปาปาที่กรุงโรมนั่นเองเท่ากับว่าตามความเข้าใจแบบนี้บอกว่าศาสนจักรนะครับเป็นนิติบุคคลมีผู้แทนมีโครงสร้างอำนาจเป็นลำดับขั้นอีกด้วยนะครับนี่พอมีการให้นิยามศาสนจักรโดยรวมแล้วต่อมาก็มีการให้นิยามแก่องค์กรที่เป็นองค์กรย่อยๆในศาสนจักรว่าเป็นบุคคลในทำนองเดียวกันเช่นอารามนะที่เราพูดถึงเมื่อกี้เขาจะอธิบายว่าอารามเนี่ยถูกอุทิศให้นักบุญซึ่งอยู่บนสวรรค์แล้วก็ผูกสนิทสัมพันธ์อยู่กับพระเยซูเจ้าแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็พูดต่ออารามมีร่างกายนะร่างกายของอารามคืออะไรคือสมาชิกและทรัพย์สินนะครับนอกจากนี้ก็มีจิตใจซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของวัตถุประสงค์ของอารามซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศาสนจักร
1: ครับ
0: นะแล้วในท้ายที่สุดอารามก็มีผู้แทนนะครับมีอำนาจทำการในเรื่องต่างๆตามที่ตนได้รับมอบหมายที่มีระบุไว้อยู่ในกฎระเบียบของอารามแต่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอารามนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือคร่าวๆนะทีนี้พอเราคิดเช่นนี้เนี่ยสมมุติว่ามีนักบวชเนาะนักบวชคนนึงเอาเงินของอารามของนิติบุคคลไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาคือไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เราว่าผิดไหม
1: ผมว่าผิดนะคร
0: ับ ผิดแน่นอนครับแต่ในอีกด้านนึงถ้าเป็นการเอาทรัพย์สินไปขายแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยไปใช้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของอารามเราว่ายอมรับได้ไหมครับ
1: แน่นอนครับยอมรับได้ครับ
0: ยอมรับได้เนาะทั้งที่ไม่ใช่เงินเราเนาะเป็นเงินของนิติบุคคลแต่เรายอมรับได้ถึงแม้ว่าการกระทำนี้จะทำให้ทรัพย์สินของอารามลดลงก็ตามแต่เราก็ยอมรับได้เราใช้วัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์นะครับทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพกฎหมายศาสนจักรในสมัยนั้นนะครับก็มีแนวทางกำหนดว่าการตัดสินใจบางเรื่องต้องทำเป็นหมู่คณะ
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่ากรอบความคิดแบบนี้เนี่ยทรัพย์สินขององค์กรศาสนจักรจะถูกจำหน่ายบ้างก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับเรานึกถึงเวลาบริษัทตัดสินใจเรื่องสำคัญขายทรัพย์สินอะไรต่างๆก็ทำคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: นะครับความคิดเหล่านี้เนี่ยแต่จริงๆนะในเรื่องเกี่ยวกับอารามเรื่องศาสนาบางทีอาจจะดูแปลกแล้วก็เข้าใจยากนะสำหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต
1: ์ครับ
0: นะแต่ถ้าเมื่อสาระสำคัญของเรื่องนี้มันอิงอยู่กับคำสอนของศาสนาใครก็ตามที่นับถือศาสนาอยู่แล้วพอฟังแบบนี้มีคนมาพูดให้เราฟังแบบนี้มันก็ยอมรับได้ครับแต่ในอีกด้านนึงถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักคำสอนของศาสนาแบบนี้เลยมันก็คงไม่ทำให้เกิดการให้สถานะบุคคลแก่การรวมกลุ่มหรือองค์กรนะ
1: ครับอ
0: าจจะอยู่ในรูปแบบอื่นแทนเรานึกถึงแบบอากงสีนะหรืออะไรต่างๆเป็นต้นแต่มันไม่มีใครเรียกว่ากงสีเพราะเป็นบุคคลเนาะ
1: ครับ
0: นะครับนี้เดิมทีแนวคิดนิติบุคคลมีพื้นฐานอยู่ในหลักคำสอนแต่การทำให้แนวคิดนิติบุคคลอยู่ในรูปกฎหมายนะครับโดยที่ไม่ให้จบเป็นเพียงแค่ความเห็นหรือคำสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับคือทำให้สิทธิและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆที่เข้ามาทำนิติกรรมต่อกันเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีกฎเกณฑ์นำไปถือปฏิบัติและตัดสินคดีได้ไม่จำเป็นต้องหาหลักกฎหมายมาปรับใช้ใหม่ทุกรอบ
1: ครับ
0: ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อต่อมามีการนำหลักกฎหมายต่างๆว่าด้วยนิติบุคคลไปรวมอยู่ในประมวลกฎหมายแล้วก็นำไปใช้กับองค์กรลักษณะอื่นเช่นบริษัทนะก็ได้ทำให้เกิดโลกอีกแบบหนึ่งซึ่งเดินหน้าไปได้ด้วยกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องมีความคิดทางศาสนาเป็นพื้นฐานรองรับแต่พอเราไม่มีพื้นฐานทางความคิดศาสนาแล้วเนี่ยก็จำเป็นนะครับต้องใช้วิธีอื่นเพื่อเสริมสร้างรากฐานวิธีคิดว่าด้วยนิติบุคคลเนี่ยให้มั่นคง
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีหนึ่งที่นำมาใช้คือการกำกับดูแลโดยรัฐครับอย่างเช่นเวลาจะตั้งบริษัทนอกจากเราจะต้องมีทุนจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นมีหนังสือบริคลสนธิระบุวัตถุประสงค์แล้วนะครับเรายังจะต้องไปจดทะเบียนกับรัฐอีกด้วยครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์นะเป็นจำเป็นนะ
1: ครับ
0: นี่สำหรับครึ่งหลังของรายการเรามาดูเรื่องราวในญี่ปุ่นกันนะครับก
1: ็
0: จะเป็นเรื่องที่แบบฟังดูแปลกๆนิดนึงนะไม่ใช่เรื่องประเทศเราเนาะนี่ก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะปรับปรุงประเทศให้เป็นสมัยใหม่แบบตะวันตกนะครับประเทศญี่ปุ่นมีศาสนาหลักคือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้เป็นเอกภาพนะมีหลายนิกายมีหลายวัดคำสอนไม่เหมือนกันแต่เกือบทั้งหมดเป็นเวอร์ชันที่ผสมผสานใกล้ชิดกับการบูชาเทพเจ้ากล่าวคือมีการอธิบายว่าเทพเจ้าทั้งหลายที่คนกราบ

0: ไหว้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นร่างอวตารนะของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็พระโพธิสัตว์ในความเชื่อมหายาน
1: ครับ
0: เขาเอาผีกับพุทธเนี่ยคือมารวมกันอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดยิ่งกว่าไทยด้วยซ้ำเนาะ
1: ครับ
0: ในยุคนั้นญี่ปุ่นไม่แบ่งแยกระหว่างวัดกับศาลเจ้านะครับแล้วก็ไม่มีการระบุชัดเจนว่าที่ดินของสถานที่ทางศาสนาเนี่ยเป็นของใคร
1: คร
0: ับ ขอแค่ไม่มีใครไปรบกวนก็พอแล้วนะฮะต่อมาญี่ปุ่นนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นสมัยใหม่แบบตะวันตกยุคนั้นคือตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของไทย
1: ครับ
0: สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามทำคือการสร้างรัฐแบบรวมศูนย์ซึ่งในการนี้ก็มีการกำหนดให้การบูชาเทพเจ้าเป็นอุดมการณ์หลักของรัฐนะครับความเชื่อแบบดั้งเดิมถูกรีแบรนด์ให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาชินโต
1: ครับ
0: มีลักษณะรวมศูนย์แล้วก็มีศูนย์กลางคือตำนานเทพที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อเทพีแห่งพระอาทิตย์ซึ่งถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของจักรพรรดิญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นอกจากนี้พอเราพยายามแบบสร้างชินโตเวอร์ชั่นใหม่ปุ๊บสิ่งต่อมาที่รัฐบาลทำคือแยกเนาะแยกวัดออกจากศาลเจ้าคือให้สถานที่ทางศาสนาต่างๆเนี่ยเลือกให้ชัดเจนว่าต่อจากนี้ตัวเองจะเป็นวัดหรือเป็นศาลเจ้า
1: ครับ
0: นะครับในยุคเดียวกันญี่ปุ่นได้เดินหน้าปฏิรูปที่ดินนะโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบกฎหมายให้มีกลไกแบบตะวันตกซึ่งหมายรวมถึงการจัดระเบียบสิทธินะเหนือที่ดินและทรัพย์สินด้วย
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาทำคือที่ดินใดมีเอกชนใช้สอยรัฐก็จะออกเอกสารสิทธิ์ให้เอกชน
1: ครับ
0: พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ให้เอกชนนั้นเนี่ยต้องจ่ายภาษีซึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่ดินที่เคยเป็นของวัดและศาลเจ้าต่างๆเนี่ยรัฐถือว่าไม่มีเจ้าของเป็นตัวตนไม่มีหลักฐานบ่งชี้ด้วยว่าพวกนี้เข้ามาครอบครองที่ดินมีถือสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ก็เลยถูกยึดให้กลายเป็นของรัฐทั้งหมดวิธีการรุนแรงมาก
1: ครับ
0: นะขณะที่วัดและศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐแบบนี้เนี่ยจะได้เพียงสิทธิในการยืมและใช้สอยเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นยึดที่ดินจากวัดและศาลเจ้าอยู่เนี่ยในขณะเดียวกันเลยรัฐตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจการศาสนาชินโตเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: ศาสนาพุทธพอเห็นปุ๊บวัดกลัวเลยว่าถ้าพวกตนจะต้องตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐก็อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือตั้งข้อจำกัดอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่ารัฐเนี่ยสนับสนุนศาสนาชินโตมากกว่าศาสนาพุทธ
1: ครับ
0: วัดต่างๆก็เลยไม่ยอมนะไม่ยอมอยู่ภายใต้รัฐในท้ายที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นจึงประนีประนอมนะเล็กน้อยออกแบบกฎหมายให้ศาสนาชินโตเนี่ยกลายเป็นกลไกของรัฐส่วนศาสนาพุทธเมื่อวัดไม่ไว้ใจรัฐบาลรัฐบาลก็เลยยอมให้แต่ละวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็ยอมให้อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นปุ๊บรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดว่าต้องขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ
1: ครับ
0: นะครับเราจะเห็นว่าในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยศาสนาชินโตกลายเป็นกลไกของรัฐพวกศาลเจ้าเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนศาสนาพุทธรัฐไม่เข้ามาควบคุมแต่ที่ดินที่วัดใช้สอยนะสร้างเป็น อุโบสถวิหารเจดีย์ตกเป็นของรัฐทั้งหมดส่วนศาสนาอื่นๆถูกตีกรอบว่าต้องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐจึงมีความเหลื่อมล้ำนะไม่เท่าเทียมกัน
1: ครับ
0: นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือรัฐญี่ปุ่นเนี่ยใช้ศาสนาชินโตเป็นอุดมการพาคนไปตายเนาะก่อสงครามอะไรต่างๆนี่จากประสบการณ์ที่ว่านี้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันทำให้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันที่ทำขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับกำหนดให้แบ่งแยกรัฐออกจากศาสนาอย่างเด็ดขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ห้ามไม่ให้รัฐปฏิบัติต่อศาสนาใดเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องปฏิบัติต่อทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เหมือนกันวิธีการที่นำมาใช้คือการให้องค์กรศาสนาทุกแห่งอยู่ในรูปแบบเดียวกันคือนิติบุคคลศาสนาครับนี่หลังสงครามประมาณ5ปีเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลญี่ปุ่นได้วางแนวทางเพื่อรับรองนิติบุคคลศาสนาโดยมีเงื่อนไขไม่เข้มงวดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ศาลเจ้าทั่วประเทศเนี่ยได้แปรสภาพเป็นนิติบุคคลนอกจากนี้ยังมีความพยายามคลี่คลายปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นที่วัดที่ตั้งวัดและศาลเจ้าซึ่งแต่เดิมเป็นที่ดินของรัฐนะครับด้วยการให้รัฐโอนที่ดินให้แก่วัดและศาลเจ้ามีทั้งที่โอนแบบฟรีๆไม่คิดค่าตอบแทนแล้วก็ที่โอนโดยคิดราคาครึ่งหนึ่งของราคาตลาดเพื่อที่จะให้วัดต่างๆรวมทั้งบรรดาศาลเจ้าซึ่งกลายเป็นนิติบุคคลหลังสงครามเนี่ยนะครับได้มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและอาคารซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของตน ในระยะเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้ได้มีนิติบุคคลศาสนาเกิดขึ้นใหม่มากมายนะเพราะมันง่ายส่วนมากเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตนะเพราะวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลมาตั้งแต่แรกและก่อนสงครามแล้วอย่างไรก็ตามมีบางคนที่อาศัยกลไกแบบง่ายตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่บางอันก็เป็นศาสนาแปลกๆนะไม่ได้มีลักษณะที่สมควรกับการเป็นองค์กรศาสนาจึงทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นปรับปรุงเงื่อนไขการตั้งนิติบุคคลศาสนาให้มีความจริงจังมากขึ้นนำไปสู่การออกกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลศาสนาเมื่อปี1951นะครับซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ครับ
0: ตามกฎหมายญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันมีการระบุเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของนิติบุคคลว่าเป็นเงื่อนไขนะสำหรับให้รัฐรับรองสถานะนิติบุคคลขององค์กรศาสนา1ในด้านร่างกายนะครับ
1: ครับ
0: องค์กรศาสนาต้องมีสาวกต้องมีผู้เผยแผ่คำสอนต้องมีทรัพย์สินและกลไกการบริหารงานที่เหมาะสมกับการเป็นองค์กรศาสนาซึ่งรัฐก็จะดูจากรายงานการประกอบกิจกรรมย้อนหลังครับประมาณ3ปี
1: ครับ
0: 2ในด้านจิตใจองค์กรนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ตามกฎหมายนะครับเพื่อเผยแผ่คำสอนประกอบพิธีกรรมและอบรมสั่งสอนสาวก
1: ครับ
0: แล้วก็จะต้องมีเอกสารกฎระเบียบที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ชื่อที่ตั้งวัตถุประสงค์วิธีสรรหาผู้บริหารวิธีการเลิกนิติบุคคลวิธีการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นต้นครับ
1: ครับ
0: ในกระบวนการนี้รับรองสถานะนิติบุคคลศาสนารัฐจะไม่พิจารณาความถูกต้องของคำสอน
1: ม
0: ันก็ไม่รู้จะพิจารณายังไงเนาะกล่าวคือก็จะดูเฉพาะเงื่อนไขเชิงรูปแบบที่มีข้อเท็จจริงรองรับเท่านั้น
1: ครับ
0: นะครับหากว่ามีครบรัฐก็จะรับรองทำให้เนี่ยองค์กรศาสนาได้สถานะเป็นนิติบุคคลศาสนาและทำให้ได้สิทธิพิเศษต่างๆเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้ที่มาจากกิจกรรมทางศาสนาเช่นเงินบริจาคทำบุญส่วนรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์เช่นการให้เช่าที่ดินทำที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังคงต้องเสียภาษีเงินได้แต่ในอัตราที่ต่ำกว่านิติบุคคลทั่วไปขณะที่ในอีกด้านนึงนิติบุคคลศาสนาสามารถก่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายได้เหมือนกับนิติบุคคลทั่วไปนะเช่นซื้อขายที่ดินเข้าเป็นคู่สัญญาหรือว่าเป็นนายจ้างก็ได้ภายใต้กฎระเบียบของนิติบุคคลนั้นแต่ก็จะต้องทำตามกฎหมายเหมือนกับนิติบุคคลอื่นๆนะครับเช่นถ้าเป็นนายจ้างก็ต้องทำตามกฎหมายแรงงานนะต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำต้องกำหนดเงื่อนไขการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายเป็นต้นครับ
1: ครับ
0: นะครับนี่การที่ญี่ปุ่นกำหนดให้องค์กรศาสนาต่างๆอยู่ในรูปนิติบุคคลศาสนาเนี่ยมันเปิดทางให้รัฐปฏิบัติต่อศาสนาต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เป็นการจำกัดกิจกรรมของศาสนาจึงสอดคล้องกับสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองแต่ระบบแบบนี้ก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะครับเราสามารถแบ่งปัญหาได้ออกเป็นเรื่องนะหนึ่งร่างกาย2คือเรื่องจิตใจในทางร่างกายนะครับร่างกายของนิติบุคคลนิติบุคคลศาสนาย่อมมีสมาชิกและมีทรัพย์สินแล้วก็มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
1: ครับ
0: แต่มันจะมีบางกรณีเช่นวัดนะไม่มีผู้สืบทอดหรือวัดในชนบทอยู่ห่างไกลมากไม่มีสาวกสาวกย้ายถิ่นฐานไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะในกรณีเช่นนี้แทนที่เราจะเลิกนิติบุคคลเนาะกลับมีบางคนที่เป็นนายทุนเนี่ยจ้องจะไปซื้อนิติบุคคลศาสนาเพื่อที่จะทำธุรกิจภายใต้สิทธิประโยชน์พิเศษโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปยื่นขอรับรองอะไรเอง
1: ครับ
0: เป็นนายทุนจะยื่นขอรับรองอะไรยื่นไม่ได้ตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะมีนายทุนไปหาวัดที่กำลังจะยุบตัวแล้วก็ไปตกลงกับเจ้าอาวาสว่าเนี่ยผมจ่ายเงินก้อนนะเพื่อแลกกับการให้ผมได้เป็นเจ้าอาวาส
1: ครับ
0: แล้วต่อมาก็อาศัยอำนาจในฐานะเจ้าอาวาสนำที่ดินวัดไปทำเป็นที่จอดรถหรือทำเกสต์เฮาส์รับนักท่องเที่ยวจ่ายภาษีเงินได้เนี่ยตาต่ำ
1: ครับ
0: เรื่องนี้จึงเป็นภาระของรัฐบาลญี่ปุ่นในการตรวจสอบว่านิติบุคคลศาสนาเนี่ยยังทำกิจกรรมศาสนาอยู่ไหม
1: ครับ
0: ในปี2024นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตรวจสอบพบว่ามีองค์กรศาสนาถึงประมาณ 5,000 แห่งที่ไม่ได้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้วแต่จำนวนนิติบุคคลที่ยอมยุบเองรวมกับจำนวนที่รัฐสั่งให้ยุบได้จริงๆเนี่ยมีเพียงหลักสิบเท่านั้นแล้วอีกหลายพันนี่ไปไหนนะ
1: ครับ
0: ส่วนในด้านจิตใจกฎหมายนี้กฎหมายญี่ปุ่นนะครับให้นิยามไว้ว่านิติบุคคลศาสนาย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อการสั่งสอนอบรมสาวกแต่บางกรณีคำสอนศาสนาจะเป็นสิ่งที่แย่มากๆหรือแม้กระทั่งเป็นอันตรายต่อสังคมได้นะผู้ฟังหลายท่านเนาะอาจจะเคยได้ยินเรื่องลัทธิโอมชินริเกียวเคยได้ยินไหมครับ
1: ครับ
0: หลายปีมาแล้วเนาะแบบ 20-30 ปีเขาก่อการร้ายกลางกรุงโตเกียวทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมาย
1: ครับ
0: แบบนี้รัฐจะไปทำอะไรได้บ้างนะครับในกรณีที่นิติบุคคลศาสนามีปัญหาร้ายแรงไม่ว่าจะในด้านร่างกายหรือจิตใจของนิติบุคคลนะกฎหมายญี่ปุ่นเปิดทางให้ศาลสั่งยุบนิติบุคคลได
1: ้
0: เมื่อองค์กรของรัฐเนี่ยนะกรมศาสนาของประเทศเขาจริงๆไม่ใช่กรมศาสนาหรอกคล้ายๆกันนะ
1: ร
0: ้องขอ แต่การใช้กลไกนี้อย่างเหมาะสมนะศาลจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชน
1: ครับ
0: นะครับนี้สรุปทุกวันนี้นะผมสอนวิชากฎหมายญี่ปุ่นในคณะนิติศาสตร
1: ์ครับ
0: เวลาผมเอาเรื่องนิติบุคคลศาสนาไปพูดเนาะแล้วก็ถามนิสิตนะว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าประเทศไทยจะใช้ระบบนี้กับทุกศาสนา
1: ครับ

0: ส่วนมากผู้เรียนก็จะตอบไม่เห็นด้วยเพราะความเป็นจริงเรื่องศาสนาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกันมาก
1: ครับ
0: รัฐไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับศาสนาพุทธมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ครับ
0: แล้วก็ได้มีบทบาททั้งการสนับสนุนและกำกับดูแลซึ่งก็ทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: นะนอกจากนี้การสนับสนุนศาสนาพุทธในไทยก็ไม่ได้นำไปสู่การเบียดเบียนศาสนาอื่นเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าองค์กรศาสนาในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับข้อความคิดเรื่องนิติบุคคลเพราะอย่างน้อยที่สุดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับกำหนดให้วัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคล
1: ครับ
0: นอกจากนี้องค์กรศาสนาอื่นในประเทศไทยบางอันก็อยู่ในรูปนิติบุคคลทั้งที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะเช่นเขตปกครองของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแล้วก็ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั่วไปเช่นตั้งเป็นมูลนิธิดังนั้นก็อาจจะมีประเด็นพูดคุยกันได้ว่ารัฐควรจะมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับนิติบุคคลเหล่านี
1: ้
0: นะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เชื่อมโยงอย่างนิติบุคคลทั่วๆไปไม่จำกัดเฉพาะศาสนาด้วยกล่าวคือถ้าเราจะให้นิติบุคคลเป็นบุคคลจริง
1: ๆครับ
0: เราจะยอมให้นิติบุคคลมีเจ้าของหรือไม
1: ่
0: แล้วถ้าใครเป็นเจ้าของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เนาะระบบทาสเนาะ
1: ครับ
0: แต่นิติบุคคลยอมให้มีเจ้าของหรือไม
1: ่
0: เราได้เห็นไปแล้วว่าในยุคดั้งเดิมคือยุโรปยุคกลางถือกันว่านิติบุคคลศาสนาจักรนะครับเป็นร่างกายของพระเยซูเจ้า
1: ครับ
0: ดังนั้นจึงไม่มีใครในโลกนี้ไปกล้าอ้างตัวเป็นเจ้าของได
1: ้ครับ
0: หรืออย่างวัดไทยเนี่ยถ้าเราถามวัดไทยเป็นของใครก็ไม่มีใครตอบว่าเป็นของเจ้าอาวาสนะหรือเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะหรือแม้กระทั่งบริษัทนะทุกวันนี้มีผู้เสนอว่าเราควรปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นไม่ใช่ในฐานะเจ้าของบริษัทแต่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียหรือสเต็กโฮลเดอร์มากกว่าขณะที่ผู้บริหารก็จะต้องไม่ทำตัวเป็นเจ้าของแต่ต้องบริหารโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เขาได้รับมอบหมาย
1: ครับ
0: นะครับในท้ายที่สุดการที่เรายอมให้ใครได้เป็นเจ้าของนิติบุคคลหลายกรณีนะครับก็ได้นำไปสู่ความเสียหายด้านธรรมาภิบาลดังที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วครับ
1: ครับผมซึ่งผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมก็ยังไม่เคยทราบเหมือนกันนะครับสำหรับหัวข้อนิติบุคคลศาสนาจากยุโรปถึงญี่ปุ่นครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการรอจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ครับรอจุฬา Channel และ Podcast ครับจุฬา Radio Plus ครับและในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะพบกับประเด็นทางกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนครับและพบกันที่รายการวิทยุรอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับและสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนาน

0: คุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไปเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุตคงเทศดูแลรายการเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆสาขาต่างๆมาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วในตอนนี้ตอนหน้าและตอนอื่นๆต่อๆไปจะได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชิรวณิชกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาคุยกันเรื่อยๆเลยครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เพราะว่า2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องของ240ปีสุนทรภู่นะครับอันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของประวัติของท่านเพราะว่าพวกเราพูดคุยกันถึงประวัติท่านกันอยู่ค่อนข้างจะบ่อยมากแล้วผมก็เชื่อว่าโดยความเป็นคนไทยที่เรียนหนังสือไทยเรียนเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีไทยต้องรู้จักท่านสุนทรภู่อยู่แล้วแต่ว่าในบริบทที่ลึกซึ้งลงไปหรือเฉพาะด้านลงไปเนี่ยเรามาคุยกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของนิราศนะครับทีนี้อาจารย์บอกไว้ว่านิราศเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของพื้นที่สถานที่แล้วก็อารมณ์แล้วก็สถานะของผู้ประพันธ์ว่าท่านตอนนี้สถานะเป็นอะไรและท่านจำเป็นจะต้องไปที่ไหนเพราะอะไรท่านก็เลยเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีงานประพันธ์เนี่ยท่านรู้สึกอาจารย์รู้สึกว่ามาถึงยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยแค่เรียนรู้แค่นั้นไม่พอเราต้องลงไปจับต้องให้ถึงพื้นที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตอนนี้จะพาเที่ยวอาจารย์ครับแผนการท่องเที่ยวอาจารย์เตรียมอะไรไว
4: ้เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่นิราศทั้ง9เรื่องสักนิดหนึ่งนะครับเกริ่นเผื่อว่าใครพลาดฟังเราคราวที่แล้วไปนะครับนิราศทั้ง9เรื่องของท่านสุนทรภู่เนี่ยนะครับมี7เรื่องที่เป็นนิราศที่เป็นเรื่องของการเดินทางจริ
2: ง
4: ๆนะ
2: ครับ
4: แล้วก็มี2เรื่องที่ท่านไม่ได้เดินทางจริงๆแต่ว่าก็พูดถึงความพลัดพรากหรือการคำนึงหาหรือว่าเป็นเรื่องของการเดินทางของชีวิตนะครับ การเดินทาง7เรื่องเนี่ยนะครับก็คือมีนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศเมืองเพชรนิราศพระประถมนะครับ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเดินทางในแต่ละครั้งนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปหรือว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเดินทางในสถานภาพต่างๆนะครับส่วนใหญ่ที่ท่านเดินทางจะเดินทางตอนที่ท่านเป็นพระภิกษุในช่วงสมัยรัชกาลที่3
2: นะครับ
4: มีเรื่องแรกนิราศเมืองแกลงเนี่ยไปเป็นคล้ายๆเป็นธุระส่วนตัวนะครับไปหาบิดาที่เมืองแกลงที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็หลังๆก็มีคนตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะท่านสุนทรภู่นี่ไปเมืองแกลงเพราะว่าไปทำภารกิจลับอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางเนี่ยก็จะพูดถึงความยากลำบากในการเดินทางเนี่ยมากมาอยู่เหมือนกัน
2: ครับ
4: เรื่องที่สองนิราศพระบาทอันนี้ตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ
2: ์
4: นะครับไปบูชาพระพุทธบาทสระบุรีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นความเชื่อม

0: โยงกับประเพณีการไปพระบาท
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของราชสำนักเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: ครับ
0: นะครับทีนี้แน่นอนสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนิราศพระบาทก็คือว่านิราศพระบาทเนี่ยมันเป็นการเดินทางโดยของเจ้านายในราชสำนักแต่สิ่งที่ท่านสุนทรภู่ท่านบันทึกเนี่ยมันเป็นมุมมองของท่านในฐานะที่
1: เป็นสามัญชน
0: ข้าราชการเป็นสามัญชนที่ตามเสด็จไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกอะไรต่างๆหรือว่าความคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่สอดแทรกอยู่ที่น่าสนใจนะครับเรื่องที่3คือเรื่องนิราศภูเขาทองเนี่ยอันนี้ไปเดินทางไปสักการะเจดีย์ภูเขาทองที่อยุธยานะครับไม่ใช่ภูเขาทองวัดสเกตนะครับไม่ใช่ภูเขาทองวัดสเกตแต่ว่าเดินทางไปไหว้ภูเขาทองที่อยุธยาตอนนั้นก็คือล่วงเข้าสู่รัชกาลที่3แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าท่านก็จะสอดแทรกนะครับความผกผันของชะตาชีวิตเนี่ยลงไปมากทีเดียวในเรื่องของนิราศภูเขาทองเรื่องนี้นะครับนิราศสุพรรณแต่งเป็นโครงสีสุภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการตามหายาอายุวัฒนะคล้ายๆกับเรื่องนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศวัดเจ้าฟ้าเนี่ยยังหาไม่ได้ว่านิราศวัดเจ้าฟ้าอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าดูโดยเส้นทางแล้วเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ไปทางอยุธยา
1: ครับ
0: นะครับ
1: นิราศยังติดอยู่เลยนะฮะเพราะว่าที่บอกอาจารย์ไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าต้องไปหานิราศสุพรรณอ่านยังไม่ได้หา
0: ครับครับนิราศเมืองเพชรนะครับก็ไปเมืองเพชรบุรีนะ
1: ครับ
0: ซึ่งในนิราศเมืองเพชรเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าท่านก็จะกล่าวถึงชาติภูมิของมารดาของท่านว
1: ่
0: าเป็นมีคนก็ไปวิเคราะห์ต่อมากมายว่าท่านเป็นเชื้อสายพราหมณ์รามราชนะครับเพราะว่าเพชรบุรีนี่เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะครับม
1: ี
0: ไม่ใช่แค่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ว่ามีปราสาทหินมีอะไรเนี่ยซึ่งสะท้อนของความเป็นเมืองเก่า
1: ครับ
0: อยู่ตั้งแต่โบราณแล้วก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพราหมณ์มีตระกูลพราหมณ์มีอะไรมีอารยธรรมอะไรที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งอยู่นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเดินทางแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนิราศพระปฐมนะครับนิราศพระปฐมนี่ก็คือไปเดินทางไปพระปฐมเจดีย
1: ์ครับ
0: นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าพระปฐมเจดีย์ยังเรียกว่าพระปฐมเจดีย์อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ยังไม่ใช่พระปฐมเจดีย์ที่หน้าตาที่เราเห็น
1: เหมือนปัจจุบันนี้
0: นะครับเพราะว่าอันนั้นเริ่มสร้าง
1: ยังไม่
0: ได้ใหญ่โตขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้เป็นการออกแบบนะครับในสมัยรัชกาลที่4จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่5
1: ครับ
0: พอมาถึงรัชกาลที่6แล้วเราก็จะเคยคุยกันแล้วว่าพระปฐมเจดีย์ก็ได้รับการความสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยท่านไปตั้งคล้ายๆราชสำนักเพิ่มเติมที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นที่ฝึกซ้อมเสือป่าอะไรต่างๆที่พระราชวังสนามจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นบันทึกของการเดินทางซึ่งท่านก็ถ้าเราจะดูในแง่ของแผนที่การเดินทางเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะสามารถตามรอยท่านได้แต่ว่าต้องคิดคำนึงอยู่ข้อหนึ่งว่าในสมัยโบราณเนี่ยการเดินทางเนี่ย
1: มันไม่ได้สะดวกสบาย
0: ไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้แล้วก็วิธีการเดินทางหลักคือการเดินทางโดยทางเรือ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบันทึกสำคัญเลยที่อาจารย์กมลเคยคุยกันเมื่อตั้งแต่ครั้งแรกๆของรายการตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะมันก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร
1: ์
0: ของการเดินทางของเส้นทางนะครับว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเราอ่านนิราศที่แต่งสมัยอยุธยาเนี่ยเราจะพอกำหนดอายุได้บางเรื่องว่าเอ๊ะเรื่องนี้แต่งเมื่อไหร
1: ่
0: เพราะว่าเขาจะเลือกเส้นทางของแม่น้ำหรือเส้นทางของแม่น้ำลำคลองเน
1: ี่
0: ยที่ต่างไปจากสมัยหลังเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนเวลานั้นคลองนี้ยังไม่ได้ขุดเลยก็เป็นต้นใช้เส้นทางนี้เป็น
1: เรื่องหนักหรือว่าต่อมามันถมไปแล้ว
0: ใช่อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าการเดินทางของเราเนี่ยถ้าจะตามรอยท่านสุนทรภู่แท้จริงๆเลยเนี่ยนะครับก็ต้องลงเรือก็ต้องแบบหรือไปทางบกนะอย่างเช่นนิราศพระบาทนี่น่าสนใจเพราะว่าลงเรือนะครับแล้วก็ไปขึ้นบก
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องขี่ช้างต่อไปอีกนะครับกว่าจะไปถึงพระพุทธบาทที่สระบุรีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เป็นการบันทึกวิธีการเดินทางในสมัยโบราณ
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์อาทิตย์บอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราจะเดินทางกันไปตามนั้นจริงๆเราคงทำค่อนข้างลำบากแม้ว่าปัจจุบันนี้มันจะมีเทคโนโลยีมีการพัฒนาเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยแต่ความลำบากคือมันจะไม่เหมือนจริง เพราะว่า

0: ถ้าจากนี่ไปตรงนั้นจะต้องไปทางน้ำเนี่ยปรากฏปัจจุบันเป็นถนนเราจะทำยังไงเราก็ไม่สามารถใช้เรือไปบนถนนได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจากนี่ไปทางนั้นจะต้องขี่ช้างปัจจุบันก็ไม่มีช้างให้ขี่ด
1: ัง
0: นั้นการที่เราจะพยายามทำให้เป็นรูปธรรมได้เนี่ยก็เลยต้องไปยึดตัวข้อมูลที่เป็นแนวความคิดจากวรรณกรรมจากวรรณคดีคือบอกให้รู้ว่าตอนนี้จริงๆเขาเดินนะแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะอยู่บนรถก็ได้เราจะได้เทียบเคียงได้ว่าจากนี้ไปนี้5นาทีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันอาจจะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะ
1: คือจริงๆการนำนิราศของท่านสุนทรภู่มาจัดการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆทำได้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่ทำกันมาตั้งแต่นานนมแล้วก็คืออย่างหนึ่งก็คือการตามรอย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งบางทีก็ตามรอยตามสถานที่ก็ได้หรือจะเป็นตามรอยเส้นทางก็ได้นะครับแต่ถ้าลองคิดดูเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราสามารถจะจัดการท่องเที่ยวเช่นการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะของการชมวัดชมสถานที่หรือว่าชมย่านถิ่นที่บันทึกไว้ในนิราศ
0: ครับ
1: อันนี้ก็อย่างหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าจะเป็นการพอเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับแล้วเราอาจจะเอานำวรรณคดีวรรคทองนะครับที่ท่านสุนทรภู่แต่งเอาไว้เนี่ยมาเสริมอรรถรสในการเยี่ยมชมก็ได้
0: อาจารย์ผมขออนุญาตนิดนึงเนื่องจากอาจารย์พูดคำนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นคำสำคัญที่ปัจจุบันนี้มีคนนำไปใช้กันอยู่ค่อนข้างบ่อย คือคำว่าวรรคทองวรรคทองเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นวรรคทองจริงๆที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าอันนี้คือวรรคทองหรือมันคือใครรู้สึกว่ามันทองก็ถือว่าทองอาจารย
1: ์ผมคิดว่ามันเป็นสิทธิของสาธารณชน
0: คือใครรู้สึกว่าดีก็กำหนดให้เป็นวรรคทองได้ไงล่ะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าอันนี้มันจะมี2มิติด้วยกันมันจะมีวรรคทองบางวรรคทองที่ทุกคนรับรู้ร่วมกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับยอมรับร่วมกันเช่นผมท่องขึ้นมาว่าเคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนตรลบละอายอบระอองรื่นชื่นนาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนทาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนหรือท่องขึ้นมาบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอันนี้คิดว่าทุกคนที่เรียนร่ำเรียนหนังสือมา
0: ก็จะไม่ปฏิเสธ
1: ไม่มีการปฏิเสธว่าอันนี้คือว
0: ร
1: รคทองนะฮะแน่ๆแต่ว่าบางทีมันก็จะเป็นวรรคทองที่บุคคลคนใดคนหนึ่งชอบ
0: เขาเกิดประทับใจขึ้นมา
1: แล้วก็ท่องจำได้อย่างนี้เป็นต
0: ้
1: นนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบอย่างไรแต่ว่าในลักษณะของงานของท่านที่ถ้าจะเป็นการท่องเที่ยวกับท่านสุนทรภู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเชื่อมโยงเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เราไปอยู่ในสถานที่นั้นเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท่านสุนทรภู่ผ่านตัววรรณกรรมก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรายกขึ้นมาถ้ามันเป็นวรรคทองเราก็จะรู้สึกว่าโอ้นี่มัน
0: มีคุณค่าเพิ่มเติม
1: ข้ามเวลา
0: ใช่ไ
1: หมครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
0: เมื่อสักตอนสองตอนก่อนเนี่ยผมนึกคำนี้นึกไม่ออกผมนึกได้แต่ไทม์เลสคืออะไรเนาะอมตะ
1: ข้ามเวลาน
0: ี่แหละเออขอบคุณอาจารย์มาก
1: คือเราก็จะเห็นว่าพอเราท่องเที่ยวตามรอยท่านสุนทรภู่ก็ดีหรือว่าตามรอยตาเออเรียกว่าเอานี้ร้านของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยไม่ได้พาเราข้ามผ่านมิติของสถานที่เท่านั้น
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะเป็นมิติของการเวลา
0: ครับ
1: ซึ่งในมิติของการเวลานี้มันก็มีหลากหลายมิติที่ทับซ้อนกันอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสบการณ์ความคิดความรู้สึกปรัชญาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
0: นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งไหมครับที่ทำให้อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อท้ายของตอนที่แล้วว่าผัสสะทั้ง5เนี่ยถูกนำมาสวมครอบเข้าไปกับเรื่องของการตามรอยนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือไม่ได้แค่เดินทางตามเส้นทางแต่ว่าต้องมีการต้องมีสัมผัสครบ
1: ทั้งห้าเพราะว่าถ้าเราอ่านงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิราศเนี่ยเราจะเห็นสัมผัสทั้งห้า
0: ครับ
1: เสมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้อยโดยถ่ายทอดผ่านถ้อยคำ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เราละเลยไปไม่ได้เลยคือสัมผัสที่6ก็คือสัมผัสของใจ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้ามันไม่เกิดความกระทบใจเนี่ยแต่งออกมาเป็นวรรณคดีไม่ได
0: ้
1: นะครับแต่งออกมาเป็นถ้อยคำไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนในเชิงวรรณคดีมันจะมีทฤษฎีที่บอกว่าเราเห็นเรารู้สึกอะไรเราเห็นแล้วเราเกิดความรู้สึกเราถ่ายทอดมาเป็น

ถ้อยคำอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าถ้อยคำที่เราสรรสร้างขึ้นมาเนี่ยมันกระทบใจกระทบใจผู้แต่งแล้วผู้อ่านแล้วเกิดความกระทบใจต่อไปเนี่ยมันถึงจะเรียกได้ว่าเข้าขั้นจะเป็นวร

0: ซาบซึ้งในอรรถรสของวรรณกรรมหรืออะไรที่มันลึกซึ้งนะครับบางท่านก็อาจจะชอบเพียงแค่ว่าอ่ะชื่นชมสถานที่ความงามบางคนอาจจะชอบฟังเรื่องประวัติอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าไปท่องเที่ยวกับท่านสุนทรภู่เนี่ยเราสามารถที่จะทำไมครับเล่าประวัติของกวีได้นะครับเช่นเราไปวัดศรีสุดาอย่างนี้เป็นต้นนะว่าศรีสุดารามหรือว่าวัดชีปะขาวเนี่ยในคลองบางกอกน้อยเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับประวัติของท่านสุนทรภู
1: ่
0: โดยตรงใช่ไหมครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางวัดก็ได้สร้างเรียกว่าสร้างอะไรล่ะสร้างอนุสรณ์นะครับที่จะเชื่อมโยงกับท่านสุนทรภู่เช่นสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู
1: ่
0: สร้างกิจกรรมที่มาเชื่อมโยงกับท่านสุนทรภู่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าวัดเทพธิดารามนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับประวัติของท่านสุนทรภู่โดยตรงผ่านเรื่องรำพันพิรา
1: บ
0: นะครับหรือว่าผ่านวรรณกรรมเรื่องอื่นๆซึ่งมีความเชื่อมโยงกรมหมื่นอักษรสุดาเทพกับท่านสุนทรภู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าเราอาจจะทำให้รู้จักประวัติของสถานที่เช่นสมมติว่าเราไปเที่ยวย่านสำเสนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับย่านสำเสนก็แถวแถวโรงเรียนเซนต์คาเบียลนะครับวัดคอนเซปชันอะไรแถวแถวนั้นแล้วก็มีวัดอีกวัดวาอารามเช่นวัดราชาธิวาสอะไรตำนองนั้นก็เป็นอีกย่านหนึ่งซึ่งท่านสุนทรภู่ท่านผ่านไปเนี่ยท่านสุนทรภู่ก็เคยเขียนถึงกลอนเขียนกลอนถึงย่านสามเสนบอกว่าถึง300,000แจ้งความถึง300,000แจ้งความตามสำเนียงเมื่อแรกเรียก300,000ทั้งกรุงเมื่อแรกขอโทษถึง300,000แจ้งความตามสำเนียงเมื่อแรกเรียก300,000ทั้งกรุงศรีประชุมฉุดพุทธรูปในวารีไม่เคลื่อนที่ชนละทานบาดาลดินจึงสาบนาม300,000เป็นชื่อคุ้งชาวกรุงกลับเรียก300,000สิ้นนี่หรือรักจักมิหน้าเป็นราคินแต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ
1: ช่างอุตส่าห์โยงมาอีก
0: อันนี้ผมท่องตั้งแต่ป.4 นะผมเรียนตั้งแต่ป .4 นะบทเนี้ย
1: เนี่ยยังอุตส่าห์เชื่อมโยงมาเขาไปพูดถึงเรื่องของ
0: เพราะฉะนั้นการที่ท่านสุนทรภู่ท่านเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านจะไม่ได้บันทึกแค่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ามีใครอยู่นะครับหรือว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยจะมีการพูดถึงประวัติ
1: ใช่เหตุการณ
0: ์ใช่ครับ
1: แม้กระทั่งกิจกรรมในชุมชนแบบนี้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอามาเล่าได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเล่าไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารประวัติศาสตร์แต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำที่โชคดีว่าจากที่มันเป็นมุขปาฐะเนี่ยมันได้ถูกบันทึกหรือว่าได้บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านงานของท่านสุนทรภู
1: ่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนทีเดียวที่ถ้าฟังอยู่ตรงนี้อาจจะเพิ่งรู้จากอาจารย์อาทิตย์นี่แหละว่าอ้าวแต่ก่อนเขาสามแสน
0: ชื่อสามแสนนะครับ
1: ถ้าใครได้เคยเรียนเคยท่องตรงนั้นมาด้วยเหมือนกันก็จะใช่แล้วมันก็จะถูกลืมไปแล้วจนกว่าจะมีการรื้อฟื้นขึ้นมาด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการรื้อฟื้นคือพาไปเที่ยวเลย
0: ใช่ครับ
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บอกไว้ว่าตัวนี้ตัวกิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างกรมการท่องเที่ยว
0: กับคณะสรศาสตร
1: ์
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เนี่ยคือทำเป็นจริงเป็นจังมีรูทมีเส้นทาง
0: ใช่ครับ
1: ชัดเจน
0: มีเรียกได้ว่าคู่มือเลยละกันครับ
1: ครับ
0: เป็นคู่มือขึ้นมาเลยนะครับคู่มือที่จะเป็นคู่มือในการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: นะครับแต่แน่นอนจะเป็นคู่มือในการท่องเที่ยวควรจะมีบุคคลที่จะสามารถช่วยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้เพราะผมคิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเล่าเรื่อง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะเล่าเรื่องอย่างไรนะครับเหมือนเราไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับพิพิธภัณฑ์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีสิ่งของที่น่าสนใจเท่านั้นหรือว่าสวยงามเท่านั้นแต่ว่าจะเล่าเรื่องอย่างไรล่ะที่จะทำให้มูลค่าของสิ่งของเหล่านั้นที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเรากับประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับบอกเล่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าขออนุญาตนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าถ้าไปพิพิธภัณฑ์ที่ผมชอบไปนะอย่างเช่นที่สิงคโปร์นี้เป็นต้นเนี่ยการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยจะทำให้เห็นภาพของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ซึ่งสัมพันธ์กับทั้งวัฒนธรรมพุทธศาสนาวัฒนธรรมพราหมณ์ฮินดูวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมมุสลิมการเข้ามาของกลุ่มคนนะครับซึ่งเป็นเส้นทางการค้าอะไรเงี้ยเป็นต้นในขณะที่

0: บ้านเราจะเล่าเรื่องอีกแบบนึงจะเล่าเรื่องโดยที่โฟกัสที่ประวัติศาสตร์ชาติแล้วก็จะเชื่อมโยงกับโบราณคดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่ามันก็มีข้อดีข้อเด่นข้อเสียต่างกันไปนะครับเพราะว่าวันพิพิธภัณฑ์ในบ้านเราจะเน้นไปเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่อื่นหรือที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยอาจจะทำให้เห็นความเป็นอารยธรรมของเอเชียโดยเฉพาะเอเชียอาคันเดย์อย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่การเล่าเรื่องเช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยนะครับคนที่จะนำท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งเนี่ยในคู่มือเนี่ยก็จะเขียนประวัติของสถานที่นั้นอย่างละเอียดแต่ว่าในเส้นทางของการเดินเวลาที่เราไปเดินทางจริงๆเนี่ยมันคงไม่มีใครจะสามารถฟังเราเล่าเรื่องได้ยาว
1: ๆ
0: นะครับครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคงจะมากเกินไปแต่จะทำยังไงที่จะสามารถดึงเอาจุดสำคัญของสถานที่นั้นๆหรือว่าสิ่งของที่ตั้งแสดงในที่นั้นๆหรือว่าสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในที่นั้นๆเนี่ยเอามาเล่าให้เห็นความเชื่อมโยงของความงดงามแล้วก็ประวัติศาสตร์ได้
1: ผมขออนุญาตอย่างนี้ผมมองว่าคือถ้าว่าเป็นการท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยวัตถุประสงค์หรือว่าความสนใจของแต่ละคนที่ไปในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะแตกต่างกันบางคนชอบความสวยงามก็จะสนใจของสวยงามบางคนถ้าชอบของกินก็จะไปสนใจเรื่องอาหารการกินหรือบางคนเนี่ยสนใจเรื่องของวัตถุโบราณที่อาจารย์ว่านะท
0: ี
1: นี้พอมันกระจัดกระจายแบบนี้การที่ไปท่องเที่ยวโดยตามรอยสุนทรภู่มันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นจุดร่วมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คือตัววรรณกรรมตัวว
0: รรณคด
1: ี
0: ใช่ครับ
1: ตัววรรคทองอย่างที่อาจารย์ว่านะครับหรือแม้กระทั่งตัวเส้นทางที่ไม่ใช่ต่างคนต่างไปแต่เป็นเส้นทางที่ตัวผู้ประพันธ์ท่านผ่านไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ในบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้รวบรวมองความรู้นี้ไว้ก็คือคนนำเที่ยวนั่นเองนะครับแล้วพอเขาพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมันหันมาโฟกัสจุดเดียวแล้วมันก็จะทำให้ตัวการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตามรอยเนี่ยมันได้ตามจริงๆแล้วได้ประโยชน์อย่างที่ตัวหน่วยงานเขาต้องการอยู่นี่หน่วยงานที่มาร่วมกันทั้งสองหน่วยงานเนี่ยวัตถุประสงค์ชัดเจนของเขาเลยเนี่ยคือเพื่อการศึกษาหรือคือเพื่อการอนุรักษ์หรือยังไงฮะอาจารย์ครับ
0: ก็คงเป็นวัตถุประสงค์คือการท่องเที่ยวที่จะสร้างความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็คงจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับย่านชุมชนแต่ละที่แต่ละแห่ง
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะทำให้เห็นคุณค่าของสถานที่คุณค่าของประวัติศาสตร์มากขึ้นโดยที่ใช้การเล่าเรื่องนะวรรณคดีก็ตามอะไรเนี้ยหรือว่าการที่ไปสัมผัสสถานที่จริงเนี่ยเข้ามาทำให้เกิดความประทับใจเกิดความซับซึ้งในคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะจัดการท่องเที่ยวได้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับทีนี้ในลักษณะของโครงการภาษารัตนโกสินทร์เนี่ยเขาก็นำเสนอเส้นทางนะครับออกมาเป็น3เส้นทางด้วยกันก็คือดวงฮาไทแห่งรัตนโกสินทร์ฟังชื่อแล้วเป็นยังไงครับดวงฮาไทแห่งรัตนโกสินทร์อันนี้ก็จะเน้นสถานที่ที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็โครงการที่สองจะชื่อว่าสัมผัสถิ่นความหลากหลายนะครับสัมผัสถิ่นความหลากหลายก็จะเป็นย่านชุมชนจะพาไปเที่ยวย่านชุมชนที่เป็นพหุวัฒนธรรมแล้วก็หลักศาสนา
1: พระอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นจากในบทประพันธ์เจอใช่เจอชุมชนเยอะแยะมากมายเพราะว่าเป็นช่วงที่
0: ใช่ครับ
1: ทั้งกวาดต้อนมาทั้งเข้ามาเองเข้ามาค้าขายแล้วปักหลักอยู่มารับราชการ
0: เช่นชุมชนกุดีจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีทั้งบทคริสต์ซังตาครูสนะครับมีมัสยิดนะครับมีสันเจ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปในชุมชนก็จะพบกับวิถีชีวิตนะครับซึ่งย้อนไปได้ถึงสมัยอยุธยา
1: แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเลยเนี่ยคือแถวนั้นน่ะมันเป็นแถวที่คนเดินผ่านอยู่แล้วล่ะแต
0: ่
1: เชื่อได้เลยว่าถ้าไม่มีตัวโครงการหรือถ้าไม่มีตัวบุคคลแนะนำเนี่ยไม่มีใครเดินเข้าไปนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เพราะว่าม
0: ันเป็นชุมชน
1: ใช่ไม่กล้าเข้า
0: ใช่ครับแล้วก็เส้นทางที่3จะเรียกว่าลมหายใจแห่งเจ้าพระยา
1: โอ้โห
0: นะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้ก็ต้องเรียนว่าภาษารัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ได้เป็นการเน้นวรรณกรรมของท่านสุนทรภู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าเป็นการเน้นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาเช่นเห็นรูปตาเห็นรูปนะครับจมูกได้กลิ่นเช่นอาจจะเป็นกลิ่นอาหารหรือว่าจะเป็นกลิ่นของ
1: ดอกไม้
0: ดอกไม้สมุนไพรอะไรเงี้ยทำนองนั้นนะครับหรือว่าเสียงเช่นเสียงสุราเสียงพระสวดมนต
1: ์
0: นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเพิ่มประสาทสัมผัสเข้าไปในการท่องเที่ยวที่

0: นี้เมื่อเราเพิ่มมิติของการท่องเที่ยวด้วยวรรณกรรมนิราศของท่านสุนทรภู่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดสัมผัสที่6
1: ที่6ที่จะ
0: ก็คือสัมผัสของใจสัมผัสของความคิดความรู้สึกต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาผ่านการเล่าเรื่องนะครับโดยที่มีงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการที่จะเกาะเกี่ยวนะครับ
1: ครับผมว่าที่อาจารย์บอกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะถูกทำให้ชัดเจนได้ที่ประสาทที่สัมผัสที่6นี้คือที่อาจารย์บอกไว้ว่าตอนที่ท่านประพันธ์ตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีสื่อที
0: ่
1: ใช้เทคโนโลยีมาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะทำให้คนเกิดความรู้สึกร่วมได้เนี่ยนะฮะ
0: คือความรู้สึกร่วมใช่
1: มันต้องเป็นรายละเอียดของตัวอักษรของการใช้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งอะไรเนี่ยตรงนี้มันจะย้อนกลับมาลึกซึ้งได้อีกทีหนึ่งเมื่อเราไปตามรอยแล้วก็ใช้ใจนะฮะตรงนี
0: ้
1: อาจารย์ครับอาจารย์บอกไว้ถึง3เส้นทางนั้นเนี่ยมันจะมีเส้นทางที่เป็นรูปธรรมจริงๆอาจารย์จะพาเที่ยวกันจริงๆหรืออาจารย์ได้เคยไปพาไปแล้วด้วยใช่ไหม
0: หลายเส้นทางที่เคยพาไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลืมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คือว่าจริงๆผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วเบื้องต้นนะครับตอนที่ภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาเนี่ยจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็ได้พูดเรื่องนี้ไปเบื้องต้นแล้วก็เลยขออนุญาตนำมาขยายความต่อในรายการของไทยศึกษาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ได้พามีโอกาสนำนิสิตนะครับในรายวิชาเนี่ยก็ไปตามสถานที่ต่างๆที่สำคัญนะครับซึ่งสัมพันธ์กับประวัติของท่านสุนทรภู่บ้างนะครับหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏในนิราศของท่านสุนทรภู่บ้างนะครับแล้วก็อาจจะพาบุคคลทั่วไปอาจจะเป็นเพื่อนฝูงมิตรสหายอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆก็อาจจะเชิญผมไปเป็นวิทยากรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาบูรณาการกันนะครับบูรณาการเส้นทางการท่องเที่ยวบูรณาการวิธีการท่องเที่ยวเข้ากับวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่นะครับ
1: ซึ่งจะไปอิงกันกับ3ชื่อเพราะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจารย์ครับงั้นผมขอเป็นว่าตอนหน้าเราเดินทางกันจริงๆเลยกับอันน
0: ี้ได้ครับเราเกิดมานานแล้วครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางไม่ทันแล้วเพราะว่าใกล้ๆจะหมดแล้วแต่ว่าภายใน30วินาทีที่เหลือนี้อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าการไปเดินทางหรือว่าการที่เราจะไปสัมผัสกับภาษาอะไรต่างๆนานาเนี่ยกับคนณปัจจุบันนี้มันให้ประโยชน์อะไรครับอาจารย
0: ์อย่างแรกเลยก็ถือว่าเราจะเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์บ้านเมือง
1: ครับ
0: ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: คือเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นในที่ปรากฏเบื้องหน้าเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันมีที่มาที่ไปนะครับมันมีที่มาที่ไปการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้เห็นคุณค่าของสถานที่มากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นที่มาที่ไปมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจวิธีคิดของคนในอดีตว่าเขาสร้างบ้านเมืองมาเป็นอย่างนี้เนี่ยได้อย่างไร
1: ครับ
0: งั้นนี่เป็นความรู้สึกที่ผม
1: ในตอนหน้าเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ จิรวณิชกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับไทยศึกษาวันนี้หมดเวลาแล้วผมโกมุตคงเทศลาคุณฟังเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์ผมชื่อเก่งครับ
5: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
4: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้ง ที่เธอทำให้ผมอดใจ

0: ม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเทียนวงไพพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับกับรายการที่เรามาพบกันที่สถานีวิทยุจุฬานี่นะครับที่จุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสารสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับเลยมาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์กันในแต่ละสัปดาห์กันที่นี่นะครับนะเป็นรายการสดนะครับเพิ่งสอนหนังสือเสร็จไปที่สอนทั้งวันเลยเสียงแหบอีกแล้วนะครับนะก็วิ่งมาจัดรายการต่อนะครับงั้นถ้าเกิดใครอยากโทรศัพท์มาคุยกันนะครับพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์สถานีนะครับ02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับแล้วก็ทักทายผ่านทางเพจ Facebook ได้นะครับนะที่ชื่อผมเองนะครับเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยเขียนว่า JEWSADA นะครับเจษฎาแล้วก็ D-Dog เด่นดวงบริพันธ์นะครับนะก็จะสามารถเข้ามาทักทายนะครับอาจจะมาทิ้งข้อความทิ้งเรื่องของคำถามนะครับหรือทักทายกันก็ได้นะครับนะฉันก็พบกันได้ครับกับรายการของเราเจอกันทุกสัปดาห์เย็นวันศุกร์นะครับเรียกผมว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับโอเคอ่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องเลยนะครับนะแต่เดี๋ยวคงเลือกเรื่องมาเป็นเรื่องๆแล้วก็ถ้าใครติดตามทางเพจ Facebook อยู่มันก็มีเรื่องราวที่ผมก็โพสต์ไว้นะครับนะก็ไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นช่วงนี้ไม่สบายกันผมนี่2อย่างเลยนะทั้งใช้เสียงเยอะมาสอนเยอะแล้วก็ติดวัดอีกนะครับเมื่อก่อนวิ่งรอบจุฬาแล้วก็วิ่งวันที่มีฝนไปปล่อยติดวัดเลยนะครับนะแต่เช็ค ATK แล้วนะครับนะไม่ได้เป็นโควิดนะครับขณะก็ตามก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโควิดระบาดอย่างเงี้ยครับนะก็เลยทำให้พวกข่าวปลอมถ้าพวกข่าวปลอมเรื่องโควิดก็จะวนกลับมาอีกทีนะครับซึ่งแต่ละเรื่องก็เรื่องเก่าๆกันเลยนะครับหลายคนก็ทักมาว่าจริงครับอาจารย์บอกเก่าแล้วนะตั้งแต่ยุคนู่นโควิดกี่ปีละ2019นี่มา2026แล้วนะครับจะ7ปีแล้วนะครับนะอย่างนี้ผมก็มีเพจของเพื่อนผมเพจของเขาชื่อไอ้จงนะครับเดี๋ยวเป็นอาจารย์ทางด้านของจีนศึกษานะครับอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยที่มอชอเขาก็เอาโพสต์เรื่องโควิดสายพันธุ์ใหม่รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่านะเอามากลับมาแชร์กันนะครับไม่ใช่อีกนะครับนะแล้วบอกว่าเจอในไลน์บ้านเขาเองนะครับผมเนี่ยก็เจอในพวกไลน์ของจุฬาก็มีนะครับพวกไลน์สากลอมสากลร้านค้าจุฬาเขามาโพสต์เนี่ยว่าเตือนภัยบอกเฮ้ยข่าวเก่ากันเลยนะครับเนี่ยอย่างเนี่ยบอกว่ามีสายพันธุ์ XBC สายพันธุ์ B117 อะไรเงี้ยครับนะระบาดแล้วก็มีการบอกว่าอาการนะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันที่1จะเป็นอย่างนั้นวันที่2เป็นอย่างนี้เงี้ยครับนะก็ไม่ใช่ครับนะมันเป็นเรื่องเก่าเลยนะครับนะจริงๆตอนช่วงนั้นก็ไม่จริงนะครับนะพวกบอกว่าสายพันธุ์ใหม่บางทีก็ต้องไปเช็คว่าสายพันธุ์ตอนนั้นมันมีไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พอมีสายพันธุ์แล้วก็จะเบาลงด้วยซ้ำนะครับไม่ค่อยได้รุนแรงขึ้นอย่างที่สองคือพวกบอกว่าอาการโควิดอาการวันที่นั้นท่านี้จะเป็นอะไรเนี่ยครับอันนี้ไม่จริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับบางคนก็เป็นไข้ก่อนบางคนก็เจ็บคอก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครบังเอิญได้วันเนี่ยเตือนภัยจะปิดเมืองอีกแล้วนะจะล็อกดาวน์นี่ยิ่งชัดเลยนะครับสร้างความแตกตื่นมากๆรวมไปถึงพวกสูตรการรักษาโควิดการตรวจโรคโควิดด้วยตนเองการหายใจหรือกินสมุนไพรต่างๆข่าวปลอมหมดเลยครับนะฉันก็โควิดนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วมั้งนะครับอาจจะมีแค่บางคนนะคือถ้าติดเชื้อก็ไปพักผ่อนนะครับนะถ้าเทียบแล้วก็อย่างไข้หวัดใหญ่ครับน่ากลัวกว่านะหรืออัตราความป่วยไข้รุนแรงกว่าส่วนใหญ่เราก็จะติดโควิดกันไปหลายรอบแล้วแหละร่างกายพอมีภูมิคุ้มกันแล้วไม่เหมือนตอนปี2019 2020ซึ่งเราเพิ่งเจอใหม่ๆแต่ตอนนั้นถ้าเกิดติดในร่างกายเราก็แรงมากใช่ไหมครับนะร่างกายต่อต้านไม่เป็นตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนกันไปอีกนะครับนะก็ยิ่งมีภูมิคุ้มกันต่อโควิดนะครับ

อ่ะนี่ก็สั้นๆนะครับข่าวเล็กๆอีกข่าวนึงนะครับที่มีช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ครับนะช่วงนี้ผมทำคลิปวิดีโอกับทางเพจแบร์ไตไฮเทคนะครับนะซึ่งเขาก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะแล้วก็ซีรีส์หนึ่งที่เขาทำนะครับเป็นซีรีส์ที่สัมภาษณ์โดยมีพิธีกรเป็นดารานักร้องสาวชื่อดังนะครับคุณเชอปางนะครับรู้จักเนาะผมก็เป็นแฟนคลับมานานแล้วเชอปางอาริกุลนะครับที่เขาเป็นนักร้องวง BNK48 มาก่อนนะแล้วต่อมาก็มาเล่นภาพยนตร์นะครับเล่นละครหลายเรื่องเลยก็เป็นพิธีกรในช่องของแบร์ไตนะกับข่าววิทยาศาสตร์หลายข่าวนะครับล่าสุดก็มาทำซีรีส์ชื่อ DNA File นะครับรหัสลับของชีวิตนะปล่อยมา2ตอนแล้วครับ2 EP มานะครับซึ่ง2 EP เนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีผมเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์อยู่ในนั้นนะครับนะก็สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอเลียนสปีชีส์คือตอนแรกเราสัมภาษณ์เรื่องว่า DNA คืออะไรนะครับ DNA มีประโยชน์อะไรใช้ศึกษาอะไรได้บ้างใช้ไม่ใช้อะไรได้บ้างนะเช่นบอกว่าไปบอกหาพรสวรรค์เด็กอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องหลอกซึ่งก็มีการเอามาขายกันเยอะเลยใช่ไหมครับนะแต่ว่าที่เราพูดในรายการคือเรื่องของเอาไปทำการศึกษาว่ามีสิ่งมีชีวิตมีสปีชีส์ไหนบ้างแล้วก็มีใครเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไหมข้ามถิ่นไหมนะครับฉะนั้นมา2 EP แล้วใครสนใจไปติดตามดูได้นะครับตอนที่2นี่ตอนชื่อเราทุกคนคือผู้มาเยือนนะครับนะชื่อฟังเป็นปรัชญาดีมากเลยบอกว่าเหมือนกับเราเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมแต่เราเองก็เป็นเอเลี่ยนมาก่อนนะเพราะว่าเราก็เดินทางมาก่อนกันทุกคนก็เคยเดินทางเคลื่อนย้ายเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองครับนะที่เราดูว่าใครเป็นเอเลี่ยนใครแล้วที่สำคัญคือสร้างผลกระทบยังไงบ้างฉะนั้นในรายการเนี่ยจะเน้นมากเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่มีการนำเข้ามานะครับนะจะเข้ามาด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเช่นถ้าไม่ตั้งใจก็ติดมากับเรืออย่างอับเฉาเรือมีน้ำมาด้วยสัตว์ติดมาผมพูดถึงหอยแมงภู่ลายเสือหอยแมงภู่ลายเสือติดจากรัสเซียเนี่ยนั่นนู่นนะครับไประบาดที่แคนาดาที่อเมริกาจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากก็เชื่อกันว่ามาจากอับเฉาเรือนี่แหละครับนะในบ้านเราเองก็จะมีพวกเนี่ยนำสัตว์เข้ามาผ่านตลาดสัตว์แปลกต่างๆนะครับแล้วก็มีพระเอกของเราเป็นปลาหมอข้างทำนะพูดแต่ EP 1 EP 2ก็พูดถึงตัวนี้ว่ามันก็เป็นตัวที่เข้ามาแล้วก็มีรายงานว่ามันก็มากับเรื่องของการนำเข้านะสัตว์สวยงามนะหรืออาจจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้มีการระบาดเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่า DNA จะเข้ามาช่วยคลี่คลายปริศนาเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์โดยเฉพาะเรื่องปลาหมอคางดำยังไงใน EP ต่อๆไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะครับนะเปิดประเด็นเรื่องปลาหมอคางดำแล้วนะครับนะก็ต้องมีข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับปลาหมอคางดำเหมือนกันนะครับนะที่กาฬสินธุ์ครับคือเวลามีข่าวปลาหมอคางดำเนี่ยผมก็จะชอบเช็คคือส่วนใหญ่ก็จะแบบมีคนโพสต์วิดีโอเจอที่นั่นที่นี่อย่างอีกข่าวหนึ่งก็บอกเจอที่ราชบุรีเจอในอ่างเก็บน้ำที่ราชบุรีนะครับนะก็แตกตื่นกันหรือถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆกับย้อนไปก่อนนั้นก็คือไปเจอที่พัทยาบ้างที่ชลบุรีบางแสนบ้างผมก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นพื้นที่ระบาดอยู่แล้วนะครับแม้แต่ราชบุรีก็เป็นพื้นที่ที่เป็นระบาดอยู่แล้วนะก็ฉะนั้นถ้าไปดูปุ๊บตรงนี้มีโอเคมันมีระบาดอยู่แล้วก็ใครรู้ใครเจอใครจับได้ทำลายทิ้งครับหรือกินหนักดินดีสุดเลยนะครับนะถ้าแหล่งน้ำนั้นเป็นน้ำที่ค่อนข้างสะอาดนะครับนะไม่ใช่น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยพวกนี้ปลาเนื้อเยอะนะครับนะเนื้ออาจจะน้อยกว่าปลานิลแต่โดยรวมก็มีเนื้อนะครับเอาตัดหัวซะทำเป็นปลาแดดเดียวกินได้ทอดกินได้แต่ปัญหาคือล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะครับวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีคนแชร์คลิปวิดีโอนะครับว่าพบปลาหมอคางดำนะครับบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะกาฬสินธุ์คืออีสานใช่ไหมนะครับซึ่งคนก็แตกตื่นกันสินะครับในมุมหนึ่งคือเขารอกันมานานแล้วใช่ไหมว่าปลาหมอคางดำเหรอถ้ามาถึงอีสานนะเสร็จแน่ๆนะครับเรากินหมดแน่ๆนะครับแต่ก็น่าห่วงนะครับการระบาดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับร่างของการที่กำจัดมันได้ดีแค่ไหนนะครับนะถ้ากำจัดมันไม่ทันมันระบาดเพิ่มเติมก็ลำบากนะครับหรือว่าอย่างที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้คือเข้าไปในแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเข้าไปในบ่อกุ้งที่เขาเลี้ยงไว้คือคนหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นปลาดุร้ายเข้าไปมันได้กินกุ้งหมดเลยนะหรือปลาอื่นนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะปากมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับนะอาหารประจำของมันคือเป็นพวกซากด้วยซ้ำกินซากใบไม้ซากต่างๆแต่ถ้าเกิดมีลูกกุ้งลูกปลาเล็กๆที่เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปนลงไปในน้ำได้กระจายพันธุ์นะครับอย่างเงี้ยมันเข้าปากกินได้หรือที่หนักก็คือว่าบางทีเราก็ที่ชาวบ้านเขาทำคือเขาเลี้ยงแบบเรียกว่าเทวดาเลี้ยงนะครับก็คือมีบ่อกุ้งก็เปิด

น้ำจากลำคลองเข้ามานะครับเอาลูกพันลงไปปิดบ่อทิ้งไว้ 3-4 เดือนกะจะมาเก็บก็เจอแต่ปลาหมอคางดำเพราะว่ามันเองเนี่ยแย่งกินอาหารมันแย่งกินอาหารเก่งแล้วมันก็โตไวแล้วมันก็มีลูกหลานไวนะครับมันก็เลยแพร่ระบาดเต็มในบ่อกะจะมาจับอีกทีนึงก็เต็มไปหมดแล้วนะครับก็เสียใจกันใช่ไหมจริงๆมันต้องทำเรื่องกระบวนการกรองน้ำการเลี้ยงบกปิดมีการบำบัดน้ำก่อนเรื่องยาวๆนะครับดังนั้นที่มีข่าวเจอที่กาฬสินธุ์เนี่ยลักษณะคือไม่มีการโชว์ภาพนะครับว่าเป็นชะมงในพื้นที่เนี่ยที่บริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ตรงนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปาวนะครับนะมีชาวประมงจับได้ตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับในภาพข่าวนั้นนะฉันตอนแรกตกใจว่าโอ้เจอเป็นฝูงนะครับเจอตัวเดียวนี่ก็ยังสบายใจระดับหนึ่งเนาะถ้าเจอเยอะแล้วแย่เลยหรือถ้าเจอเยอะแล้วแถมเป็นตัวที่มีไข่อีกอันนี้ชัดเจนว่ามันกำลังแพร่ระบาดแล้วนะครับอันนี้มันก็เอ๊ะมันติดมากับอะไรหรือเปล่านะบางคนจะชอบคิดถึงว่ามีคนไปปล่อยหรือเปล่าถ้าไปปล่อยในเรื่องใหญ่เลยนะครับนะหรือว่ามากับปลานิลไหมคนมีพันปลานิลแล้วก็มีเอาลูกปลานิลมาปล่อยเพื่อให้มันโตแล้วมันในกลุ่มลูกปลานิลมีลูกปลาหมอคานำปนมาด้วยอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่นะครับพอมีข่าวปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับในอ่างเก็บน้ำลำปาวก็บอกว่าเบื้องต้นไม่พบในจุดที่สำรวจนะครับนะก็ยังไม่ยืนยันว่าไม่พบปลาหมอคานำทั้งหมดได้แน่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปแล้วก็ประสานพันธุ์ว่าอย่านำปลาหมอคางดำหรือแม้แต่เอเลี่ยนอื่นๆนะครับมีเยอะเลยจริงๆแล้วมีสารพัดปลาเลยอย่าไปปล่อยนะครับในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับหรือถ้าเจออย่างเคสเงี้ยสงสัยว่าใช่ไหมดูหน้ามันใช่ชัดๆเลยครับนะปลาหมอคางดำกับปลานิลนี่ตอนนี้น่าจะแยกออกแล้วเนอะปลานิลมันจะดูเหมือนลายเสือนะครับนะหน้ามันจะยาวๆยื่นๆหน่อยปากงอนๆหน่อยนะครับปลาหมอคางดำมันจะเหมือนปากทู่ๆลงมาแล้วก็มีคางที่มันมีลายสีดำๆเป็นปื้นๆอยู่นะไม่ต้องแบบดำเต็มนะเป็นแค่ลายนิดๆก็เต็มนะแล้วก็ไม่ค่อยมีลายตามตัวนะปลานิลนี่จะชัดว่าลายเป็นถึงที่หางเลยถ้าดูหางนี่เห็นชัดนะครับดูคลิปดูหางนี่ชัดในเชิงของเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยของด้านกรมประมงเนี่ย ก็ลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นี่คือข่าวล่าสุดของวันนี้เลยนะครับวันที่4กันยายนนะครับนะก็ลงตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็หลายคนบอกว่าโอ้ยแหมเหมือนตำรวจไปไล่จับของจดหมายก็หาไม่เจอใช่ไหมนะก็อันนี้คือทางเจ้าหน้าที่กรมประมงก็ไปพร้อมกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านด้วยนะครับเนี่ยช่วยกันดูนะครับเขาก็ไปดูตามพวกตะข่ายดักปลาที่วางไว้ต่างๆบอกมีเป็นร้อยจุดเลยนะครับนะซึ่งก็ยังไม่พบนะครับยังไม่พบว่ามีการจับได้เพิ่มนะครับบอกว่าตัวปลาที่จับในช่วงเช้านะครับดักด้วยรอบอันนี้ดักด้วยรอบร้อยหลังแล้วก็ยกยอก็จะเจอปลานิลกับปลาพื้นถิ่นปลากลุ่มปลาตะเพียนขาวปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนขาวต่างๆนะครับนี่ปลาตะเพียนทองโอเคก็ยังแสดงว่าระบบนิเวศที่อ่างเก็บน้ำนี่ก็ยังค่อนข้างจะสมบูรณ์นะมีปลาหลากหลายอยู่นะครับแต่ปลานิลก็เอเลี่ยนสปีชีส์นะครับฉะนั้นก็เขาก็บอกว่าจะมาตรวจสอบเรื่อยๆนะครับอีก2สัปดาห์ก็จะมาวางขายซ้ำนะครับว่าเจอหรือเปล่านะครับนะผมก็เห็นมีในโซเชียลบางคนก็เริ่มมีโพสต์รูปปลาตัวที่2แล้วก็ต้องมาตรวจสอบกันว่าจริงเท็จแค่ไหนคือก็น่าห่วงว่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับคือเจอเนี่ยก็ต้องช่วยกันจัดการแต่ถ้าเกิดใครตั้งใจเอามาปล่อยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับนะหรือมาทำคอนเทนต์นะเอามาแล้วก็เอาจากที่อื่นมาแล้วก็มาให้ดูว่านี่ไงมีที่อีสานนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยของปลาหมอคางดำเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดที่ค่อนข้างติดทะเลนะครับทางภาคกลางเราทางภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้แล้วก็ฝั่งที่เป็นฝั่งอ่าวไทยนะยังไม่มีรายงานในฝั่งอันดามันนะครับนะซึ่งหวังว่าจะไม่ขยายเพิ่มผมเห็นข่าวแวบๆเหมือนกับจำนวนของจังหวัดที่พบเนี่ยนะครับถ้าอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์นะไม่ใช่ว่าเจอแค่ตัวเดียวแล้วต้องประกาศเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ว่าต้องเจอกี่ตัวในพื้นที่ไหนอำเภอไหนบ้างเนี่ยจำนวนจังหวัดลดลงด้วยซ้ำนะครับนะได้ข่าวว่าจากที่สุดจาก22จังหวัดเหลือ18หรือ19จังหวัดนี่แหละแต่ว่าในเชิงอำเภอเนี่ยบางจังหวัดก็เจออำเภอเพิ่มขึ้นก็ต้องแปลว่าต้องควบคุมกันดีขึ้นนะครับนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อย่าไว้ใจครับอย่าไปคิดว่าโอ้มาแล้วคนอีสานจะได้มีปลาตัวกินไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะนะครับมันไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นแต่ว่าอย่าให้มันระบาดเลยครับนั่นเป็นเรื่องปัญหานะครับนะโอเค

ขออภัยนะครับผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้นะครับมาครับทีนี้เรื่องสำคัญที่เราจะคุยหลักๆมี2เรื่องนะครับนะเป็นการเตือนภัยนะครับจะเป็นการเตือนว่าไม่เป็นภัยหรอกนะครับนะเตือนภัยอันแรกเป็นเรื่องของน้ำยาล้างแอร์ครับคือมันก่อนเนี่ยนี่จะเป็นข่าวเล็กๆนะแต่ว่าผมว่าน่าสนใจเพราะว่านักข่าวโทรมาสัมภาษณ์ผมด้วยนะครับนักข่าวจากอมรินทร์ทีวีนะโทรมาตอนเย็นบอกว่าอาจารย์มันมีเคสคนเอาสาดน้ำกรดใส่หน้ากันนะครับผมก็จะเลอะน่ากลัวจังเลยเคสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามีนะครับสาดน้ำยาใส่หน้าแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ใช่น้ำกรดไม่ได้แบบตรงๆว่านี่คือน้ำกรดนะเขาบอกว่าอาจารย์เขาใช้น้ำยาแอร์สาดหน้าผมก็ฮะไม่เคยได้ยินมาก่อนมีการเอาน้ำยาใส่กันด้วยเหรอแล้วคนที่โดนก็คือคุณภรรยาเนี่ยโอ้ต้องเข้าโรงพยาบาลหน้าเสียโฉมเลยนะครับนะเรื่องราวบอกว่าอันนี้ผมไปถอดมาจากในคลิปข่าวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวที่เขียนละเอียดแต่ว่าประมาณนี้ก็คือบอกว่ามันออกข้างจะบอกแนวรักสามเศร้านะครับไม่พูดชื่อแล้วกันบอกว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปคบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอ้ยเขามีรูปมีเมียอยู่แล้วนะครับก็เลยจะขอเลิกแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกครับก็นัดเจอกันแล้วก็ทะเลาะกันบอกทะเลาะกันบนรถทางผู้ชายก็เลยเอาน้ำเนี่ยน้ำยาเนี่ยครับน้ำยาแอร์เนี่ยสาดหน้านะครับซึ่งก็ในข่าวครั้งแรกเลยก็เรียกว่าน้ำกรดเลยเพราะว่าสิ่งเกิดขึ้นคือว่าหน้าก็เสียโฉมเลยครับมีการไหม้เกิดขึ้นมีการบาดเจ็บมีทั้งหน้าศีรษะลำคอหน้าอกแขนมือและแผ่นหลังทั่วเลยนะครับพอมีภาวะเนื้อตายเกิดขึ้น 5-10% ด้วยทางตำรวจก็ไปจับกลุ่มผู้ชายคนที่ว่ามานะครับนะเอามาควบคุมตัวนะครับแล้วก็ทั้งเขาก็สัมภาษณ์นักข่าวว่าเขาก็คบกับคุณผู้หญิงเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีลูกด้วย1คนด้วยก็นับเป็นภรรยานะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเบอร์1อีกฉะนั้นคุณผู้หญิงนี้กลายเป็นเบอร์2นะครับเบอร์1น่ะก็รู้นะว่าเขามีกำลังคบอยู่กับเบอร์2นะครับซึ่งเบอร์1ก็คบมาเป็น10ปีแล้วเอาเรื่องใหญ่อีกบอกว่าแต่เขาเนี่ยไปคิดว่าไปพบว่าคุณผู้หญิงที่โดนสัตว์น้ำเนี่ยนะโดนสัตว์น้ำกรดเนี่ยไปมีผู้ชายอีกคนนึงอีกว่าผมว่ามันอีลงตรงนางไปหมดเลยนะครับนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปดื่มเหล้ามานะครับฉะนั้นจังหวะนั้นน่ะมีทางคุณผู้หญิงในรถที่มาเถียงกันเนี่ยเอาขวดเหล้าตีหัวเขาโมโหเขาเลยหยิบว่ามีของในรถเนี่ยก็สาดใส่เลยนะครับว่าจะป้องกันตัวก็เป็นน้ำยาล้างแอร์ที่ว่าแต่พอสาดไปแล้วเนี่ยก็เห็นว่าคุณผู้หญิงเขาแสบตาใหญ่เลยเขารีบหยุดแล้วพาไปโรงพยาบาลแล้วยืนยันว่ามันไม่ใช่น้ำกรดแต่เป็นน้ำยาล้างแอร์ที่เอาไว้ล้างให้ลูกค้าติดรถไว้นะครับนะซึ่งเรื่องใหญ่ครับน้ำยาล้างแอร์ก็เป็นสารเคมีนะครับนะตอนแรกก็น้ำยาแอร์มันที่ใช้ฉีดให้แอร์เย็นเหรอไม่ใช่ใช่ไหมน้ำยาล้างแอร์คือใช้ล้างเลยครับนะใช้ล้างพวกคอยแอร์พวกแผงคอยแอร์ที่มันอาจจะสกปรกเลยเขาไปล้างแต่มันก็เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนครับนะขึ้นกับสูตรบางสูตรก็จะเป็นกลุ่มน้ำกรดแท้ๆเลยผมเคยได้ยินว่าเป็นโซเดียมกลุ่มที่เป็นไฮโดรฟูออไรด์นะครับนะกลุ่มกรดไฮโดรฟูออไรด์ซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากนะครับหรือที่เจอกันบ่อยก็คือกลุ่มของโซดาไฟโซดาไฟก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับฉะนั้นโซดาไฟเนี่ยเขาบอกเนี่ยเคสนี้น่าจะโซดาไฟแหละซึ่งโซดาไฟไม่ใช่กรดนะครับต้องเห็นภาพก่อนถึงไม่ใช่กรดก็กัดกร่อนได้ครับโซดาไฟเนี่ยเป็นด่างครับเป็นด่างรุนแรงมากเลยนะครับฉะนั้นด้วยศักยภาพของมันเนี่ยมันก็เป็นสารเคมีนะเอาไปทำความสะอาดไปล้างพวกคราบฝังแน่นได้แต่ความที่มันกัดกร่อนได้ถ้าเราโดนผิวหนังเนี่ยก็จะทำให้เกิดไหม้นะครับโดนตาก็ระคายเคืองตาบอดได้นะหายใจเข้าไปมันก็เข้าไปกัดกร่อนในระบบทางเดินหายใจได้เขาถึงบอกว่าใช้จริงๆเนี่ยต้องระวังนะต้องใส่ถุงมือใส่หน้ากากนะครับนะป้องกันสารเคมีห้ามสูดดมนะครับเวลาไปผสมสารก็ต้องผสมให้ถูกต้องตามคู่มือนะครับนะอัตราส่วนเท่าไหร่ให้ถูกต้องเวลามาใช้ใช่ไหมครับบอกว่ามันก็คือถ้าเอาไปแช่ปกติแช่แผงคอยแอร์เนี่ยกัดกร่อนเนี่ยถ้าแช่นานเกินไปนะครับแช่ไม่ถูกเนี่ยก็อันตรายอีกนะครับตัวแผงคอยแอร์เนี่ยรั่วได้เลยนะครับเนี่ยมันกัดอลูมิเนียมตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าล้างออกไม่หมดนะครับโดยตีมันต้องล้างออกด้วยนะก็ทำให้มีสารเคมีกัดกร่อนโลหะได้ดังนั้นถ้าเอามาสาดหน้ากันก็อันตรายสูงมากนะครับอุทาหรณ์คือไม่ต้องว่าเป็นน้ำยาแอร์หรือน้ำยาไหนหรอกครับสารเคมีอะไรก็ตามเนี่ยครับนะให้คิดซะก่อนว่าอันตรายนะครับอย่าไปคิดว่ามันปลอดภัยให้นึกซะก่อนว่าอันตรายไม่ใช่ของที่จะมาใช้ในการที่เอามาสาดใส่กันนะครับนะต่อสู้ป้องกันตัวเหรอถ้าเรารู้ว่าอีกคนก็เป็นคนที่เรารู้จักเราแคร์ก็ไม่ควรใช้ตั้งแต่แรกนะครับนะโอเค

ก็ระวังกันด้วยนะครับสารเคมีต่างๆทักทายทาง Facebook นะครับคุณบ้านรักแอร์ดีจริงเย็นชัวร์คุณกำพลนะครับทักว่าสวัสดีครับอาจารย์ฟาร์มกุ้งชายฝั่งพระสุทธิ์เจดีย์บ้านผมตอนนี้ปลาหมอคางดำยึดพื้นที่ไปหมดแล้วปลาท้องถิ่นที่เคยมีเช่นปลากระบอกปลากุเลาไม่มีเห็นนานแล้วนะครับต่อไปเราคงได้บริโภคปลาหมอคางดำอย่างเลี่ยงไม่ได้น้ำเค็มมันก็ยังรอดเลยครับอาจารย์แต่ในแง่ดีเราจะมีปลากินอย่างอุดมสมบูรณ์ไปอีกนานนะครับนี่ก็คงขำๆนะเพราะว่าอย่าเลยครับนะปลามันคนละเกรดคนละราคาเลยนะครับนะถ้าเจอถ้ามีที่ไหนมันต้องพยายามช่วยกันกำจัดนะครับถึงได้บอกตั้งแต่แรกจริงๆเราในเชิงนักชีวะเนี่ยเราสนใจเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ดีครับที่เรามาตระหนักกันถึงตอนนี้นะครับนะจะพยายามควบคุมไว้นะครับอย่าให้มันระบาดมากมายพระเจดีย์สุพรรณการก็เป็นพื้นที่ระบาดอยู่นะครับนะก็เป็นพื้นที่ที่อย่างที่ว่าครับมันค่อนข้างจะแพร่พันธุ์เก่งเป็นโดมิแนนต์สปีชีส์มันแย่งทรัพยากรปลาอื่นก็เลยลดลงไปครับนะปลาหมอคางดำไม่แน่นะบางคนก็บอกว่าก็ดีเนาะต่อไปถ้ามันโตง่ายอย่างนี้ก็เปิดบ่อไว้เอาปลาเอาน้ำเข้าปลาทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เต็มบ่อเองนะก็อาจจะมุมนึงนะครับนะแต่ถ้าคนที่เขาเป็นคนพื้นถิ่นหรือคนที่เขาทำการประมงการค้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่พอเลี้ยงอยู่เขาจะบอกว่าอย่าไปทำให้มันเป็นพระเอกชนะนะครับเขาชอบพูดอย่างเงี้ยอย่าไปทำให้พระเอกชนะนะต้องทำลายมันก็เห็นด้วยครับนะอ่ะกับเวลาที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันวันนี้อีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องนี้เก่าแล้ววนเวียนกลับมาแต่ก็กลับมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นประเด็นค่อนข้างมากเพราะว่ามีการพาดพิงถึงด้วยนะครับนะ เรื่องเกี่ยวกับว่าน้ำดื่มนะครับตามที่เขาแจกตามที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันบริโภคได้ไหมนะครับมันก็มีอาสาของอินฟลูเอนเซอร์ผมเจอสองเจ้านะอันนึงก็เป็นโพสต์ใน Facebook อีกอันนึงก็เป็นใน TikTok นะครับพูดคล้ายๆกันว่าโอ้ยน้ำดื่มพวกนี้นะอันตรายนะเพราะมันมีไอระเหยของสารเคมีเช่นพวกน้ำมันนะที่น้ำมันที่ปั๊มเนี่ยซึมเข้าไปนะกินแล้วอันตรายนะครับถ้าได้แจกมาเนี่ยไม่กินเลยนะครับนะเขาทั้งคู่บอกว่าไม่กินเลยนะครับนะแล้วก็คนก็เข้าไปเถียงเยอะเพราะจริงๆผมก็เคยอธิบายเรื่องนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับเขาไปเถียงโดยการที่ก็มีการโค้ดมีการอ้างถึงผมด้วยแล้วก็เอาเนื้อหาที่ผมเคยโพสต์ไว้เคยให้สัมภาษณ์กับทางเพจโคแฟกนะครับเป็นเพจตรวจสอบข่าวเนี่ยไปโพสต์ไว้เขาก็เถียงกันอีกนะครับนะโต้เถียงกันอีกว่าโอ้ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนคนที่เขาตั้งเรื่องนี้เขาบอกว่าแล้วจานกินหรือเปล่านะผมก็โพสต์ตัวไปดูว่าโอ้ยผมได้ประจำนะครับแถวบ้านผมมีปั๊มซิโนเปกก็เป็นซัสโกเติมน้ำมันแล้วได้น้ำแถมเป็นขวดๆแล้วผมกินประจำเลยครับนะเป็นนะผมชอบกินน้ำทั้งวันทั้งเช้าเย็นอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรครับนะนั้นคำสรุปตอนนี้ก็อย่างนี้ครับนะที่กลัวกันเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าขวดพลาสติกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรูพุนนะขนาดมองไม่เห็นเป็นไมโครพอนะครับเล็กมากเลยใช่ครับคือพลาสติกเองมันก็มีโครงสร้างของมันในเชิงเคมีนะรูพุนเนี่ยถ้ามองว่าจะให้มันเป็นขนาดจริงๆก็คือ2นาโนเมตรก็เล็กกว่าฝุ่นPM 2.5 นะครับนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมมติบอกว่ามีคนบอกว่าฝุ่นเข้าได้อันนี้ไม่จริงมีคนบอกว่าเชื้อแบคทีเรียเข้าได้ในนั้นมีเชื้ออยู่อันนี้ก็ไม่จริงนะครับไอ้ระเหยน้ำมันถามว่าเข้าได้ไหมมันก็พอได้นะครับคือทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เคยอธิบายเรื่องนี้ผ่านทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนะครับว่าขวดเพชรเนี่ยหรือขวดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตเนี่ยครับ PET เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาป้องกันไม่ให้ไอ้ระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้านะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะฉะนั้นความสามารถมันในการต้านทานสารพวกอโรมาติกคาร์บอนเนี่ยพวกนี้นะครับนะไฮโดรคาร์บอนเนี่ยพวกเบนซีนสารพวกนี้อยู่ระดับปานกลางนะก็ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยนะครับดังนั้นทางกรมบอกว่าถ้ามันจะเข้าได้เนี่ยก็ต่อเมื่อว่าขวดเนี่ยขวดน้ำเราเนี่ยนะครับต้องอยู่กับพื้นที่ที่มีไอระเหยของน้ำมันพวกนี้เข้มข้นสูงมากนะครับเช่นเป็นพื้นที่ปิดนึกภาพว่าเป็นห้องหนึ่งแล้วก็มีถังน้ำมันมีก็มีขวดน้ำอยู่เงี้ยมันพื้นที่ปิดนะครับมีการอยู่กับตรงหัวจ่ายน้ำมันนะครับนะหรือว่าต้องเร่งด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยมันถึงซึมเข้าไปได้ฉะนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีหลักฐานนะครับบอกว่าที่บอกว่าน้ำดื่มเนี่ยถ้าไปตั้งวางตามปั๊มน้ำมันเนี่ยมันก็จะดูดซึมเอาบรรดาสารพิษพวกนี้เข้าไปนะครับจนเป็นอันตรายได้นะครับนะบอกว่าในระดับที่เราใช้สัมผัสในชีวิตประจำวันนะครับนะทั่วๆไปแม้แต่คนเราเองอยู่ใกล้บริเวณที่มีน้ำมันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเสี่ยงต่อการเป็นปัญหาทางสุขภาพนะครับนะเรื่องพวกนี้มันคือกับเรื่องของโอเคถ้ามองในเชิงทฤษฎีมันก็น่ากลัวหมดละครับนะแต่ว่าต้องมองในเชิงปฏิบัติด้วยในอเมริกาก็มีการตั้งเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าถ้าเกิดคุณเก็บน้ำดื่มก็อย่าเก็บไว้กับน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับนะหรืออย่าเก็บไว้นานคำว่านานเขาคือเป็น

0: ีครับนะฉะนั้นการที่ขวดมันจะเริ่มเสียหายมีสารเคมีปลดปล่อยออกมามันต้องอยู่โดนความร้อน60องศาเซลเซียส11เดือนน่ะขวดมันถึงจะเริ่มเสื่อมแล้วก็มีสารออกมาคุณก็กลัวนั่งตากแดดใช่ไหมครับโดยสรุปก็คือว่ากินได้ครับบริโภคได้แต่ว่าก็ต้องคอยดูนะว่าคุณภาพมันดีไหมนะครับนะมีสลากมีวันหมดอายุชัดเจนไหมที่เขามาแจกเนี่ยเขาแจกดีไหมมีขวดโดนมีการเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยไหมซึ่งปกติผมเชื่อว่าตามปั๊มเนี่ยแจกเร็วครับแป๊บๆก็หมดนะครับนะน้อยที่ว่าจะตั้งทิ้งไว้เป็นเดือนหรือว่ามีโดนแดดจัดๆอะไรเงี้ยครับนะโอเคอ่ะประมาณนี้ครับใครสนใจรายละเอียดไปอ่านเพิ่มเติมในเพจ Facebook ของผมได้นะครับผมก็ใส่รายละเอียดไว้ในเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้ที่เองบายจันเจตนะครับแล้วก็เพจของเรื่องชื่อเจษดาวนพันธ์เนี่ยครับก็สามารถใส่ได้ครับนะโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอเดินทางกลับบ้านด้วยสุขภาพแล้วก็หวังว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องใหม่ๆมาคุยกันให้สนุกๆอีกนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีสวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM

0: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
1: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
2: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
0: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
3: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
0: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
3: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
2: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
4: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
5: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
6: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
7: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
6: ุ
7: ณต
6: ้
7: อง
6: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
5: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
6: พี่อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
4: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
8: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคน

0: ให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี
2: ้ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นรุตสุทธจิต

สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ

สืบเสียงสืบป่าสืบคุณค่าดนตรีไทยเพื่อการอนุรักษ์วันที่1กันยายนของทุกปีตรงกับวันสืบนาคเสถียรวันที่เราร่วมรำลึกถึงความเสียสละของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสานต่อเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าเมื่อพูดถึงธรรมชาติเห็นได้ว่าธรรมชาติไม่ได้ปรากฏอยู่เพียงในเรื่องของการอนุรักษ์เท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนานและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์นี้ได้อย่างชัดเจนก็คือดนตรีไทยในบทเพลงไทยธรรมชาติถูกถ่ายทอดออกมาในหลากหลายรูปแบบทั้งการพรรณนาความงดงามของป่าไม้ดอกไม้สายน้ำและสัตว์นานาชนิดรวมถึงเรื่องราวของการเดินทางการชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนที่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวตัวอย่างเช่นเพลงแขกสาหร่ายเถาที่มีบทร้องพรรณนาถึงดอกไม้และพันไม้นานาชนิดขณะที่เพลงตะลุ่มโป่งเถาถ่ายโทษภาพการชื่นชมความงามของธรรมชาติและบรรยากาศในป่าส่วนเพลงตามกวางเถากล่าวถึงกวางและพรรณนาความงามของสัตว์ป่าและเพลงนกกระจอกทองเถามีเนื้อหาที่กล่าวถึงนกและธรรมชาติของสัตว์อีกตัวอย่างหนึ่งคือเพลงสมิงทองเทศเถาซึ่งมีบทร้องพรรณนาถึงความงดงามของธรรมชาติและพันไม้สะท้อนภาพการเดินชมป่าและสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางแต่ความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงแค่การบรรยายธรรมชาติเท่านั้นเพราะในหลายบทเพลงนำธรรมชาติมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกและเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรักความคิดถึงความสุขหรือความเศร้าภาพของดอกไม้สายน้ำป่าไม้และบรรยากาศรอบตัวจึงอาจกลายเป็นสิ่งที่ช่วยสื่ออารมณ์ของตัวละครหรือทำให้เกิดการรำลึกถึงใครบางคนขณะเดียวกันบทเพลงจำนวนไม่น้อยยังสัมพันธ์กับวรรณคดีและวิถีชีวิตของคนไทยทำให้ธรรมชาติมิได้เป็นเพียงฉากประกอบเรื่องแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเรื่องและการถ่ายทอดความรู้สึกเช่นเดียวกับชื่อเพลงที่นำสัตว์และพืชพันธุ์มาเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเพลงกบเต้นกระต่ายกินน้ำค้างกระต่ายชมจันทร์กระแตไต่ไม้กล่อมช้างกระเวกเล็กกระเรียนทองคังคกปากสะค้างข่าวกินกล้วยงูรัดเขียดจระเข้หางยาวจิ้งจกทองเต่ากินผักบุ้งนกขมิ้นไทยนกเขาคะแมนกจาก

นกเอี้ยงตัวผู้นกเอี้ยงตัวเมียพญาลิงขาวภูมิมรินมดน้อยม้าย่องแมลงวันทองสาลิกาชมเดือนสิงโตเล่นหางไส้เดือนฉกจวักหงขาบแก้วหนีเสืออินทรีขาบช้างกล้วยไม้เกสรมาลาจำปีจำปาจีนเก็บดอกไม้ดอกไม้ใสดอกไม้ไพรพวงร้อยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบตัวเป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการและวัฒนธรรมทางดนตรีของคนไทยมาอย่างยาวนานดนตรีไทยจึงมิได้บอกเล่าว่าในธรรมชาติมีอะไรแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยในอดีตมองธรรมชาติอย่างไรใช้ชีวิตสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างไรและนำสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวและความรู้สึกผ่านเสียงดนตรีดังนั้นหากสืบนาคเสถียรเคยใช้เสียงของตนเองเพื่อพูดแทนชีวิตในผืนป่าดนตรีไทยเองก็มีเสียงที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเช่นกันค้นคว้าและเรียบเรียงโดยณรุตสุทธจิตและจิรการสิริกวี

0: พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ในวันนี้นำเสนอท่านผู้ฟังด้วยรายการเพลงไทยไพเราะชื่อรายการในวันนี้ก็คือสืบเสียงสืบป่าสืบคุณค่าดนตรีไทยเพื่อการอนุรักษ์เพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์แล้วก็พูดถึงสืบนาคเสถียรในสารานุกรมคุยกับดนตรีวันนี้บทเพลงก็เลยจะนำเสนอท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เรื่องของป่าเขาบทเพลงแรกก็คือเพลงไอยราชูงวงเถาโอ้โหท่านผู้ฟังถ้าพูดถึงเพลงเถานี้จะยาวมากเลยในครั้งนี้ก็จะเป็นการขับร้องของวิภาพรเกิดผลบรรเลงดนตรีโดยวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบนไอยราชูงวงเนี่ยเดิมก็แน่นอนที่สุดท่านผู้ฟังของเก่าก็เป็นอัตราจังหวะ2ชั้นประเภทปรบไก่มีท่อนเดียว5จังหวะไม่ทราบนามผู้แต่งแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการนำมาขยายเป็นบทเพลงเถาไปเลยโดยครูสำราญเกิดผลท่านผู้นี้ก็เป็นผู้รู้ทางด้านดนตรีเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ทำเที่ยวกับทุกท่อนให้เป็นลูกล้อลูกขัดไพเราะมากเลยเป็นเถาเมื่อปีพุทธศักราช2524ท่านผู้ฟังก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากเลยส่วนบทร้องท่านผู้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญฟังไอยราชูงวงเถาแต่ขอให้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าเพลงนี้ยาวมากแล้วรายการเราไม่พอก็จะขอตัดตอนท้ายไปหน่อยหนึ่งนะท่านผู้ฟังขอเชิญฟัง

สำหรับบทเพลงที่สองที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงเถาเหมือนกันท่านผู้ฟังเพลงมู่ล่งเถาในครั้งนี้ก็เป็นการบรรเลงของวงดนตรีไทยกรมศิลปากรผู้ที่ขับร้องในครั้งนี้ก็คือเกียรติศักดิ์ร่มสันเทียที่เลือกเพลงมู่ล่งเถาไหมท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะก็เพราะว่าเป็นเพลงที่เนื้อร้องเนี่ยบรรยายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเขาธรรมชาติมาจากบทละครเรื่องอุณรุตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หนึ่งท่านผู้ฟังเอาเรามาพูดถึงดนตรีกันนิดนึงว่าเพลงมู่ล่งเถาอันนี้ก็เดิมก็เป็นอัตราจังหวะสองชั้นของเก่าเป็นประเภทเพลงฉิ่งมีท่อนเดียว4จังหวะเป็นเพลงสมัยอยุธยาต่อมาอาจารย์มนตรีตรโมทก็นำมาแต่งเลียนสำเนียงจากเพลงพื้นเมืองแถบชวามลายูที่เรียกว่าวายังบุหลงวายังแปลว่าละครบุหลงแปลว่านกซึ่งก็ทำให้บทเพลงเนี่ยคล้ายๆว่าทุกคนก็เริ่มจะมีความเข้าใจว่าจะเป็นการอธิบายถึงป่าเขาสัตว์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่เหมือนกับว่ารู้กันว่าอ่ะถ้าจะเป็นเรื่องของการขับร้องประกอบเพลงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเขาก็เลยเป็นเรื่องราวเนี่ยท่านผู้ฟังที่เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้ฟังขอเชิญฟังบทเพลงมู่ล่งเถาและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: กลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งกว่าไม่สนเรามันคนจน
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมก

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้รายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศมาพบกับท่านตามนัดตามเดิมนะคะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะหรือแป๊บเดียวเป็นเดือนกันยายนซะอีกแล้วนะคะเราจะขอทบทวนเรื่องราวที่เล่าไปเมื่อเดือนที่แล้วก่อนดีไหมคะเพราะสำหรับท่านบางคนเนี่ยก็ฟังมานานแล้วแต่บางท่านก็เริ่มฟังนะคะก็มักจะคล่องใจว่าพูดเรื่องอะไรกันครับแล้วทำไมอ่ะมาฟังกลางงานเนี่ยแล้วทำไมรายการพัฒนศึกษามาพูดเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาสังคมนะคะแต่ถ้าจะเริ่มเท้าความตรงนี้มันก็จะยาวนานมากเลยนะคะเอาเป็นอันว่าวันนี้ผู้จัดรายการนะคะอาจารย์กนิกาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะโดยเฉพาะท่านผู้ฟังท่านใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเริ่มรู้จักรายการเนี่ยเชิญชวนให้มารู้จักหนังสือดีเล่มหนึ่งนะหนังสือวรรณคดีไทยเล่มหนึ่งซึ่งเกิดนานละมีขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยนะคะเราท่านๆเนี่ยคนไทยพอบอกว่าหนังสือสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาก็รู้จักกันคือศิลาจารึกนะคะเล่มเดียวเท่านั้นน่ะไม่ได้บอกว่าเล่มเดียวเหรอนะคะศิลาจารึกนะคะก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแหละแต่ท่านผู้ฟังจะทราบไหมว่านอกจากศิลาจารึกที่เป็นวรรณคดีล้ำค่าที่เกิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยนะคะก็ยังมีหนังสือที่ทรงคุณค่าที่ยังพอมีเหลือสืบมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องหนึ่งก็คือหนังสือไตรภูมินะคะท่านผู้ฟังที่ฟังใหม่เนี่ยนะคะก็จะคุ้นคุ้นหูไหมคะหนังสือไตรภูมิซึ่งสมเด็จกรมเหตุดำรงราชานุภาพเนี่ยก็ส่งชี้แจงไว้นะในบานแผนกแข่งหนังสือเล่มนี้นะว่าหนังสือไตรภูมิเนี่ยนะเป็นของพญาฤทัยแห่งกรุงศรีสัชนาลัยนะคะท่านก็บอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นของพญาฤทัยแห่งกรุงศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะคือพญาฤทัยหรือพระธรรมราชาที่หนึ่งนั่นเองนะคะต้นฉบับเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคะเป็นหนังสือจานจออารอเรือนะคะจานหรือจารึกในใบลานนะคะที่เมื่อในสมัยรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพเนี่ยนะคะก็ทรงมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือเก่ามากนะคะมีศัพท์เก่าๆที่ไม่เข้าใจและที่เป็นศัพท์อันเคยพบแต่ในศิลาจารึกครั้งกรุงสุโขทัยหลายศัพท์นะฟังแล้วยากไหมคะท่านฟังคะน่าเชื่อว่าหนังสือไตรภูมิเนี่ยฉบับเดิมจะได้แต่งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจริงแต่คัดลอกกันมาหลายชั้นหลายตอนจนวิปลาสคลาดเคลื่อนหรือบางทีก็จะได้ดัดแปลงสำนวนและแทรกเติมข้อความเข้านะเมื่อในครั้งกรุงเก่าบ้างก็อาจจะเป็นไปได้นะฟังแล้วยุ่งๆนะคะอ้าวตายจริงหนังสือที่เราในภูมิที่เราอ่านจนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการคลาดเคลื่อนบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการเติมของ

ผู้ส่งความรู้ในสมัยกรุงเก่าเนี่ยอาจจะแทรกความเห็นของตนเองเข้าไปด้วยถึงกันนั้นก็ตามเนี่ยนะคะโวหารหนังสือเรื่องนี้ก็ยังเห็นได้ว่าเก่ากว่าหนังสือเรื่องใดๆในภาษาไทยนอกจากศิลาจารึกที่ได้ค้นพบมาจึงนับว่าเป็นหนังสือเรื่องดีด้วยอายุเนี่ยก็ประการหนึ่งนะคะที่อ่านมาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะท่านฟังคะอาจารย์กนิกาไม่ได้คิดไม่ได้เขียนเองก็คือนำมาจากบทนำในหนังสือเรื่องเล่าเรื่องในไตรภูมิของท่านเสถียรโกเสศหรือพญานุมานราชทนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ฟังมาแล้วก็คงเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้แน่นอนนะคะทีนี้บางคนที่บอกว่าก็เคยอ่านไตรภูมิมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะก็จะค้นพบว่าหนังสือไตรภูมิดังที่เล่าตรงที่เอ่ยมาถึงความสำคัญหรือที่ทรงคุณค่าเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อความในหนังสือไตรภูมิเนี่ยที่กล่าวถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องกำเนิดของสัตว์นะกำเนิดของยักษ์มารมนุษย์เทวดาพรหมและเรื่องกำเนิดของสกลจักรวาลว่ามีเป็นขึ้นได้อย่างไรตรงนี้สำคัญมากนะคะหนูน่าเพราะว่าอะไรก็จะรู้ไปทำไมล่ะก็เป็นความรู้ของคนสมัยก่อนที่พยายามจะรู้และเข้าใจเรื่องสร้างโลกนะหาคำตอบไม่ยากได้เรื่องภูมิศาสตร์เรื่องตายแล้วไปไหนแล้วก็เรื่องอะไรอื่นๆอันเป็นเรื่องลึกลับลึกซึ้งนะเมื่อคิดค้นแล้วก็คิดเห็นว่าเป็นอย่างใดก็กล่าวไปตามความเห็นนั้นเรื่องอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกศาสนาค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นเรื่องที่ชนิดที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า cosmology และ mythology นะบางทีเราเรียนทฤษฎีฝรั่งจากหนังสือตะวันตกนะปรัชญาการศึกษาอะไรต่างก็จะมีคำสองคำนี่แหละ cosmology และก็ mythology บางทีก็ไม่เข้าใจว่าเออมันแปลว่าอะไรกันนี่นะคะทีนี้พอจะมีเวลาจริงๆแล้วข้อความที่เล่ามาเนี่ยก็เคยได้ขยายความไปหลายครั้งแล้วแต่สำหรับผู้ที่ถามกันมาเนี่ยก็มักจะถามปรึกซ้ำซ้อนกันเพราะบางคนก็ไม่เคยฟังอ่ะพูดจาเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะเอาล่ะท่านเกษียณโกเศษนะก็ได้อธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยบอกว่าในหน้าต้นของหนังสือไตรภูมิเรื่องนี้บอกไว้ว่ารวบรวมข้อความมาจากคัมภีร์ต่างๆของพุทธศาสนารวม30คัมภีร์ค่ะแล้วก็ให้ชื่อคัมภีร์เหล่านี้ไว้ด้วยนะซึ่งล้วนเป็นคำผีชั้นรองนะคะเราจะมีคำศัพท์นะคะถ้าท่านที่เป็นนิสิตนักศึกษาฟังไว้เนี่ยก็จะบอกว่าเออมีคำผีชั้นต้นกับคำผีชั้นรองนะนี่ทีนี้ที่บอกว่ารวบรวมมาจากคำผีของพุทธศาสนารวม30คำผีเนี่ยท่านเสด็จเกษตรท่านบอกว่าคำผีเหล่านี้นะเป็นคำพีชั้นรองแต่งขึ้นเพื่ออธิบายเพิ่มเติมข้อความในพุทธศาสนานะคะถ้าจะพิจารณาเนื้อหาอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาก็ไม่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ค่ะจะพูดช้าๆนะคะเพราะบางทีเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอยู่เหมือนกันถ้าจะพิจารณาเนื้อหาอันแท้จริงในพุทธศาสนาก็จะย้ำอีกทีก็ไม่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นอจินไตยมีคำศัพท์ทางพุทธศาสนาขึ้นมาอีกคำศัพท์นี้ยากไหมคะนะคะอจินไตยอจินไตยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคำศัพท์หมายอะไรเพราะว่าผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์และศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยนะพระสงฆ์ท่านก็จะเทศนาหรือพูดคำว่าอจินไตยอยู่บ่อยครั้งอจินไตยคืออะไรอจินไตยเนี่ยคือเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่เป็นเรื่องให้หนีทุกข์รอดพ้นได้โดยเด็ดขาดอันเป็นแก่นของพุทธศาสนานะคะ

ฟังต่อไปนิดนะคะท่านผู้ฟังคะมันจะยากๆอยู่สักหน่อยละหรือกล่าวอีกในหนึ่งเรื่องอย่างไตรภูมิก็เป็นเรื่องของโลกคือโลกิยะนะคะไม่ใช่เรื่องของโลกุตระคืออยู่เหนือหรือพ้นโลกนี้ไปแล้วค่อยๆฟังเพราะตรงนี้คือหัวใจของหนังสือไตรภูมินะคะท่านฟังให้หลังเนี่ยเกิดมีพุทธศาสนานิกายมหายานคือพุทธศาสนาชนิดที่ถือกันในประเทศทิเบตจีนและญี่ปุ่นเกิดมีคตินิยมนับถือพระโพธิสัตว์นะคะจำทันไหมคะคือผู้ซึ่งต่อไปเนี่ยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะเราจะมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยที่เรารู้จักกันเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้มันก็เป็นเรื่องของครูเหมือนกันนะคะเรื่องการศึกษาเหมือนกันนะเรื่องการสอนเหมือนกันนะทีนี้พระโพธิสัตว์ของนิกายมหายานเนี่ยนะแม้ถึงคราวที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็รออยู่ไม่ตรัสรู้ด้วยสงสารสัตว์สงสารสัตว์คำว่าสัตว์เนี่ยนะท่านฟังคะมันรวมมนุษย์ด้วยนะคะที่ต้องตกอยู่ในห้วงบาปหนาต้องการอยู่เป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าจะได้อยู่ต่อไปเพื่อสั่งสอนแนะนำหมู่มนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมและนรกได้มากๆเสียก่อนเหตุนี้จึงเกิดคติว่าพระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้รู้เรื่องโลกด้วยชัดไหมคะชัดไหมคะจึงเกิดคติว่าพระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้รู้เรื่องโลกด้วยจะได้เป็นความรู้ที่เป็นเครื่องช่วยให้สัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านฟังคะหนังสือทำนองเรื่องไตรภูมิเนี่ยนะซึ่งกล่าวถึงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อันมนุษย์จะต้องไปเกิดระด้วยบาปบุญคุณโทษที่ตนทำไว้มนุษย์จะได้ไม่ทำบาปเพราะกลัวตกนรกและพยายามทำบุญกุศลเพราะถ้าอยากจะได้ขึ้นสวรรค์อันมีความสุขสนุกสบายหาที่เปรียบไม่ได้หนังสือชนิดที่กล่าวเนี่ยก็มีอยู่นะคะหนังสือที่กล่าวเนี่ยก็มีอยู่ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเนี่ยเป็นจำนวนมากขอเน้นว่ามีเป็นจำนวนมากผู้ใดประกอบการกุศลมีทำบุญให้ทานมากๆตายแล้วจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ของพระพุทธเจ้าอมิตตพุทธหรือสวรรค์สุขาวดีนะบางทีเราไปทำบุญเราไปทำเข้าร่วมในพิธีกงเต็กเราไปเข้าร่วมในการทำบุญของพุทธศาสนานิกายมหายานเราก็จะไม่เข้าใจนะตายแล้วจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ของพระพุทธเจ้าอมิตตพุทธชื่อสวรรค์สุขาวดีซึ่งในคัมภีร์ก็จะกล่าวพรรณนาความงามวิจิตรและน่ารื่นรมย์ไว้อย่างพิสดารนะคะเพื่อคนเนี่ยนะจะได้ทะเยอทะยานอยากขึ้นไปอยู่เรื่องทำนองเนี่ยย่อมเป็นที่ถูกใจคนมากกว่าเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากที่คนสามัญอย่างเราๆยังคิดไปไม่ถึงท่านฟังคะที่เล่ามาก็พ่อบอกว่าเรื่องไตรภูมิเนี่ยก็เห็นได้เป็นอย่างนี้แหละจึงเอาเรื่องเมืองสวรรค์และเรื่องเมืองนรกมาพรรณนาไว้ด้วยเป็นการสอนศาสนาทางอ้อมแก่ชนชั้นสามัญได้ผลดีกว่าสอนทางตรงนะครูทั้งหลายคงจะเข้าใจแล้วสินะคะโดยเฉพาะคุณครูทั้งหลายที่เข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเวลาสอนเนี่ยโอ้ยต้องทำอุปกรณ์การสอนมากมายจะสอนให้ถึงจุดหมายปลายทางเป็นการสอนเพราะนั้นเรื่องไตรภูมิจะเป็นการสอนศาสนาทางอ้อมแก่คนชั้นสามัญได้ผลดีกว่า

0: อนทางตรงแล้วลงท้ายจึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเนี้ยเป็นคติของโลกของโลกค่ะเป็นคติของโลกขีดเส้นใต้สามคำซึ่งไม่ทีรังยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปนะคะท่านผู้ฟังที่โบนอุบอิบอุบอิบว่าเพิ่มเข้ามาใหม่ฟังไม่รู้เรื่องนะก็จะได้ฟังรู้เรื่องสักทีนะคะว่าทำไมถึงเอาไตรภูมิพูดอยู่ได้หน้าเบื่อหน้ารำคาญนะบอกมาสิว่าถ้าขึ้นทำขึ้นสวรรค์สวรรค์จะเป็นยังไงถ้าลงนรกนรกจะเป็นยังไงนะคะนะถ้าเราได้ยินได้ฟังตรงนี้เนี่ยจนค่อนข้างเข้าใจนะแล้วถ้าเผื่อบางคนพอฟังเรื่องราวต่างๆแล้วโอ้เดินไปเที่ยววัดวาอารามไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะก็จะเข้าใจว่าจินตนาการหรือช่างเขียนเนี่ยเป็นผู้พิเศษใช้จินตนาการคิดขึ้นเป็นรูปภาพเขียนตามฝาผนังวัดพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนก็จะได้เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์มากขึ้นและถ้าอ่านคดีเรื่องเอกหลายเรื่องกวีเอกก็จะได้ใช้จินตนาการสร้างเรื่องราวขึ้นมามากมายตามที่เคยได้นำมาเล่าแล้วหลายตอนด้วยกันนะจนหลายคนเริ่มเบื่อแล้วนะคะนี่ก่อนจะจบวันนี้ก็จะทวนว่าหลายตอนทั้งที่ว่ามาเนี่ยนะคะทวนว่าได้เล่าไปแล้วว่าสวรรค์มี6ชั้นนะคือจตุมหาราชิกาใช่ไหมคะแล้วเรื่องอะไรอีกจตุมหาราชิกาชั้นต้นนะคะชั้นที่สองก็คือชั้นดาวดึงอย่างที่เราว่าชั้นไตรตรึงนะคะเป็นที่อยู่ของพระอินทร์และชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานนรดีและชั้นปรมิตตวสวัตติรวมเป็นสวรรค์ชั้นฟ้า6ชั้นฟ้าเล่าไปแล้ว2ชั้นฟ้าคือจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะคะแล้วเล่าไปแล้วหลายตอนเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงอันเป็นที่อยู่ของพระอินทร์นายของพวกเทวดาทั้งหมดนะคะเพราะนั้นก่อนจะจบรายการวันนี้เนี่ยนะถ้าจะติดตามรายการพระนักศึกษาต่อไปเนี่ยนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องสวรรค์ชั้นที่สามนะคะที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นยามมาซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงนักหรอกนะคะเป็นสูงขึ้นกว่าสวรรค์ชั้นไตรตรึงหรือชั้นดาวดึงเนี่ยก็ได้ 84,000 โยชน์ถึงชั้นฟ้าชื่อยามาเป็นสวรรค์หรือเทวดาโลกชั้นที่3เป็นอย่างไรนั้นนะคะขอเรียนเชิญท่านติดตามตอนต่อไปนะคะคราวหน้ารายการท่านศึกษาพัฒนาประเทศจะกล่าวถึงสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกชั้นหนึ่งวันนี้รายการท่านศึกษาพัฒนาประเทศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันวันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีครับผมด้วยศาสตราจารย์ดร.เปสนชอบผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีกรณีเรื่องการโต้ตอบทางการค้านะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะครับแล้วก็มีประเด็นลุกลามนะครับไปเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับไปทะเลสาบออนตาริโอใช่ไหมครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มีคำสั่งบริหารให้เปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกานะครับนอกจากไอ้ความขัดแย้งนะครับในเชิงของการค้าแล้วเนี่ยในเชิงการศึกษาครับก็มีประเด็นที่แคนาดากับสหรัฐเนี่ยมีความเหมือนกับไม่ค่อยลงรอยกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับมันก็เริ่มด้วยสหรัฐอเมริกานะครับก็โดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็มีนโยบายที่กดดันปราบปรามเรื่องของเสรีภาพบางประการในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับของอเมริกาแคนาดาเองเนี่ยเขาก็เห็นโอกาสนะครับเขาก็ ดำเนินนโยบายที่เขามองว่าเขาสามารถที่จะ

ดึงดูดนักวิจัยชั้นนำนะครับจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้เข้ามาอยู่ที่แคนาดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐนะครับได้นะครับซึ่งตัวเลขในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าแคนาดาเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาสามารถที่จะดึงดูดนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเข้ามาที่กำลังย้ายเข้าไปที่แคนาดาเนี่ยนะครับจำนวน48คนนะครับซึ่งมันก็เป็นที่พูดกันนะครับว่าในผลกระทบในระยะยาวจะเป็นอย่างไรไหมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแค่48คนเองไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าโดยที่ต้องพูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าในการย้ายถิ่นฐานของคนเนี่ยนะครับมันมีทั้งปัจจัยผลักแล้วก็ปัจจัยดึงนะครับประการแรกเนี่ยก็ต้องพูดปัจจัยดึงที่แคนาดาพยายามเห็นโอกาสนะครับพยายามจะดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามานะครับแคนาดาก็บอกว่าไอ้นโยบายดึงดูดบุคลากรทางการวิจัยทางการศึกษาเนี่ยนะครับที่มีศักยภาพสูงเนี่ยแคนาดาลงทุนไปประมาณ 1,000 1.7 พันล้านดอลลาร์นะครับโดยแคนาดาเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายนะครับว่าเขาอยากจะดึงดูดนักวิจัยชาวต่างชาตินะครับเข้ามาประมาณ 1,000 อัตรานะครับแต่ว่ากรณีที่เป็นที่พูดถึงมากนะครับก็คือเรื่องของศาสตราจารย์ฟิลิปซามอร์นะครับที่เป็นหัวหน้าสถาบัน INA นะครับในมหาวิทยาลัยนะครับUMass นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาย้ายไปที่มหาวิทยาลัยแมคกิลนะครับในแคนาดาเขาให้เหตุผลกับวารสาร Nature นะครับว่าเหตุผลที่เขาจำเป็นต้องย้ายไปเนี่ยเพราะว่ามีความล่าช้าจากฝั่งสหรัฐนะครับจากที่ทำงานเดิมของเขาเนี่ยมีความล่าช้าในการจัดสรรทุนจาก National Institute of Health นะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องลดขนาดห้องแลบลงเพราะความไม่ชัดเจนในการให้ทุนเนี่ยทำให้ห้องแลบของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจ้างคนใหม่ได้เพราะว่าจ้างมาก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนมากน้อยกว่าเดิมอย่างไรนะครับแล้วก็มีความยืดเยื้อในการขอทุนดังนั้นน่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายจากสหรัฐอเมริกาไปทำงานที่มหาวิทยาลัยแมคกิลที่แคนาดานะครับแต่ว่าสิ่งที่มีการพูดถึงกันเพิ่มเติมก็คือเขาไม่ได้ย้ายตัวเขาคนเดียวครับแต่เขาย้ายไปทางห้องแลบดังนั้นเนี่ยในห้องแลบครับก็จะมีเป็นทีมใช่ไหมครับมีนิสิตปริญญาเอกมีพวกนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับแล้วก็มีผู้จัดการห้องแลบดังนั้นเขาก็บอกว่าในตัวเลข48คนเนี่ยครับมันไม่ใช่48คนเพียวๆนะครับที่ย้ายไปแต่ว่า48เนี่ยก็ต้องคูณไปก็แต่ละห้องแลบเนี่ยก็จะมี 3-10 คนดังนั้นน่ะเขาก็บอกว่าไอ้ตัวเลขอ่ะมันคนที่มีศักยภาพที่ย้ายไปเนี่ยมันมากกว่า48นะครับเพราะใน1ห้องแลบเนี่ยมีหลายคนนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าจากสถิตินะครับก็มีนักวิจัยแล้วก็อาจารย์ที่มีศักยภาพเนี่ยนะครับที่ยืนยันว่าจะย้ายไปที่แคนาดาอีกหลายมหาวิทยาลัยนะครับยกตัวอย่างเช่น University of Michigan เนี่ย3คนนะครับ Harvard 2คน MIT 2คนนะครับโดยทางฝั่งแคนาดาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาก็บอกไว้ว่าในเวลาที่บางส่วนของโลกเนี่ยนะครับหันหลังให้วิทยาศาสตร์ก็คือดาสารัฐนะครับแคนาดาเนี่ยเลือกที่จะทุ่มการลงทุนให้มากกว่าเดิมนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับดึงดูดว่ามาแคนาดาสิอะไรแบบนี้นะครับเรามีความพยายามในการลงทุนนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยดึงใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องพูดถึงปัจจัยผลักซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่นโยบายทรัมป์สมัยที่2นะครับดำเนินการมา อยู่สักระยะหนึ่งนะครับโดยทรัมป์เนี่ยนอกจากมีเรื่องของการตัดลดงบประมาณนะครับก็มีการเหมือนกับกัดทุนวิจัยไว้นะครับโดยมีความพยายามบังคับให้มหาวิทยาลัยเนี่ยตอบสนองต่อนโยบายอนุรักษ์นิยมของทรัมป์นะครับเช่นเรื่องของการจัดการพวกนิสิตนักศึกษาที่มาเรียกร้องการปลดปล่อยปาเลสไตน์อะไรแบบนั้นนะครับหรือว่านิสิตนักศึกษาที่มาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม LGBTQ อะไรพวกนี้ที่ทรัมป์มองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์นิยมของทรัมป์นะครับโดยจากการประมวลของวารสาร Nature นะครับเขาก็บอกว่าทรัมป์สองเนี่ยนะครับได้ระงับทุนวิจัยนะครับซึ่งถ้าเป็นส่วนของ National Institute of Health เนี่ยนะ

ก็ระงับไป 7,800 ทุนนะครับแล้วก็ขณะที่เป็นทุนเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ National Science Fund เนี่ยก็ระงับไปประมาณ 5,843 ทุนนะครับซึ่งก็คิดเป็นเงินที่ตัดลดไปนะครับประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมันก็มีผลกระทบระยะยาวนะครับก็ในปี 2025-26 แบบนี้นะครับก็จะมีทุนใหม่ที่ได้รับการอนุมัติลดลงไปประมาณ 25-24% นะครับเมื่อเทียบเฉลี่ยกับสถิติจากปีก่อนๆนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีการไล่ข้าราชการใช่ไหมครับพนักงานของรัฐเนี่ยจากหน่วยงานต่างๆออกดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนักวิจัยที่EPA นะครับเป็นองค์กรเหมือนกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลสหรัฐใช่ไหมครับ Environmental Protection Agency นะครับก็ถูกตัดลดไป NASA ก็ถูกตัดลด OIL FDA ก็ถูกตัดลดนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีพวกนักวิจัยที่ต้องออกจากงานนะครับไปด้วยแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยที่ตัดลดไปเนี่ย 24-25% เนี่ยถือว่ารุนแรงน้อยกว่าข้อเสนอที่ทรัมป์ต้องการจริงๆที่เป็นการตัดลดงบประมาณที่ไม่ใช่เป็นการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลาโหมเนี่ย 35% แต่ที่ลดมาแค่ 25% เพราะว่าสภาคองเกรสก็มีเสียงคัดค้านนะครับว่าไม่ควรที่จะตัดลดงบไปมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นนะครับว่าเรื่องของการตัดลดงบเนี่ยมันก็มีมาควบคู่กับการใช้เงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเครื่องต่อรองนะครับโดยทรัมป์เนี่ยเขามองว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆแห่งเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งต้องสูงของพวกนิสิตนักศึกษาที่มีความเอียงไปทางฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเสรีภาพเท่าเทียมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับนโยบายคอนเซอร์เวทีฟของทรัมป์นะครับโดยก็ในหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเช่นโคลัมเบียนอร์ทเวสเทิร์นคอร์เนลบราวน์นะครับเป็นซิปยูเพนนะครับยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเวอร์จิเนียเนี่ยก็ต่างถูกกักงบประมาณไว้นะครับอายัดไว้ถ้าสมมุติว่าผู้บริหารไม่ยอมตีโรราบทำตามทรัมป์ก็จะปล่อยงบประมาณนะครับซึ่งฮาร์วาร์ดเนี่ยตัดสินใจที่จะฟ้องรัฐบาลกลางนะครับอายัดซึ่งก็เหมือนกับชนะในศาลชั้นต้นแต่ว่ารัฐบาลกำลังอุทธรณ์นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของกติกาวีซ่าใหม่นะครับที่แต่เดิมเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่ไปเรียนใช่ไหมครับวีซ่านักเรียนเนี่ยจะต่อได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังเรียนอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้อเมริกาจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่คือเป็นการอนุญาตแบบตายตัวก็คือเช่นหลักสูตรคุณสัญญาไว้ว่า4ปีจบมันก็จะให้วีซ่าแค่4ปีซึ่งในทางปฏิบัตินะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะนิสิตระดับปริญญาเอกในสหรัฐเนี่ยก็เรียนกันอยู่ประมาณ6ปีนะครับแพทย์ประจำบ้านหลายสาขาเนี่ยก็จบไม่ทัน4ปีนะครับดังนั้นน่ะไอ้ความเข้มงวดเชิงวีซ่าเนี่ยก็จะทำให้แต่ละอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละห้องแลบเนี่ยดึงดูดนักเรียนนักวิจัยที่มีความสามารถจากต่างประเทศมาได้ลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ก็ยังมีนโยบายที่จะบอกว่าต้องลดอัตราส่วนของนักเรียนต่างชาติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มีลดเรื่องของการดำเนินนโยบายความหลากหลายทางชาติพันธุ์ต่างๆนะครับก็เป็นปัจจัยผลักทั้งหมดนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสมองไหลนะครับก็มีคนทั้งตั้งคำถามว่ามันเป็นความสูญเสียของสหรัฐจริงไหมหรือว่ามันเป็นภาวะสมองไหลจริงไหมก็มีคนที่เขาบอกว่าตัวเลข48คนน่ะมันไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรสหรัฐมากมายเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็มีคนก็ทักทายว่าจริงๆมันไม่ใช่48นะมันห้องแลบนึงมันหลายคนนะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักไปใช่ไหมครับก็มีคนตามไปก็ต้องคูณ10คูณ3อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับทีนี้จากตัวการศึกษาอันเดิมนะครับของ Nature ก็บอกว่าสำรวจนักวิจัยราว 1,600 คนนะครับก็พบว่า 75% เนี่ยกำลังพิจารณาหาโอกาสย้ายออกจากสหรัฐนะครับซึ่งใน 75% เนี้ยก็จะเป็นสัดส่วนของนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะ 80% นิสิตระดับปริญญาเอกเนี่ย 75% นะครับเขาก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเรื่องของการให้ทุนที่ไม่มีความชัดเจนใช่ไหมครับทำให้อนาคตการทำงานยังไม่มั่นคงแล้วก็ทำให้การดำเนินการของแลบเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ใน 75% เนี่ยก็มีความสนใจที่จะย้ายไปแคนาดาประมาณ 41% นะครับ

0: สิ่งที่ต้องพิจารณาถัดไปอะครับต่อจากนี้ก็คือว่าเรื่องของการดำเนินนโยบายของสหรัฐนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นความแบบปั่นป่วนชั่วคราวที่เหมือนกับศาลสูงถ้าสมมุติว่าฮาร์วาร์ดชนะอย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องรัฐบาลไม่มีสิทธิ์มากักงบประมาณอย่างเงี้ยก็จะทำให้เหมือนกับไอ้นี่มันเป็นความปั่นป่วนชั่วคราวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทำได้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงถาวรเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมติมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงถาวรเนี่ยก็จะเป็นความน่ากังวลของสหรัฐว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยก็อาจจะย้ายออกไปหาโอกาสอื่นๆที่ดีกว่าเรื่อยๆนะครับสำหรับผลกระทบโดยตรงของประเทศไทยก็คงเป็นเรื่องของวีซ่านักเรียนครับที่น่าจะกระทบเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าอย่างของสหรัฐเนี่ยมีการเรียนที่ค่อนข้างนานใช่ไหมครับการให้วีซ่าที่เหมือนกับจำกัดระยะเวลาเนี่ยก็ทำให้เป็นไปได้ยากนะครับที่จะจบตรงเวลาแล้วบางครั้งหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะเรียนสหรัฐเพื่อจะหาโอกาสช่องทางนะครับในการทำงานอยู่ในห้องแลบชั้นนำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยการใช้วีซ่าแบบฟิกซ์เวลาเนี่ยก็จะทำให้ความน่าสนใจของสหรัฐเนี่ยมีลดลงนะครับ
1: ตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: ัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งอาจารย์ศาลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษนะคะจากท่านวิทยากรอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ค่ะอาจารย์เป็นกระบวนการวิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะเป็นนิสิตเก่าจุฬาของเรานะคะจบครุศาสตร์บัณฑิตสาขาดนตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทางการศึกษาสัมมนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์นะคะณประเทศอินเดียฮ่องกงไต้หวันนะคะหลากหลายเลยแล้วก็ยังมีประสบการณ์สัมมนาการถ่ายภาพและการผลิตสื่อณประเทศเยอรมันอังกฤษนะคะแล้วก็มีประกาศนียบัตรด้านการสื่อสารที่ศูนย์การวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อาจารย์ยังมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารอย่างมีเอกลักษณ์ตามแนวสัญญาวิถีหรือว่าเรียกว่า symbolic ways นะคะเพื่อการพัฒนามนุษย์ด้วยดนตรีศิลปะและการเล่าเรื่องค่ะอาจารย์ยังเป็นนักดนตรีพินแก้วคนแรกในเอเชียนะคะแล้วก็ได้แสดงพินแก้วที่ UNSCAP นะคะณประเทศต่างๆนะคะทั้งประเทศไทยอิตาลีฝรั่งเศสฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์เกาหลีหลากหลายมากมายนะคะมีผลงานการบันทึกเสียงการบรรเลงเพลงพินแก้วนะคะแล้วก็ยังนำประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรผ่านหลักสูตรต่างๆนะคะคือการสื่อสารเพื่อพัฒนาทั้งตนเองทีมงานองค์กรนะคะมีดนตรีและศิลปะการพัฒนามนุษย์การสร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้เขียนหนังสือ Mindset ฉบับนักเล่าเรื่องนะคะและยิ่งไปกว่านั้นคืออาจารย์ก็ยังมีกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมนะคะเป็นวิทยากรอาสาที่กรมราชทัณฑ์กรมพินิจมูลนิธิเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยและเยาวชนนะคะและยังเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ด้วยนะคะจากประวัติเหล่านี้นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์พูดในเรื่องของทั้งการสื่อสารนะคะแล้วก็เราต่อกันด้วยว่าอาจารย์พูดในเรื่องของว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความคิดค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะไปลึกซึ้งกันมากขึ้นนะคะในว่าแล้วเรามีวิธีการจัดการบริหารทางความคิดอย่างไรให้มีความสุขสวัสดีอาจารย์อีกครั้งค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แป้งครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: เร
2: าม
1: า
2: อาทิตย์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรารู้แหละว่าความคิดมันอยู่ในตัวเราเยอะมากแล้วเราถูกมันชักนำชี้นำไปในให้ชีวิตเราไปทางขุ่นมัวถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
2: และตอนนี้ถ้าเราจะบริหารจัดการคราวที่แล้วถ้าผมให้แบบฝึกหัดไว้แบบเดียวก็คือแค่สังเกตความคิดโดยเฉพาะความคิดตอนเช้าแล้วก็เลือก

0: ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะพัฒนาไปอันนี้เหมือนจะเป็นบทที่สองเลยนะเนี่ย
1: ค่ะค่ะภาค
0: บ
1: ต
0: ท
1: ่อ
0: ที่สอ
1: น
0: ง
1: ะคะ
0: คื
1: บ
0: อ
1: ท
0: เรา
1: ที่
0: จะ
1: ส
0: พ
1: อ
0: ัง ฒนา
1: ค่ะ
0: ภาคต่อเราจะพัฒนาขึ้นไปกว่านั้นแหละเราถ้าเราจะพัฒนาขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์แป้งแนะนําว่าผมเป็นวิทยากรเป็นอะไรนี่หลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญก็คือผมเคยได้ทุนไปเรียนเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สถาบันชื่อ Greg Awex ที่ฝรั่งเศสนะฮะเขาก็บอกว่าอาจารย์เขาก็บอกว่าคุณเคยได้ยินซึ่งอาจารย์ที่เป็นชาวฝรั่งเศสชื่อเป็นบาทหลวงนะชื่อคุณพ่อเปียบาแรงเขาก็บอกว่าคุณเคยได้ยินไหมที่คนทั่วไปพูดว่าถ้าเราจะพัฒนาคนอย่างยั่งยืนนะเราจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset เปลี่ยนทัศนคติเขาให้ได้บอกใช่อันนี้คือสิ่งที่คนก็พูดกันแต่ก็มีบางคนพูดอีกว่าแต่ว่าการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนทัศนคติหรือการเปลี่ยน mindset คนเนี่ยเป็นเรื่องยากเขาบอกเป็นเรื่องยากอาจารย์ผมก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการเปลี่ยน mindset คนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่ที่เขาพูดว่าเป็นเรื่องยากเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได
1: ้
0: มันก็เลยอธิบายยากไ
1: ง
0: มันจับต้องไม่ได้มันก็เลยอธิบายยากเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ามันยากเพราะว่าเขาอธิบายยากแต่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาจารย์ก็บอกว่าเขามีเคล็ดลับในการอธิบายเรื่องที่เป็นนามธรรมอ่ะให้คนเข้าใจได้อย่างง่ายด้วยการหลักสูตรที่ผมไปเรียนมาที่ฝรั่งเศสนี่ชื่อ symbolic way หรือผมแปลเป็นไทยว่าสัญญาวิถี
1: ค
0: ือเราจะสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์หรือว่าวัตถุที่มันจับต้องได้นะแล้วเพื่อที่จะไปพัฒนา mindset ที่จับต้องไม่ได้เราจะใช้วัตถุที่จับต้องได้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ทีนี้มันจะทำให้เขาเข้าใจชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์แป้งบอกก็คือผมเป็นวิทยากรอาสาในเรือนจำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไปบรรยายในเรือนจำเนี่ยเราจะต้องไปพัฒนา mindset หรือทัศนคติของผู้ต้องขังว่าชีวิตคนเราเนี่ยวันนี้โอเคคุณทำความผิดคุณอยู่ในคุกคุณอาจจะต้องอยู่ในคุกอีก10ปี20ปีก็ได้แต่ผมต้องการจะบอกเขาว่าเนื้อหาหลักๆมีแค่นี้เลยผมต้องการจะบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นฆาตกรหรือคุณจะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตอะไรก็ตามทีเถอะแต่เชื่อไหมว่าคนเราทุกคนเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยยังมีคุณค่าอยู่ยังมีความหวังอยู
1: ่
0: เนี่ยถ้าเราจะไปพูดแบบนี้กับผู้ต้องขังบอกว่าน้องๆครับไม่ว่ายังไงเราก็ต้องมีคุณค่ามีความหวังเขาก็จะแสดงสีหน้าคือแม้ถ้าจะอย่างนั้นพี่ลองมาติดคุกแบบผมไหมล่ะใช่ป่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่ก็พูดได้เด็ดนี่เดี๋ยวพี่บรรยายเสร็จพี่ก็กลับบ้านแล้วนี
1: ่
0: แต่ผมจะอยู่นี่ในนี้อีก40ปีมันจะมีคุณค่าอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมแล้วเป็นเรื่องลึกจับต้องยากเขย่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยากวิธีที่ผมใช้ก็คือผมใช้กระบวนการการสื่อสารแบบสัญญาวิถีคือเอาสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่แหละมาสื่อด้วยสิ่งที่จับต้องได้วันนั้นเนี่ยผมเข้าไปในคุกนะครับกับผู้ต้องขังที่เป็นฆาตกรล้วนๆนะบางคนอายุ70ปีก็มีนะแล้วต้องติดคุกอีก40 50ปีอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเป้าหมายผมคือต้องการให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองแต่วิธีที่ผมใช้ก็คือผมหยิบแจกันกระเบื้องที่อยู่บนโต๊ะวิทยากรเนี่ยครับที่เขาวางดอกไม้ใส่ดอกไม้มาให้ประดับประดาบนโต๊ะวิทยากรผมหยิบดอกไม้ออกจากแจกันกระเบื้องแล้วผมก็ชูแจกันกระเบื้องเนี้ยให้ผู้ต้องขังทุกเห็นแล้วผมถามเขาว่าน้องๆคิดว่าแจกันกระเบื้องเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็บอกผมว่าน่าจะสักร้อยนึงนะอะไรเงี้ยผมบอกสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมขาย50บาทอ่ะคุณว่ามีคนซื้อไหมเขาบอกมีแล้วผมบอกถ้าอย่างนั้นวันนี้สมมติว่ามีคนคนหนึ่งพวกคุณเนี่ยจะมาซื้อแจกันจากผมขายให้ในราคาพิเศษ50บาทอ่ะใครอยากอาสาออกมาซื้อมาเลยเขาก็มีคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วเขาก็เดินออกมาจะแบบอาสามาซื้อแจกัน50บาทพอเขาเดินมาถึงผมก็กำลังยื่นแจกัน ส่งให้เขาเนี่ย

0: ก่อนที่แจกันจะถึงมือเขาเนี่ยผมก็ทิ้งแจกันลงกับพื้นเลยคือเขาคว้าไม่ทันแจกันกระเบื้องเพลงตกกับพื้นแตกเป็นชิ้นๆเลยแตกเลยอ่ะนะเขาก็ตกใจผมก็บอกว่า50 บาทเอามาเขาก็บอกผมบอกว่าอาจารย์ครับมันแตกแล้วครับแล้วเขาพูดต่อไปว่าให้แจกันกระเบื้องที่มันแตกแล้วเนี่ยให้ฟรียังไม่มีใครเอาเลยครับอย่าว่าแต่50 บาทเลยให้ฟรีก็ไม่เอาผมก็บอกแจกันกระเบื้องที่ราคา50 บาทพอแตกแล้วราคาเหลือ0ใช่ป่ะให้ฟรีก็ไม่เอาใช่ป่ะหลังจากนั้นผมก็ให้เขาแบ่งกลุ่มเลยครับแบ่งกลุ่มก็คือแบ่งเป็นกลุ่มละ10 คนนะวันนั้นมี60 คนก็ได้กลุ่มละ6 คนก็ได้10 กลุ่มแล้วผมบอกว่าผมจะถามคำถาม1 คำถามนะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยผมให้เวลาแค่30 วินาทีแข่งกันดูซิว่ากลุ่มไหนจะคิดคำตอบได้มากกว่านะครับคำถามก็คือไอ้เศษแจกันกระเบื้องแตกที่อยู่กับพื้นกองเนี้ยมันยังสามารถเอาไปทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง30 วินาทีเริ่มเลยครับโอ้โหแข่งกันช่วยกันคิดสนุกมากเลยคือบางกลุ่มก็ได้2 อย่าง 3 อย่าง 4 อย่าง 6 อย่างอย่างเช่นชิ้นใหญ่สุดเขาบอกเอาไปใส่สบู่นะชิ้นเล็กๆหน่อยเขาบอกว่าเขาเอาไปทำไอ้พวกที่แบบต้มหูอ่ะหรือที่อะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าหลายๆชิ้นมารวมกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไปทำเป็นโมเสสกระเบื้องที่พื้นอ่ะเป็นรูปดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือมีอยู่คนหนึ่งหยิบมาชิ้นเดียวเลยนะครับเขาบอกชิ้นนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันคมมากเอาไปตัดเชือกได
1: ้
0: คือรวมๆแล้วทุกกลุ่มวันนั้นเนี่ยนะเศษแจกันกระเบื้องแตกกองนั้นเนี่ยทำประโยชน์ได้ประมาณเกือบ30 อย่างนะครับ
1: ว้าวอาจารย์คะมันลึกมากเลยค่ะคือในความคิดกิจกรรมที่อาจารย์คิดมาให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองมันมีความลึกซึ้งมากเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายต่อก่อนมีคำถามในใจเล็กน้อยค่ะอยากจะสอบถามอาจารย
0: ์ถ้าอาจารย์บอกว่าลึกซึ้งอาจารย์คิดว่าวันนั้นเขาเข้าใจไหมผ
1: ู้
0: ต้องขังเขาจะเข้าใจไหมนี่ไงผมก็บอกเขาบอกว่าพวกคุณเห็นป่ะเศษแจกันกระเบื้องแตกเนี่ยที่บอกว่าราคา50 บาทพอแตกปุ๊บราคาเหลือ0เนี่ยราคามันไม่มีแล้วแต่มันยังมีคุณค่าต้อง30 อย่างก็คือมันยังมีประโยชน์ต้อง30 อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมถามเขาว่าชีวิตพวกคุณเนี่ยเป็นฆาตกรเนี่ยต้องติดคุก40-50 ปีเนี่ยชีวิตพวกคุณถ้าเปรียบเทียบอะชีวิตพวกคุณเหมือนแจกันกระเบื้องราคา50 บาทหรือเศษแจกันกระเบื้องที่แตกเขาบอกโอ้โหชีวิตพวกเราเนี่ยแหลกเหลวเหมือนเศษแจกันกระเบื้องแตกนะแต่ว่าผมบอกว่าแต่คุณเห็นว่าเศษแจกันกระเบื้องแตกเนี่ยราคาเหลือ0เนี่ยแต่มันยังมีประโยชน์ตั้ง30 อย่างไงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าชีวิตพวกเราอะเราอาจจะทำความผิดอะไรก็ได้ชีวิตเรามาถึงวันนี้เนี่ยแหลกเหลวแล้วอะแต่ลองนึกดูดีๆว่าชีวิตเราเนี่ยยังคงมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อใครหรือไม่อย่างไรแล้วผมบอกว่าก่อนออกจากคุกรอบนี้หาให้เจอสักอย่างนึงก็พอไม่ต้อง30 อย่างแบบมันก็ได้แต่ต้องหาให้เจอสักอย่างนึงอาจารย์แป้งรู้ไหมว่าแล้วผมทำกระบวนการแค่นี้ผมสรุปแค่นี้ผมจบเลยและนี่เป็นวิธีในการสื่อสารแบบ symbolic way แบบที่ผมบอกมันจะทำให้เขาเข้าใจเรื่องที่เข้าใจยากๆน่ะได้แบบง่ายมากเข้าใจถ่องแท้มากและอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมและเขาจะจำไม่ลืมเลย
1: เข้าใจแล้วก็จำไม่ลืมค่ะอาจารย์คะเรามีโอกาสได้คุยกันนะคะเป็นแบบเป็นวันเลยเนาะในเชิงบอกว่าอาจารย์สอนหนูหลายสิ่งในเรื่อง mindsetทีเนี้ยอันนี้จากประสบการณ์ตรงยอมรับแล้วก็เผื่อท่านผู้ฟังหรือว่าใครบางคนหรือจินตนาการเหมือนกับอาจจะเป็นคนคุกสักคนนึงซึ่งคิดได้แล้วแหละว่าตัวเราอ่ะมีความหมายเราเป็นความคิดของเรานี่แหละเรามีความสุขความทุกข์มันเป็นเราเองที่เราทำค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์บอกว่าเสริมจากที่อาจารย์พูดครั้งที่แล้วด้วยว่าบางทีเราก็เผลอกลับไปคิดเหมือนเราอ่ะเป็นเศษแก้วอยู่ตลอดเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าเหมือนเรารู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราคิดได้หนึ่งอย่างว่าเรามีความหมายกับลูกหลานเรานะเรามีความหมายกับคุณพ่อคุณแม่มากนะเราจำ

0: ไว้ในใจแต่พอเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าพอเราไม่มีสติเราไม่
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเราปล่อยให้ความคิดในความเคยชินมันเข้ามาเรื่อยๆหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะอาจารย์มีวิธียังไงคือบางทีรู้สึกว่า

0: รู้แหละว่าสมมติว่าวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีอะทำตัวอีกแล้วนะจ๊ะแต่แบบว่ามันจะทำยังไงให้สิ่งเนี้ยมันค่อยๆซึมไปว่าเราสามารถที่จะจัดการบริหาร mindset เรานะมีความสามารถในการบริหารทางความคิดจริงๆนะที่มันไม่ได้แบบออโต้ไพลอตนะคะคือเหมือนกับว่าการที่ทำออโต้ไพลอตมันจะต้องตั้งใจมากๆใช่ไหมคะหรืออะไรบางอย่างที่คือเชื่อแหละว่านักโทษที่อาจารย์ไปอะค่ะหรือแม้แต่ไปครั้งเดียวเขารู้สึกแบบว้าวขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเขามีคุณค่าแต่ในความว้าวอันเนี้ยมันมีโอกาสไหมคะที่มันว้าวหนึ่งครั้งแล้วมันจะต้องให้เขาว้าวไปเรื่อยๆหรือเขาเองจะต้องเป็นคนสร้างความว้าวนั้นด้วยตัวเองด้วยอาจารย์พอมองเห็นภาพออกไหมคะ
1: ผมเข้าใจคือเวลาที่อาจารย์แป้งถามเนี่ยผมเข้าใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมทำที่จะอธิบายคำถามและอารมณ์ความรู้สึกของอาจารย์แป้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี
0: ้
1: อธิบายได้ด้วยคำแค่คำเดียว
0: ตื่นเต้นแล้วค่ะอยากทราบ
1: คำนั้นคือคำว่ามนุษย
0: ์มันเป็นธรรมดาของมนุษย
1: ์ไม่ใช่มันเป็นเช่นนั้นมนุษย
0: ์มันเป็นเช่นน
1: ั้นนี่คือมนุษย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นสิ่งนี้โหดดีมากเลยแล้วพอไปเราก็เผลอแล้วเราก็ตัดเข้าโหมดออโต้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราจึงสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือฝึกบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาเร็วขึ้นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาจารย์แป้งรู้ไหมครับว่ามันมีผมเพิ่งอ่านบทความเป็นโพสต์หนึ่งเมื่อไม่นานมาเนี่ยเขามีหลักสูตรสอนผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: ในการล้มฝึกล้ม
0: ค่ะ
1: ฝึกล้มแบบไหน
0: เป็น
1: ล้มแบบฝึกแบบล้มแบบนักกีฬานักกีฬาเวลาที่เขาล้มเขาฝึกมานะครับเขาจะไม่ได้ล้มแบบล้มมั่วนักกีฬาฟุตบอลเวลาโดนเตะแล้วกิ้งเนี่ยเขาจะไม่ล้มแบบล้มลงไปแท่งๆแข็งๆแบบนั้นเขาระหว่างที่เขาล้มเขาจะพลิกตัวแล้วเขาจะม้วนตัวแล้วให้ร่างกายเนี่ยกลิ้งไปกับแรงเหวี่ยงของตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาจะเจ็บน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าล้มแล้วพยายามขืนแล้วก็ลงไปแท่งๆอันนี้จะเจ็บหนักมากนั่นหมายความว่าอะไรแม้กระทั่งการล้มเรายังต้องฝึกเลยเห็นปะมนุษย์ก็เป็นแบบนี้เลยพอเราล้มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องฝึกแล้วเราก็กลับมาเร็วขึ้นแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องฝึกแม้กระทั่งตอนล้มอย่างอาจารย์แป้งถ้ารู้ตัวว่ามนุษย์เราเป็นแบบนี้นี่ใช่ปะเฮ้ยเราเรียนอะไรบางอย่างมันดีมากเลยโหมันเจ๋งมากเลยแต่เราก็ต้องฝึกด้วยว่าเชื่อเถอะเรารู้ว่าเดี๋ยวอีก2วันเราก็ลื
0: ม
1: แล้วเราก็จะมีมาตรการกับตัวเราเองว่าแล้วทำยังไงถึงจะไม่ลื
0: ม
1: แล้วลืมแล้วจะกลับมายังไงอาจารย์แป้งรู้ไหมว่าตอนที่ผมเป็นเด็กตอนผมเรียนมัธยมเลยนะผมชอบสังเกตแล้วผมก็แบบว่าเวลาที่ทะเลาะกับเพื่อนผมจะด่าเพื่อนไม่มีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็สังเกตแล้วผมบอกตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่น่าพูดแบบนั้นเลยว่ะคือเราอารมณ์ไม่ดีจริงแล้วเราก็ด่าไปแล้วจริงแต่ว่าด่าไปแล้วด่าไปเลยก็โอเคแต่ว่าเราพอสังเกตเราก็พบว่าเฮ้ยเราไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเราแล้วอย่างนี้ผมก็เลยอันนี้เห็นแบบมนุษย์เราก็ตั้งใจอีกแล้วเวลาเล่นบอลก็ด่าไปอีกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ด่าไปปุ๊บเราก็เราไม่น่าพูดอย่างนี้แล้วอะหลังจากนั้นพอเกิดขึ้นแล้วผมมีมาตรการกับตัวเองเลยนะผมก็มีมาตรการเฉพาะกับตัวเองก็คือทุกครั้งเวลาที่ผมอารมณ์เสียผมบอกตัวเองว่าผมเรียนรู้มาแล้วว่าสิ่งที่พูดตอนนั้นมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นมาตรการที่ผมเข้มข้นมากกับตัวเองนะคือทุกครั้งเวลาอารมณ์เสียผมจะหุบปากแล้วสิ่งนี้ช่วยได้อย่างน้อยมันก็ไม่หลุดออกไปแล้วมันก็จะมีกระบวนการอยู่ข้างใน
0: เริ่มเข้าใจอาจารย์มากขึ้นแล้วค่ะเมื่อกี้เหมือนกับสัปดาห์ก่อนที่อาจารย์บอกว่าความคิดเราอ่ะมันมาเรื่อยๆถ้าเราฝึกเป็นผู้สังเกตเราไม่จำเป็นต้องไปหยิบอาหารชิ้นนั้นมากินเราก็ปล่อยแต่พอเราหยิบมาแล้ว เราควรที่จะเลือก

0: หรือว่าสังเกตตัวเองว่าเราผิดพลาดอะไรมาในอดีตแล้วความผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขยังไงเหมือนที่เช่นว่าถ้าเราคิดเรารู้เดี๋ยวเราคิดแย่อีกแล้วเอาความคิดบวกมาใส่รอไว้ก่อนหรือว่าใช่ไหมคะหรือว่าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องแบบพอมันมาอีกเราจะสู้กับมันด้วยความคิดนี้หรือ ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราความคิดไม่ดีแล้วเราไปถูกการกระทำนี้อ้าวเราก็หยุดการกระทำนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือวิธีการอะไรต่างๆคือเราต้องเป็นคนคิดเองสังเกตเองหาวิธีการเองอยู่กับตัวเองแล้วก็ล้มเหลวให้เป็นแล้วก็รีบลุกขึ้นมาชอบจังเลยค่ะอาจารย์มันเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้อีกไปอีกวันนะคะเพราะว่าช่วงคือแม้ว่าจะทราบแล้วในเชิงทฤษฎีอันนี้พูดเลยนี่ยอมรับประสบการณ์ตรงว่าทราบแล้วว่าเราสามารถทำได้แต่จะว่าไปมันก็ทำยากเหมือนกันแต่ว่าเป็นกำลังใจค่ะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยู่ในหนทางนี
1: ้
0: เป็นความธรรมดาของมนุษย
1: ์ใช่และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับอาจารย์แป้งเวลาที่เราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็ทำอย่าหมดหวังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเป็นแบบที่เราเป็นแบบนี้มา40-50 ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เราจะไม่เปลี่ยนแบบภายใน1 วันเราต้องฝึกอีกไม่รู้กี่ปีเหมือนกันนะเ
0: อออาจารย์คะถามคำถามที่ดูจะไร้เดียงสาเพราะอะไรเราแต่ว่าไร้เดียงสาแบบว่าทำไมเราถึงเพิ่งมีสติแต่ก่อนเราก็เคยได้ยินสมัยตั้งแต่ประถมมัธยมเชื่อว่าอาจารย์ที่อาจารย์เข้าไปอบรมนักเรียนนักศึกษาเขาคงได้ยินเรื่องความคิดเป็นหมื่นครั้งเราได้ยินแต่เราไม่รู้สึกแล้วเราก็ออโต้พายโลตโดยที่เราไม่รู้สึกเราไม่มีประสบการณ์นั้นแต่ก่อนเลยคิดเลยนะคะว่ามันไม่ถึงหลักหมื่นเราก็ไม่เห็นรู้เลยว่ามันไม่บอร์เตอร์เราปล่อยไปตามออโต้พายโลตแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ส่งผลอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรอายุที่มากขึ้นมันถึงทำให้เรารู้สึกว่าออโต้พายโลตเนี่ยมันไม่เวิร์กทำไมอายุที่มากขึ้นถึงทำให้รู้สึกว่าออโต้พายโลตมันไม่เวิร์กทำไมสมัยก่อนดูมันได
1: ้
0: ไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นแบบนี้ไหมค่ะ
1: ความสำคัญที่อาจารย์พูดตอนนี้คือคำว่าอายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งในความเป็นจริงอาจารย์แป้งรู้ไหมว่าในความเป็นจริงคำว่าอายุมากขึ้นไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตที่ดีขึ้นเลยบอกให้
0: ถูก
1: เพราะอะไรรู้ไหมมันมีคำอยู่คำหนึ่งครับอาจารย์แป้งคือคำว่าประสบการณ์
0: ค่ะประสบการณ์ที่เราเจอมากขึ้น
1: ประสบการณ์เนี่ยมันมาจากคำว่าประสบพบเจอใช่ไหมกับเหตุการณ
0: ์ต่างๆตามอายุที่มีเนาะใช่ค่ะ
1: ใช่ป่ะแต่คำว่าประสบการณ์นี่มันมาจากคำสองคำคือคำว่าประสบพบเจอในชีวิตเราอ่ะเรามีประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่ในความเป็นจริงถ้าเราเจอเหตุการณ์เยอะเรายังไม่นับว่ามีประสบการณ์นะเหตุการณ์ที่เราเจอมันจะนับเป็นประสบการณ์ต่อเมื่อเราเจอมันเรากลับมาสังเกตเรากลับมาคิดทบทวนเรียนรู้และพิจารณาเหล่านั้นจึงเรียกว่าเป็นประสบการณ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำนี้ตลกมากคำว่าประสบการณ์เนี่ยมันมาจากคำสองคำแต่มันไม่ได้หมายความถึงคำสองคำนั้นมันจะมีอย่างอื่นเพิ่มเราเจอมาเยอะเราเจอเหตุการณ์มาเยอะยังไม่นับเป็นประสบการณ์เหล่านั้นจะนับเป็นประสบการณ์ต่อเมื่อเราสังเกตและเรียนรู้จากมันจริงไม่เกี่ยวกับอายุถ้าเจอแล้วก็ไม่เคยเอามาคิดทบทวนหรือเอามาปรับปรุงหรือก็อายุก็ไม่เกี่ยว
0: ใ
1: ช่ไหม
0: แสดงว่าถ้าพูดในมุมมองของหนูคนเดียวก็คือว่าในอดีตน่ะก็คือตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้เราไม่ได้มีประสบการณ์จริงๆเพราะเราไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแล้วเรามาคิดเราปล่อยไปแล้วเพื่อพอเรามีอายุมากขึ้นอาจจะด้วยว่าเราประสบกับสถานการณ์อะไรมากขึ้นที่กระตุ้นให้เราคิดได้เจออ่านหนังสือได้เจออาจารย์วีรพงษ์ให้เรามานั่งคิดให้เรามาสังเกตเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าใจแหละว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ได้ซึ่งมันก็คือจากสิ่งที่เราประสบมาในอดีตแต่เรายังไม่ทราบว่ามันเพราะอะไรมันไม่ได้เกิดการเรียนรู้ตอนนั้นแต่มันประสบมาแต่พอมันเป็นประสบการณ์ในปัจจุบันก็คือมันมาจากว่าเราเพิ่งจะมาสังเกตนั่นเองซึ่งอาจารย์ก็แนะนำเราในวันนี้ว่าให้มา

0: เราถ้าท่านผู้ฟังมาเริ่มสังเกตกันได้แล้วนะ
1: แล้วอย่างย่อๆคืออะไรรู้ไหมครับเราเจอเหตุการณ์เยอะๆเนี่ยแล้วถ้าเราจะแปลงให้เป็นประสบการณ์นะแค่คำเดียวเหมือนเดิมคือเวลาที่เราเจออะไรหรือว่ามีความคิดอะไรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคำนี้จะช่วยเราแค่เรารู้จักที่จะถามว่าเอ๊ะมันใช่เหรอ คือรู้จักสงสัยนะเอ๊ะมันใช่เหรอ คือตั้งคำถามกับทุกเรื่องอะสมมติว่าเราเจออย่างนี้เราก็หงุดหงิดเราถามเอ๊ะมันใช่เหรอแล้วถึงบอกอ้าวเราไม่ต้องหงุดหงิดนี่วาอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เราไม่ตั้งคำถามเลยเจออะไรก็ตามนั้นอย่างนั้นเลยเรื่อยเจื่อยเลยแต่ถ้าเราฝึกสังเกตแล้วเราเอ๊ะกับมันอะตั้งคำถามมันเนี่ยพอตั้งคำถามปุ๊บเราจะค้นหาคำตอบแล้วเราจะเจอเคล็ดลับของการที่แปลงเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นประสบการณ์นะก็คือฝึกที่จะตั้งคำถามกับทุกเรื่องอะเอ๊ะมันทุกเรื่องอ่ะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละประสบการณ์จะเพียบเลยแหละ
0: ค่ะงั้นก็โอ้ได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะวิธีการพัฒนาการบริหารทางความคิดไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน mindset ที่จริงๆแล้วเราสามารถมีสติกับความคิดของเราได้หรือว่าเรียนรู้สังเกตมีสติว่าความรู้สึกมันเกิดจากความคิดไหนโดยเฉพาะความคิดตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ตั้งคำถามเอ๊ะมันใช่หรอนะคะอยากจะให้อาจารย์สรุปค่ะในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ประเด็นสุดท้ายของเรานะคะก่อนเราจะลาท่านผู้ฟังไปว่าแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมที่อาจารย์อยากจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังทราบในเรื่องของความคิดค่ะ
1: สุดท้ายเลยจริงๆผมอยากจะบอกว่าจริงๆเราอยู่กับความคิดเรามาอย่างเงี้ยตลอดชีวิตน่ะแล้วผมอยากจะให้กำลังใจว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาชีวิตเราเองนะในเรื่องเกี่ยวกับความคิดให้มันไม่ชี้นำชีวิตเราไปในทางที่ขุ่นมัวนะฝึกสังเกตใช่ไหมฮะและที่อยากสุดท้ายที่อยากจะบอกวันนี้เลยจริงๆว่าอย่าหมดกำลังใจฝึกไปเรื่อยๆรู้ตัวเมื่อไหร่ก็กลับมาแล้วก็เริ่มใหม่อย่าหมดกำลังใจอย่าท้อเพราะเราอยู่แบบนี้มากับชีวิตเราตลอดชีวิตน่ะ40 50 60ปีอ่ะมันไม่มีทางที่จะพลิกจากคนนึงเป็นอีกคนนึงอีกแบบนึงสดใสร่าเริงบันเทิงทุกวันไม่ขุ่นมัวเลยเนี่ยภายในเวลา1วันไม่มีบอกเลยเพราะฉะนั้นอย่าหมดกำลังใจฝึกไปเรื่อยๆทุกวัน
0: ค่ะเหมือนอาจารย์พูดกับตนเองโดยตรงด้วยนะคะเหมือนกันว่าแบบว่าพอเราก็เองก็เป็นมนุษย์เนาะฝึกสังเกตฝึกอย่าหมดกำลังใจรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งขอบพระคุณสำหรับกำลังใจดีๆอันนี้นะคะ
1: ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ค่ะอาจารย์ผู้เป็นกระบวนการวิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในความในเรื่องของความคิดและการจัดการความคิดให้มีความสุขต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็จะลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์วีรพงษ์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณค่ะดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการนะคะพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่6เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะท่านผู้ฟังส่งท้ายเดือนสิงหาคมเดือนของวันแม่ไปแล้วต้อนรับเดือนกันยายนด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่านักร้องน้องใหม่ขับร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและขับร้องเพลงนี้เองค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปมีชื่อว่าอ้อมอกแม่นะคะขับร้องโดยคุณสุนารีราชสีมาค่ะผลงานการประพันธ์เพลงของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะท่านผู้ฟังคะบทเพลงนี้นักร้องต้นฉบับคือคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรนั่นเองนะคะและเมื่อวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะหากท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานั้นท่านผู้ฟังจะทราบว่าคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรคือผู้ที่ถูกวางตัวให้ได้ขับร้องเพลงค่าน้ำนมแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถมาบันทึกแผ่นเสียงเพลงค่าน้ำนมได้ทันตามเวลานัดหมายคุณชาญเย็นแขจึงเป็นผู้ที่ได้ขับร้องบทเพลงนั้นแทนนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและวันนี้ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำเอา2บทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเนื่องจากว่าวันที่4กันยายนที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูไพบูลย์บุตรขันซึ่งท่านเกิดในวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2461เป็นวันเกิดของท่านท่านคือคีตกวีผู้เป็นอัจฉริยะแห่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังของประเทศไทยของเราท่านผู้ฟังคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพศิลปินสาขาศิลปะการแสดงซึ่งท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบูรพศิลปินสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2558จากกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะคะจึงนำเอาบทเพลงของท่านมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังทั้งงานขับร้องเพลงและงานประพันธ์เพลงนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปฟังบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำกันมาค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าอ้อมกอดแขนเก่าขับร้องโดยคุณชัยชนะบุญโชตนะคะครูนิยมมารยาทเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและผู้ดำเนินรายการขออนุญาตนำเอาอีกบทเพลงมาเปิดติดต่อกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าไม้ขันหมากขับร้องโดยคุณขวัญจิตศรีประจันนะคะบทเพลงนี้ครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการและผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาเปิดติดต่อให้แฟนรายการได้รับฟังอีกด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าอ้อมกอดแขนเก่านะคะขับร้องโดยคุณชัยชนะบุญโชติค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูนิยมมารยาทนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงไม้ขันหมากขับร้องโดยคุณขวัญจิตศรีประจันนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูจิ๋วพิจิตรนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คือนักร้องต้นฉบับแต่ที่จริงแล้วนั้นนะคะท่านผู้ฟังนักร้องต้นฉบับบทเพลงนี้คือคุณขวัญจิตศรีประจันซึ่งท่านได้บันทึกแผ่นเสียงในปีพุทธศักราช2514นั่นเองนะคะหากแต่ไม่ได้รับความนิยมหรือโด่งดังเท่าที่ควรค่ะและในเวลาต่อมาคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ได้นำบทเพลงนี้มาขับร้องใหม่และได้รับความนิยมโด่งดังเป็นอย่างมากเลยนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านจึงได้รู้จักในยุคของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องนั่นเองนะคะไปฟังบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาต่อค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเพชรร่วงในสลัมนะคะขับร้องโดยคุณชินกรไกรลาศค่ะบทเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงและผู้ดำเนินรายการก็นำอีกบทเพลงมาเปิดติดต่อกันนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าราชินีบ้านนาขับร้องโดยคุณพงศ์ศรีวรนุชค่ะครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบทเพลงเพชรร่วงในสลามนั้นนะคะขับร้องโดยคุณชินกรไกรลาศค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะคะบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2513และเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้วอีกด้วยนะคะสร้างโดยอินทรวิจิตรภาพยนตร์นั่นเองค่ะผู้กำกับการแสดงคือคุณชาลีอินทรวิจิตรค่ะท่านผู้ฟังนำแสดงโดยคุณมิตรชัยบัญชาคุณสุทธิสาพัฒนุชคุณโสภาสถาพรรวมทั้งคุณชินกรไกรลาศอีกด้วยนะคะเป็นผู้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในเรื่องนี้

นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวงการเพลงลูกทุ่งคือรางวัลพระราชทานบทเพลงและนักร้องดีเด่นในงานกึ่งทศวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่1เมื่อวันที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2532ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งคุณชินกรไกรลาศนะคะท่านก็ได้นำบทเพลงนี้ไปขับร้องในครั้งนั้นอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังยังมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแฟนรายการมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าดาวจรัสแสงนะคะขับร้องโดยคุณก้านแก้วสุพรรณค่ะบทเพลงนี้ครูชุมพลอาบทิพย์เป็นผู้ประพันธ์เพลงและผู้ดำเนินรายการก็ตั้งใจนำเอาอีกบทเพลงมาเปิดติดต่อกันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าบทเรียนราคาแพงนะคะขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะครูสมหวังช่วงโชติเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะที่แนะนำเอาบทเพลงดีๆเพราะๆอันทรงคุณค่าและความหมายเท่ากับการร่วมกันอนุรักษ์สืบสารและส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยไปด้วยกันกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนั่นเองนะคะเพราะทุกบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมานั้นมีคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างมากที่สำคัญยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการอีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังบทเพลงจากการแนะนำมาของแฟนรายการยังไม่หมดนะคะไปฟังกันต่อกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเสียงซึงสั่งลานะคะขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองนะคะผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสนำเอาอีกบทเพลงมาเปิดติดต่อกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าเสียงซอสั่งสาวนะคะขับร้องโดยคุณสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะท่านผู้ฟังบทเพลงนี้ครูดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายเพื่อสืบสานและส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยไปด้วยกันกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะค่ะและเพื่อเป็นการร่วมสืบสานส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและมีความหมายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อให้ลูกหลานได้รับฟังและยังสืบสานต่อหวงแหนศิลปะการขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยของเราให้อยู่คู่แผ่นดินไทยของเราตลอดไปนั่นเองนะคะยังมีบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมายังเปิดไม่หมดนะคะและเป็นบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยขออนุญาตนำไปเปิดในช่วงชั่วโมงที่2นะคะท่านผู้ฟังและไปฟังกันต่อกับ2บทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าตะวันชิงดวงนะคะขับร้องโดยคุณสุริยาชินพันธ์นั่นเองค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายขับร้องโดยคุณเต็มใจมาลัยทองค่ะบทเพลงนี้ครูสมทุมไผ่ริมบึงเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะคะหลายบทเพลงถูกนำมาขับร้องใหม่เช่นกันค่ะท่านผู้ฟังบทเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายนั้นหลายท่านอาจจะคุ้นเคยและคิดว่าคุณเย็นจิตพรทวีเป็นนักร้องต้นฉบับซึ่งที่จริงแล้วนั้นนะคะบทเพลงนี้นักร้องต้นฉบับคือคุณเต็มใจมาลัยทองนั่นเองค่ะและบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์เพลงของครูสุมทุมไผ่ลิมบึงนั่นเองนะคะวันนี้จึงถือโอกาสนำบทเพลงนี้ที่เป็นต้นฉบับโดยคุณเต็มใจมาลัยทองมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะไปฟังต่อกับบทเพลงนี้ที่มีคุณค่าและความหมายที่

อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันนะคะบทเพลงนี้มีชื่อว่าพยาบาลที่รักนะคะขับร้องโดยครูวิไลพนมค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองนะคะและอีกบทเพลงเป็นบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการได้มีโอกาสไปฟังมาแล้วชื่นชอบมากนะคะเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างมากและอยากจะส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยดีๆที่ส่งคุณค่ามาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าผู้หญิงสีขาวนะคะขับร้องโดยน้องเล้งสรัญญกันนะคะเป็นผลงานการประพันธ์เพลงของครูสลาคุณวุฒิไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆที่มีคุณค่าและความหมายเป็นอย่างมากนะคะจากยุคก่อนเก่านั้นคุณค่าและความหมายของบทเพลงก็ยังคงสืบสานกันต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือเรื่องราวของพยาบาลหรือผู้หญิงสีขาวนั่นเองนะคะถือเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าและน่าส่งเสริมเป็นอย่างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงที่ขับร้องคู่กันบ้างค่ะท่านผู้ฟังหลังจากฟังบทเพลงที่ขับร้องเดี่ยวกันแล้วนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสวรรค์เวียงเหนือนะคะขับร้องโดยคุณผ่องศรีวรนุชค่ะร้องคู่กับคุณชินกรไกรลาศนะคะครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และตามติดมาด้วยอีกบทเพลงมีชื่อว่ารักมฤตยูนะคะขับร้องโดยคุณขวัญจิตศรีประจันค่ะร้องคู่กับคุณกู้เกียรตินครสวรรค์นะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: อุ้ยตายตายจู๋จี๋กันเดี๋ยวเดียวขอบตาเขียวซะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ารักมาริตยูแ
1: เข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬา Radio Plus แล้วนะคะท่านผู้ฟังและเป็นปกติที่ช่วงชั่วโมงที่2ผู้ดำเนินรายการจะมีบทเพลงขับร้องแก้กันมาเปิดมาฝากให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นใดนะคะเราไปฟังบทเพลงขับร้องแก้กันที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการก่อนค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ารักแรมไกลนะคะขับร้องโดยคุณสอนชัยเมฆวิเชียนค่ะครูดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและบทเพลงที่ท่านประพันธ์แก้กันมีชื่อว่าตัวไกลใจใกล้ขับร้องโดยคุณพองศรีวรนุชค่ะไปรับฟังกันเลย

ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬา Radio Plus นะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสารและส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายรวมทั้งขอเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยไปด้วยกันกับเรารายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬา Radio Plus ค่ะโดยการแนะนำบทเพลงมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือLINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะมีบทเพลงหนึ่งที่แฟนรายการท่านแนะนำศิลปินมาแต่ท่านไม่ได้ระบุชื่อเพลงมานะคะนั่นคือศิลปินที่มีชื่อว่าคุณบุญธรรมพระประโทนนะคะซึ่งศิลปินท่านนี้นะคะท่านเป็นศิลปินแปลงบทเพลงนะคะมีหลายบทเพลงที่ท่านนำมาดัดแปลงนำมาขับร้องใหม่และวันนี้ผู้ดำเนินรายการขอถือโอกาสนี้สุ่มเดาเอานะคะซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะถูกใจแฟนรายการไหมแต่อยากนำมาเปิดเนื่องจากว่ามีบทเพลงที่เป็นต้นฉบับ2บทเพลงมาเปิดติดต่อกันด้วยและเป็นบทเพลงอะไรนั้นไปฟังชื่อบทเพลงและไปฟังด้วยกันกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเกลียดห้องเบอร์6นะคะคุณบุญธรรมพระประโทนท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงเองและขับร้องเองค่ะและสำหรับเพลงต้นฉบับที่ท่านได้

นำมาดัดแปลงนั้นมีชื่อว่าเกลียดห้องเบอร์5นะคะขับร้องโดยคุณสายันสัญญาค่ะพลตรีชัยฤทธิ์บัวชุลีและครูลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและยังมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันโดยงานประพันธ์ของครูลบบุรีรัตน์นั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่ามาห้องเบอร์3สิคุณศิราณีนพวรรณเป็นผู้ขับร้องไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอย่างไรบ้างกับบทเพลงเกลียดห้องเบอร์6นะคะเป็นบทเพลงแปลงของคุณบุญธรรมพระประโทนค่ะและบทเพลงต้นฉบับที่ท่านนำมาดัดแปลงรวมทั้งมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันอีกด้วยนะคะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังก็หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังที่แนะนำศิลปินท่านนี้มานะคะเนื่องจากว่าท่านไม่ได้แนะนำชื่อบทเพลงมาผู้ดำเนินรายการก็ถือโอกาสสุ่มเดาเอาคิดว่า

นำบทเพลงนี้แหละมาเปิดให้ท่านได้รับฟังก็หวังว่าจะถูกใจท่านที่แนะนำมานะคะยังมีบทเพลงขับร้องแก้กันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงต่อไปนี้ที่มีชื่อว่านาแรงน้องแดงหนีนะคะขับร้องโดยคุณศักดิ์สยามเพชรชมพูค่ะคุณสรเพชรพินโยเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและท่านได้ประพันธ์เพลงขับร้องแก้กันเอาไว้อีกด้วยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพี่จ๋าแดงกลับมาแล้วขับร้องโดยคุณน้องนุชดวงชีวันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆที่เป็นบทเพลงขับร้องแก้กันนะคะท่านผู้ฟังเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งนั้นนะคะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องแก้กันในช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2530นั้นถือเป็นยุคทองของบทเพลงลูกทุ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากนะคะความน่าสนใจไม่ได้อยู่แค่ทำนองเพลงนะคะท่านผู้ฟังหากแต่ที่น่าสนใจนั้นคือศิลปะการโต้ตอบทางอารมณ์และคารมระหว่างศิลปินนักร้องท่านชายกับศิลปินนักร้องท่านหญิงที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยของเราได้อย่างงดงามตามมาด้วยการต่อปากต่อคำกันด้วยคารมคมคายสร้างสตอรี่คู่ขนานและยังนำไปสู่ถึงการสร้างภาคต่อของบทเพลงเพื่อเป็นการขับร้องแก้กันโดยเฉพาะยังไม่พอแค่นั้นนะคะท่านผู้ฟังยังมีการประชันเสียงของนักร้องคู่ขวัญในระดับตำนานอีกด้วยนี่คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของบทเพลงลูกทุ่งไทยและบทเพลงแนวขับร้องแก้กันค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงขับร้องแก้กันต่อนะคะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเพชรฆาตเงียบนะคะขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนค่ะครูนิยมมารยาทเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อว่าผู้ชายเพชรฆาตนะคะขับร้องโดยคุณพองพันธ์ศรีวรนุชค่ะคุณเพลินพรมแดนเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะในยุคก่อนเก่านั้นบทเพลงลูกทุ่งเป็นบทเพลงที่กำลังเฟื่องฟูเป็นอย่างมากบางบทเพลงนั้นมีการสร้างสตอรี่คู่ขนานกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ต่างๆให้ชวนติดตามเกิดความสงสัยว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังสงสัยต่อว่าจะจบอย่างไรอีกด้วยนี่แหละคือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานกันต่อไปรวมทั้งเราก็ส่งเสริมให้บทเพลงลูกทุ่งนั้นสืบต่อไปตราบนานเท่านั้นในแผ่นดินไทยของเราค่ะยังมีบทเพลงที่อยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีก2บทเพลงนะคะเป็นบทเพลงขับร้องแก้กันกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเราคนจนขับร้องโดยคุณสดใสรุ่งโพทองค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและยังมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันอีกด้วยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเห็นใจพี่จนขับร้องโดยคุณพอใจจันเพ็ญค่ะครูโผผินพรสุพรรณเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

เวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังขอขอบคุณคุณแมนสังคลักษ์เทคนิคคอนโทรลผู้ดูแลจัดการบทเพลงเพราะๆเหล่านี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะและขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศรวมทั้งรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการที่แนะนำบทเพลงเพราะๆมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังอีกด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบทเพลงลูกทุ่งมาบอกกล่าวมาเล่าให้กับแฟนรายการได้รับฟังด้วยกันนะคะลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในวันนี้ผมก็มีท่าดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับโดยจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้วยกันทั้งหมด4ท่าทั้งหมดนะครับจะเป็นท่าที่ยืนทำเป็นหลักดังนั้นถ้าเกิดท่านใดที่อยากทำตามไปพร้อมๆกันนะครับก็หาที่ว่างๆที่พอจะยืนย่อตัวลงได้โดยไม่ชนกับสิ่งของกางแขนออกไปแล้วไม่ชนกับผนังไม่ชนกับสิ่งของรอบตัวนะครับแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยครับท่าที่1 Good Morning ท่านี้นะครับภาพรวมจะคล

0: ล้ายๆกับท่าโค้งคำนับทักทายกันยามเช้าซึ่งเราจะประสานมือทั้งสองข้างไว้บริเวณท้ายทอยของเราก่อนครับจากนั้นให้เราค่อยๆพับสะโพกก้มตัวลงโดยที่ไม่งอเข่าขาเหยียดตรงเอาไว้นะครับหลังของเราก็ต้องไม่โก่งไม่โค้งไม่ค่อมนะครับพยายามพับตัวลงให้ได้เยอะที่สุดจากนั้นค่อยๆเงยหน้ากลับมายืนตรงอยู่ในท่าเริ่มต้นเราจะทำทั้งหมดประมาณ 10-15 ครั้งหรือว่าตามเท่าที่เราไหวพักสักครู่ประมาณ1นาทีแล้วก็ทำซ้ำทั้งหมด3รอบครับซึ่งท่านี้ก็จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาของเราได้เป็นอย่างดีครับท่าที่2 Squat ท่านี้เราทำกันบ่อยนะครับก็จะขอหยิบยกมาพูดให้ฟังกันอีกทีนึงโดยเราจะเริ่มจากการยืนตรงครับยกมือทั้งสองข้างเนี่ยตั้งกาดเอาไว้เหมือนกับเรากำลังจะชกมวยนะครับจากนั้นให้เราค่อยๆพับสะโพกย่อเข่านั่งยองๆลงตรงๆให้ต้นขาขนานพื้นนะครับจากนั้นออกแรงกลับมายืนตรงอยู่ในท่าเริ่มต้นซึ่งเวลาที่เราย่อตัวลงนั้นนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่พยายามอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเจ็บเข่าได้ทำซ้ำยืนสลับย่อตัวลงนั่งไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด 10-15 ครั้งแล้วก็พักประมาณ1นาทีทำซ้ำประมาณ3รอบครับท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาโดยรวมของเราได้ดีเลยครับท่าที่3 Split Squat โดยท่านี้นะครับก็จะเป็น1ในท่าตะกูสควอตอีกท่านึงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มลูกเล่นความยากเข้าไปอีกนิดนึงโดยเราจะเริ่มจากการยืนตรงนะครับจากนั้นถอยเท้าข้างนึงไปทางด้านหลังมือทั้งสองข้างเท้าเอวเอาไว้จากนั้นย่อตัวลงคล้ายๆกับท่าสควอตครับแต่ว่าขาที่เหยียดไปทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นการงอเข่าหย่อนลงไปใกล้พื้นแทนทำซ้ำให้ครบ10ครั้งแล้วก็สลับไปทำอีกข้างนะครับทำครบ2ข้างแล้วพักประมาณ1นาทีทำซ้ำทั้งหมด3รอบครับท่าที่4ซูโม่สควอตโดยท่านี้นะครับเราจะเริ่มจากการยืนตรงมือทั้งสองข้างเท้าเอวเอาไว้นะครับจากนั้นกางเท้าออกกว้างกว่าช่วงสะโพกของเราปลายเท้าชี้ออกไปทางด้านข้างเขย่งเท้าขึ้นเล็กน้อยให้ส้นเท้านะครับลอยขึ้นจากพื้นจากนั้นค่อยๆงอเข่าย่อตัวลงให้เข่างอเป็นมุมฉากได้ยิ่งดีครับที่สำคัญก็คือพยายามทรงตัวให้อยู่นะครับจากนั้นออกแรงเหยียดขากลับมายืนตรงอยู่ในท่าเริ่มต้นทำซ้ำ 10-15 ครั้งหรือว่าเท่าที่เราไหวพัก1นาทีเหมือนกันครับแล้วก็ทำซ้ำประมาณ3รอบเป็นอย่างไรบ้างครับกับท่าออกกำลังกายทั้ง4ท่าที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ทำตามได้ง่ายๆใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกเมื่อยขาได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่นานจะอาการเมื่อยล้านั้นจะหายไปเองพร้อมกับขาของเราที่แข็งแรงขึ้นด้วยครับลองนำไปทำตามกันดูนะครับหมั่นทำเป็นประจำบ่อยๆสม่ำเสมออย่าลืมติดตามรับฟังกันต่อในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรศักดิ์เกษมสุวรรณ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกอาทิตย์ครับในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความรู้สู่ประชาชนนะครับแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูผมสรศักดิ์เกษมสุวรรณครับชัยวัฒน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์สรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคร
4: ับอาจารย์วันนี้ก็เรื่องเยอะพอสมควรนะครับอาจารย์ครับ
5: เยอะๆตามปกติ
4: อยากถามคำถามแรกก่อนอาจารย์ครับ
5: ครับผม
4: แผนที่นั้นสำคัญชะไหน
5: ต้องให้สหประชาชาติลงมติหรือเปล่าอาจารย์คร
4: ับอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าสหประชาชาติได้มีการลง

0: มติเห็นชอบอะไรละแผนที่โลกใหม่เรียกว่าแบบยัตติที่เสนอให้เป็นข้อมติที่เสนอให้มีการแก้ไขแผนที่โลกเพื่อสร้างสมดุลของแผนที่ของโลกในการที่เป็นตัวแทนแล้วของประเทศต่างๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนประเทศต่างๆในโลกนะครับก็ง่ายๆคือว่าแผนที่ปัจจุบันเนี้ยที่เราใช้มา300ปีแล้วเนี่ย มันมีความไม่ถูกต้องในเชิงของขนาดของประเทศเนื่องจากวิธีการที่เรียกว่าระบบเมคาโทเนี่ยนะครับโอเคดันเดี๋ยวเขาว่าจะเกิดตรงนี้ใหม่กันแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: เวลาเนี้ยมีข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไปแล้วด้วยเห็นชอบ160 164 164ประเทศนะครับแล้วก็ไม่เห็นชอบ1ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ลงคะแนน6ประเทศนะครับ ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการวาดแผนที่โลกใหม่นะครับไม่ใช่วาดประเทศใหม่นะใช้สเกลใหม่ในการวาดนะครับ
1: ครับ
0: โอเคอันที่1อันที่2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้มันหลายเหตุการณ์เลยอาจารย์ก็อะไรครับการประชุมที่บิชเคกใช่ไหมครับ เมืองหลวงของคิร์กิสถานการประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นครั้งที่25ก็มีสมาชิกอยู่10ประเทศที่ไปร่วมประชุมกันแล้วก็มีประเทศที่เป็นอะไรละประเทศผู้สังเกตการใช่ไหมครับประเทศผู้สังเกตการ
1: เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนยกขันหน้าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วอาจารย
0: ์พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์เป็น
1: หรือเป็นบวก
0: เป็น SCO plus นะคร
1: ับ ใช่ใช่เหมือนวิชญุลา
0: เขาวิชญุลาผมนึกว่าเหมือนระบบคนละครึ่งของเรา
1: เดี๋ยวนี้plus หมดอะคือต้องเพิ่มเติมขยายสมาชิกหรือขยายกิจกรรมอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: โอเคก็มีสมาชิก10แล้วมีประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกเป็น plus เนี่ยเข้าไปร่วมอีก8จะรวมมา8ประเทศก็แบบก็เป็นการประชุมที่ผู้นำน่าสนใจอยู่ทีเดียวนะมีทั้งตั้งแต่จีนรัสเซียอินเดียปากีสถานอิหร่านนะครับเข้าไปประชุมกันแบบ
1: ตัว
0: สนใจดิตุรกีด้วยเป็นเนโตเข้าไปด้วยเนี่ยนะเป็นพลัสเนี่ยนะอาจารย์
1: ครับมีตัวตึงระหว่างกันเยอะนะอย่างกู้อลีก็อยู่ในที่เวทีเดียวกันเนี่ย
0: น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ท่านโมดีเนี่ยท่านขอพบทั้งกับปูตินแล้วก็ทั้งกับท่านประธานาธิบดีเปรสเคียนของอิหร่านเลยท่านคือน่าจะพยายามจะเป็นกาวใจให้กับทั้งสองกรณีนี้หรือเปล่าผมไม่รู้เดี๋ยวลองคุยกันใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่น่าสนใจมากก็ทางคิร์กิสถานตอนนี้ก็แบบได้หน้ามากเลยนะเพราะท่านสีจิ้นผิงไปเยือนเป็นทางการด้วยก่อนเข้าร่วมประชุม
1: ครับ
0: ไปเยือนทางการด้วยแล้วหลังจากประชุมเสร็จแล้วก็ไปเยือนไปทางการที่อียิปต์อีกต่างหากใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็น่าสนใจเครื่องบินของผมมีเรื่องน่าสนใจเรื่องเครื่องบินนิดหนึ่งผมดูใน YouTube เนี่ยนะครับก็มันก็มีให้เห็นว่าเครื่องบินแต่ละ10ประเทศที่มาเนี่ยนะสมาชิกสมิธเนี่ยนะแต่ละประเทศที่มาเนี่ยนะเฮ้ยมีเครื่องบินจะเรียกเครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์แต่เป็นเครื่องบินของประเทศอะว่างั้นเถอะนะครับมา
1: ทุก
0: ลำเลยนะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นอินเดียเป็นรัสเซียเป็นใครก็แต่ของท่านสีชินผิงเนี่ยท่านมาแอร์ไชน่า
1: เครื่องบินที่เป็นของ
0: ไม่ใช่พาณิชย์ของจีนซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่เครื่องบินที่ใช้ในการบินพาณิชย์ก็ได้นะเป็นเครื่องบินที่อาจจะ
1: แต่ชื่อ
0: แต่ข้างนอกเนี่ยเขียนแอร์ไชน่าแล้วก็มีตราแอร์ไชน่าก็เป็นหนึ่งใน Star Line 10การบินทางเป็นด้วยเนี่ยแหละแล้วก็มีตรา Star Line คือเป็น
1: สัญลักษณ์นะอาจารย
0: ์เออเ หมือนกับมาเครื่องบินพาณิชย์แต่แปลกอยู่ประเทศเดียวเออผมก็แปลกดีแล้วเขาไม่เคยเห็นท่านสีไม่เคยเห็นท่านสียิ่งผิงเดินทางโดยเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินส่วนตัวว่าเป็นของจีนนะท่านก็ใช้อิสระทุกครั้งเลยนะ
1: คือไม่เบ่งบารมีหรือกับใครนะคือในเชิงสัญลักษณ์ที่น่าสนใจและที่จะตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้สังเกตคล้ายๆกับว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าจีนเป็นผู้นำโลกเนี่ยจะไม่ทำการปวดบารมี
0: หรือการเครื่องบินนี้มันมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับ Air Force One สักแค่ไหนอาจารย์ใช่ไหมไม่รู้เลยเนี่ย
1: น่าสนใจเหมือนกันนะว่าไอ้ลำนั้นมีใครผู้โดยสารทั่วไปนั่งมาด้วยหรือ
0: มีเพราะว่าม
1: ีใช่ไหม
0: มีครับเช่น77ถ้าจะนะ77800มั้งลำ
1: โอเค
0: บนยาวแล้วก็พอลงก็เอากระไดเทียบข้างหลังก็คนต้องลงข้างหลังเต็มมาหมดเลยครับ
1: อ๋อครับบังเอิญผมไม่ได้เห็นภาพนี
0: ้มันมี YouTube ชื่อ DWR มั้งที่มันจะแบบแช่ให้เห็นทุกการประชุมเลยอาจารย์ทุกสัมมิตเลย
1: oh,
0: มันจะแช่ที่สนามบินได้เห็นแต่ละหลังมาถึงตอนที่ท่านทรัมป์ไปอียิปต์ไปอะไรผมก็ดูอันเนี้ยดูเยอะเลยเรื่องอะไรต่างสนุกดีแต่ไม่มีคำพากย์เลยนะอาจารย์เป็นเงียบสนิทไม่มีเสียงเป็นเสียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเวลานั้นจริงๆไม่มีเสียง
1: oh,
0: ไม่มีเสียงบ้าง
1: ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรนะให้ดูภาพแล้วคิดเอาเองกันแล้วกัน
0: ใช่โอเคครับแล้วก็แล้วท่านก็ไปหยิบเดี๋ยวเราคงคอมเมนต์กันตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่เมื่อกี้พูดถึงมอสโกใช่ไหมครับก็เวลานี้ที่มอสโกก็มีพัฒนาการขึ้นมาก็คือว่าท่านทรัมป์ท่านก็ส่งผู้แทนพิเศษคริสติฟบิตคอฟไปมอสโกเป็นครั้งที่8นะครับ
1: รว
0: มไปกับเจสคุชเนอร์เป็นครั้งที่8และนอกจากไปมอสโกครั้งที่8แล้ววันนี้จะเดินทางต่อไปยังเคียฟซึ่ง2คนนี้ไม่เคยไปเคียฟเลยนะนี่เป็นครั้งแรก
1: ครับ
0: ก็จะไปเคียฟเป็นครั้งแรกแล้วก็ช่วง3วันนี้ก็รัสเซียมอสโกกับเคียฟก็ตกลงกันว่าจะไม่มีการถล่มเมืองหลวงซึ่งกันและกันในช่วง3วันนี้ระหว่าง2คนนี้อยู่ใช่มั้ยแต่ยังถล่มที่อื่นกันอยู่ยังถล่มที่อื่นอยู่นะครับใช่มั้ยครับส่วนตอนออกกลางอิหร่านอ้าวคราวนี้ก็ถล่มเรือกันใหญ่แล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทางสหรัฐก็หาว่าทางอิหร่านส่งขีปนาวุธมายิงเรือรบของสหรัฐก็เลยไปถล่มเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอิหร่านต่อไปบอกคราวนี้ก็จะถล่มเรือเธอเรือบรรทุกน้ำมันคนอื่นบ้างแล้วล่ะอันนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมคือนอกจากถล่มฐานทัพที่โจดงโจแดนแล้วตอนนี้จะถล่มเรือมันก็เกิดความไม่สบายใจกันแล้วนะอาจารย์ว่าการเดินเรือก็จะมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็ครับอาจารย
1: ์ใช่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ประชุม G20 ของพวกรัฐมนตรีคลังคือว่าแบงค์ชาติอะไร
0: ซึ่งมีรัสเซียไปด้วย G20 ที่อเมริกาใช่ไหมครับที่แอชวิลล
1: ์ผมไม่เห็นรัสเซียนะแต
0: ่มีรัสเซียไปด้วย
1: แต่ก็เรื่องปกติของอเมริกาเนี่ยของสมัยทรัมป์เนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่ารัสเซียก็ถูกอะไรความบาดใช่ไหมครับในที่ประชุมของประเทศตะวันตกเนี่ย
0: ก็ไม่ให้เข้าทั้ง G7 ทั้ง G20 ไปแล้ว
1: ใช่แต่ภายใต้ทัพนี่ก็เรียกว่าเอาใจปูตินพอมกวนทีเดียวอะนะครับก็ในที่ประชุมก็ถึงแม้ว่าจะวิจารณ์อย่างสุภาพนะแต่ก็วิจารณ์ว่าเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นนะเมื่ออยู่ไปทำส่วนหนึ่งก็อยู่ไปทำสงครามในอิหร่านใช่ไหมครับก็กระทบต่อราคาพลังงานใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเยอรมันบอกเลยตัวแทนเยอรมันบอกเลยนะแหมปีนี้เนี่ยเยอรมันเศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่าเติบโตดีทีเดียวอะแต่พอมีสงครามที่สหรัฐไปก่อแล้วเนี่ย โอ้โหกระทบกับไอ้การเติบโตทาง

0: ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกเหนือจากนโยบายกำแพงภาษีของท่านทำเนี่ยนะครับ
1: ครับส่วนจากเยอรมันก็ไปอิตาลีหน่อยไหมอาจารย
0: ์เออมีอะไรจากอิตาลีตอนนี
1: ้จอร์เจียเมโลนี
0: เออ
1: นอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีคนแรกของอิตาลีแล้วยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนับตั้งแต่เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาอาจารย์นี่ก็
0: เ
1: ป็นเรคคอร์ดมากเลยนะเพราะว่าโดยอะไรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรัฐบาลอิตาลีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งประมาณไม่เกินปีครึ่งถึง2ปี
0: ครับ
1: นี่ท่านเมโลนี่อยู่มา4ปีแล้วนานกว่าอะไรล่ะเบลลูชโกนี
0: ่
1: ในช่วงปี2001ถึง2005
0: ใช่
1: ซึ่งโอ้โหนี่เป็นเรคคอร์ดมากเลย
0: นี่สะท้อนให้เห็นถึงว่าเธอมีนโยบายที่ยืดหยุ่นนะไอ้ตอนแรกขึ้นมานี่เธอถือว่าเป็นขวาจัดทีเดียวอาจารย
1: ์เนี่ยก็เลยโดนด่าพร้อมๆกันว่าก็อย่างนี้เห็นไหมทีเข้ามาแหมแบบเคยเป็นนีออนฟาสซิสอะไรต่างๆแล้วเข้ามาเสร็จแล้วพอเข้ามาก็มีนโยบายที่แบบผ่อนปลนลงแล้วก็เลยอยู่ได้มาจนถึงขนาดนี้นะครับอยู่เพื่ออยู่ปีสักปีครึ่งก็เก่งแล้วเนี่ยนะน
0: ี่อยู่ไม่ได้
1: เกือบ4ปีเนี่ยนะก็เก่งมากเลยแล้วก็ปีหน้าจะมีการเลือกตั้งแล้วครับ
0: ใช่ๆเธอก็พยายามขยายฐานเสียงอ่ะนะคือพยายามที่จะไม่ให้ฐานเสียงมันแคบโดยนโยบายที่แข็งทื่อของเธอก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกอ่ะใช่ไหมครับพอมาเป็นนายกนี่มันจะต้องอยู่กับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆก็ต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ยาวนานอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็เลย
1: เป็นพูดถึงเรื่องของพรรคฝ่ายขวาแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมีแนวโน้มด้านขวามาหลายเรื่องมากเลยใช่ไหมอาจารย์นอกจาก
0: ใช่ครับ
1: เมโลนี่ซึ่งเป็นนักปรีหญิงฝ่ายพรรคฝ่ายขวาซึ่งถือว่าพรรคเธอเป็นพรรคขวามากๆนะของอิตาลีเนี่ยนะแต่เวลาเนี้ยเช่นในเยอรมันวันนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับก็จะมีการเลือกตั้งเรียกว่ามณฑลมั้งใช่ไหมครับที่แซกซอนีใช่ไหมครับซึ่งเป็นอยู่ด้านตะวัน
0: ออกของ
1: ตะวันออกของเยอรมันอยู่ในฝั่งเยอรมันตะวันออกเดิมวันเนี้ยมีการเลือกตั้งของมณฑลซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้ว่า AFD ใช่ไหมครับ Alternative für Deutsch เนี่ยคือพรรคฝ่ายขวาจัดของเยอรมันเนี่ยอาจจะได้ชัยชนะเป็นครั้งแรกคือเขาก็ได้ที่นั่งมาบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่เคยมีชัยชนะอย่างชัดเจนคราวนี้น่าจะมีชัยชนะในการที่ได้เป็นรัฐบาลท้องถิ่นในแคว้นเป็นครั้งแรกซึ่งแนวโน้มขวาหันเนี่ยมันมามากขึ้นเป็นลำดับ
0: ใช่มาแรงเลยใน
1: มาแรง
0: ม
1: ากแล้วผู้สนับสนุนทั้งพรรคคริสเตียนเดโมแครตโซเชียลเดโมแครตก็เริ่มลดน้อยถอยลงนะบอกว่าในแซกซอนีเนี่ยคนที่จะโหวตให้คริสเตียนเดโมแครตเนี่ยคือคนอายุ60กว่าทั้งสิ้น
0: ครับ
1: คนรุ่นใหม่ไม่โหวตให้ละ
0: ครับ
1: นี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันในสถานการณ์การเมืองแบบนี้เช่นเดียวกับที่ฝรั่งเศสจันครับ
0: ใช
1: ่ซึ่งปีหน้าใช่ไหมประมาณ
0: เดือ
1: นพฤษภาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ซึ่งตอนเนี้ยเลอเปนเนี่ยกี่โพเกิน 50% หมดเลย
0: ทั้งที่เธอก็โดนศาลตัดสินใช่ไหมเรื่อง
1: จะคาราคาซังอยู่ใช
0: ่
1: คาราคาซังอยู่แต่เวลาเนี้ยทุกโพเนี่ยเธอได้เกิน 50% หมดเลย
0: อ
1: ันนี้ก็น่าสนใจครับ
0: แต่ก็เมื่อเช้าผมก็ฟังนะตัวแทนของที่ปรึกษาของมาครงอ่ะบอกว่าผมไม่เชื่อโพหรอกเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกันก่อนเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหโพขวาจะมาแรงใช่ไหมฮะแต่ก็บอกว่าก็ต้องไม่ประมาทอ่ะคือไอ้ฝ่ายรัฐบาลกลางซ้ายกลางขวาอะไรเนี่ยถ้าไม่รวมตัวไม่อะไรล่ะไม่แย่งคะแนนกันเนี่ยนะก็แล้วก็พยายามมีผลงานเนี่ยก็อาจจะสกัดกั้น ขวาจัดของพรรคนางเลอเป็นได้เหมือนกัน
1: คราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมไม่เชื่อโพเนี่ยมันก็จริงอยู่หรอกคือโพคราวที่แล้วเรื่องการเลือกตั้งสสใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วคราวนี้ไอ้เลือกตั้งสสมันก็กระจัดกระจายไงคะแนนก็กระจายไปหมด
0: เ
1: พราะฉะนั้นพรรค National Rally ของเธอก็เลยไม่ได้เสียงข้างมากแต่ก็ได้เสียงเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เสียงข้างมากเพราะว่ามันมีคนอื่นมาแชร์กระจัดกระจายไปแต่คราวนี้มันเป็นการเลือกตั้งพรรคดีเนี่ยก็ตอบไม่ได้หรอกว่าโพลมันจะใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าคู่แข่งยังไม่รู้คือใครเลย
0: ใช่
1: ใช่ไหมถ้าคู่แข่งเป็นเมลองชองซึ่งเป็นซ้ายจัดเป็นฝั่งซ้ายจัดนี่นะก็ขวาจัดคงชนะซ้ายจัดนี่ฝั่งกลางๆเนี่ยจะมีใครเข้ามาแล้วก็เข้ามารอบแรกเนี่ยพอที่จะเข้าไปแข่งกับเลอเปนในรอบที่สองหรือเปล่าโอ้โหอาจารย์มันยังน่าสนใจต่อไปนะการเมืองฝรั่งเศสในเจ็ด
0: หลังจาก
1: นี้เนี่ยครับ
0: หลังจากมาครองแล้วนะว่าใครจะขึ้นมาขวากลางขวาจัดหรือซ้ายกลาง
1: แล้วปัญหาที่ยังไม่มีคนโผล่ขึ้นมาชัดเจนว่าใครจะมาแข่งกับเลอเป็นเนี่ยนอกจากเมลองชองซึ่งเป็นฝั่งซ้ายจัดที่ตรงกลางเนี่ยไม่รู้จะเอาใครขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่ามาครองเนี่ยตอนนี้คะแนนนิยมต่ำมากจนกระทั่งตัวเองคนที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหลายยังไม่เคยกล้าเปิดตัวว่าจะสมัคร
0: พยายามตีตัวออกห่าง
1: หลายคนเนี่ยที่เป็นตัวเต็งเนี่ยก็ไม่กล้าประกาศตัวเองเพราะว่าก็มีส่วนใกล้ชิดเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นนายกให้มาครองกันมาแล้วเนี่ยก็เลยลำบากที่จะดูตัวใครจะเป็นตัวเต็งที่จะมาจับฝั่งฝ่ายกลางฝ่ายลิเบอรัลฝ่ายกลางนะครับ
0: เออแล้วที่อังกฤษกฤษอาจารย์เป็นไงขวาจัดปักลี
1: ขวาจัด
0: ตอนนี้เป็นไง
1: เขาก
0: ็เอ้ยจะแผ่วลงหรือเปล่า
1: เขาลิงโลดเขาลิงโลดเมื่อเตือนไปสภาแต่ตอนนี้ลิงโลดมากไม่ได้แล้วเขาลิงโลดเมื่อเตือนไปสภาในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเขามาชนะถล่มทลายไปหมดเลยเนี่ยแต่ณเวลานี้เมื่อพรรคเลเบอร์เปลี่ยนผู้นำอ่ะเวลาที่พรรคเลเบอร์กลับขึ้นมาได้คะแนนดี
0: แล้วขึ้นเยอะเลย
1: กระเตื้องขึ้นไปอันดับ2แล้วเพราะฉะนั้นรีฟอร์มซึ่งเคยสูงกว่าเลเบอร์เนี่ยแล้วถอยไปอยู่อันดับ3แล้ว
0: ครับ
1: แล้วท่านอะไรเอากดครบคนหันไปสนใจเลเบอร์มากขึ้นเพราะแอนดี้เบิร์นัมก็เป็นคอมมิวนิเคเตอร์อ่ะเขาเป็นคนที่อยู่กับคนและคนเชื่อ
0: แบบบุคลิกก็แบบเฟรนด์ลี่ดีนะบุคลิกแบบสบายๆอ่ะไม่
1: คือกันท่านฟาราชันก็หาเรื่องใส่ตัวมาเรื่อยๆนะท่านก็เรื่องรับเงิน5ล้านก็ยังไม่รู้จะจบยังไงเพราะตอนที่กลับมาใหม่ท่านถูกหาว่ารับเงิน5ล้านใช่ไหมครับจากผู้จากเศรษฐีอังกฤษซึ่งอยู่ในประเทศไทย
0: อันนี้น่าสนใจนะ
1: ให้เงินไป5ล้านปอนด์นะครับ
0: แล้วก็เห็น
1: เงินนั้นเนี่ยไปทำอะไรก็ยัง
0: ไม่โปร่งใสอยู
1: ่จะสอบจะสอบท่านก็ลาออกแล้วก็ไปลงสมัครใหม่ตอนนี้ก็กลับมาใหม่แล้วคนที่พระสภาเปิดแล้วไอ้กระบวนการนี้ก็ต้องเดินต่อใหม่ต้องสอบใหม่อีกแล้วตรงนี้ทำไงแต่ยังไม่ได้สอบตรงนั้นนั่นก็มีเรื่องว่าคนสนิทของท่าน2คน3คนเลยเนี่ยไปนั่งคุยกันในวงอาหารแล้วมีวิดีโอถ่ายว่าจริงจริงจริงๆคนเนี้ยก็ไปล่อมาแหละไปล่อไม่ใช่ตัวจริงหรอกไปล่อมาว่าเป็นเศรษฐีจากอเมริกาจะเอาเงินมาช่วย500,000 ปอนด์ให้ช่วยแล้วทำยังไงมันยึดจะเอาไปใช้ได้ถูกต้องเรียกกฎหมายได้เลยก็กลายเป็นเรื่องประเด็นว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งของอังกฤษขึ้นมาว่ากฎหมายเลือกตั้งอังกฤษเนี่ยอาจารย์ครับไม่ต้องรับเงินไม่ต้องรับเงินก็ผิดนะครับแค่พบว่ามีเจตนา
0: อ๋อจะรับเงินจากต่างชาติเนี่ยนะ
1: มีเจตนาที่จะเอาเงินไปใช้ผิดวิธีการ
0: เออได้รับจากต่างชาติได้ไหม
1: รับต่างจากต่างชาติผมคิดว่าได้นะครับ
0: ได้
1: ไม่ใช่เรื่องประเด็น
0: แต่ต้องแจ้ง
1: ครับแจ้งแล้วเอาไปใช้โดยถูกวิธี
0: อืม
1: แล้วมันก็มีจำกัดว่าให้รับได้เท่าไหร่ มีจำกัดด้วยรับได้เท่าไหร่มันจะไม่ได้รับได้เท่าไหร่แต่เนี้ยเขาพยายามหาทางว่าทำยังไงที่จะเลี่ยงประเด็นกฎหมายเหล่านี้ได้แค่วิธีการจะหาทางเลี่ยงเนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้ว
0: บอก
1: ถือว่าผิดแล้ว
0: ครับต้องพิสูจน์ได้เห็นนะว่าเจตนา
1: เพราะฉะนั้นมันมีคลิปชัดเจนว่าพูดว่ายังไงเนี่ยก็จะมันมีเจตนาแล้วชัดเจนและท่านฟารัสก็นั่งอยู่ในนั้นด้วยท่านฟารัสบอกท่านไม่ได้ฟังเขาพูดอะไรกันไม่รู้ไอ้ไม่ได้ฟังไอ้ไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดเนี่ยพักไม่ได้ผิดอะไรพักจึงบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วเนี่ย
0: ถูกกันแกล้งด้วยเนี่ยถูกกันแกล้งว่าเป็นแขวนไอ้แผนสมรู้ร่วมคิดนะที่จะ
1: ล่อลวงฉัน
0: ความนิยมของพรรคอ่ะตามฟอร์มที่จะต้องแก้ตัวไปดังนั้นอ่ะก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ที่ทำให้คะแนนนิยมไอ้ความนิยมก็ลดลงใช่ไหมฮะเพราะ
1: ก็ไม่รู้นะอาจารย
0: ์เป็นรูปปัจจัยอะไรที
1: ่ไม่รู้เพราะว่าท่านก็ไอ้เขตเลือกตั้งแคลตันของท่านเนี่ยก็เลือก
0: ทางกลับมา
1: ก็ชนะท่วมท้นมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมว่าอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหา
0: ตัวท่านอาจจะไม่มีปัญหาแต่ตัวพรรคโดยรวมไม่รู้ว่าจะกระทบขนาดไหนใช่ไหม
1: ไม่ผมว่าไม่กระทบผมว่าอันนี้ไม่เดือดร้อน
0: อันนี้ต้องลองดู
1: ผมไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนยิ่งประกาศว่าเมื่อวานนี้เพิ่งประกาศว่าถ้าเป็นรัฐบาลนี่ฐานเสียภาษีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 12,000 กว่าปอนต่อปีที่ได้รับโดยไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยเป็น 15,000 ปอนต่อปีเนี่ยคนก็เฮแล้วแค่นี้เพิ่มจากตั้ง 2,000 กว่าปอนต่อปีคนก็เฮแล้วเพิ่มสูงมาก
0: คือนโยบายแบบประชานิยมจัดๆเลยนะใช่ไหมในนั่นด้วยไอ้เรื่องผู้ลี้ภัยด้วยใช่ไหม
1: ผู้ลี้ภัยก็
0: เกี่ยวเลย
1: ไม่ให้เข้าเด็ดขาด
0: แล้วเรื่องการควบคุมรัฐบาลก็จะไม่ควบคุมมากนักใช่ไหมให้มีความตัวมาก
1: แล้วในการประชุมประจำปีของพรรคเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มาพูดแล้วก็ได้ลง MOU เป็นพันธมิตรกันเนี่ยก็คือจอร์แดนบาดาเรลเนี่ยซึ่งเป็นเบอร์สองของเลอเปนคนนี้ถ้าเลอเป็นหนุ่มวัยตอนน่าจะ30 29 30เป็น30ต้นวัยยังหนุ่มมากเลยคนนี้ถ้าเลอเปนลงไม่ได้เนี่ยก็จะได้ลงเป็นประธานาธิบดีแต่ถ้าเลอเปนลงได้แล้วเลอเปนได้ประธานาธิบดีคนนี้ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับฝรั่งเศสต่อไปก็มากล่าวปราศัยในที่ประชุมพรรคของพรรครีฟอร์มของฟาราช
0: หาแนวร่วมนะ
1: แล้วก็ลงนามทำเอ็มโอยูกัน
0: Oh,
1: เขาก็บอกเลยว่าเนี่ยความเติบโตของฝ่ายขวาเนี่ยมันเห็นชัดเลยเนี่ยเห็นไหมทั้งในฝรั่งเศสทั้งในอังกฤษเนี่ยเราต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างพันธมิตรกันใช่ไหม
0: อันนี้น่าสนใจนะอาจารย์ที่อเมริกาเจดีแวนส์อ่ะก็สนับสนุนพรรคขวาจัดของเยอรมันนะ
1: FD สนับสนุนมานานแล
0: ้
1: ว
0: นั่นแหละดิ
1: แล้วถ้าจับมือกันถูกแล้วไงอาจารย
0: ์ก็ขวาจัดด้วยกันแนวร่วมเนี่ย
1: ใช่
0: โอเคครับ
1: พูดถึงมาครองเมื่อกี้นี้ผมจะพูดนิดหนึ่งว่าคือท่านมาครองท่านก็ไปเยือนอังกฤษในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พบกับแอนดี้เบิร์นนั่นเป็นครั้งแรกแต่การไปเยือนท่านครั้งนี้ก็เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์แล้วก็ทั้งพระเจ้าชาร์ลส์แล้วก็มาครองแล้วก็คุณคาเมล่าแล้วก็มาดามมาคองเนี่ยก็ไปชมบริติชมิวเซียมด้วยกันเพราะว่าขณะนี้บริติชมิวเซียมเนี่ยมีการแสดงเรียกว่าบาเยอร์ทาเปสทรีก็คือภาพเขียนทาเปสทรีคือภาพคือพรมทอซึ่งเป็นเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพรมที่ไม่ได้ปลูกคือพรมที่เขาแขวนผนังทาเปสทรีเนี่ยมันก็เป็นผ้าทอเป็นผ้าลินินยาว70 เมตรอาจารย์ยาวมากนะครับกว้าง50 เมตรแต่ไม่ได้ทอแต่เป็นการปักปักขึ้นในปี
0: ใช่เวลานานเท่าไหร่
1: ปีคศ1070 1070อาจารย
0: ์เออกี่

0: ็ผ่านปีไปแล้วไ
1: งนั่นแหละสิ
0: เกือบผ่านปีไปแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปี1066ซึ่งเป็นปีที่วิลเลียมเดอะคองเคอเรอร์จากฝรั่งเศสเนี่ยบุกเข้าไปที่อังกฤษแล้วก็เอาชนะพระเจ้าฮาโรลด์ของอังกฤษแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์อังกฤษเมื่อปี1066และตั้งแต่นั้นก็เป็นการก่อเริ่มต้นกระบวนการกษัตริย์อังกฤษตั้งแต่ต้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้อะไรทำพิธีราชาพิเศษในวิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วยแล้วก
1: ็
0: ตั้งแต่นั้นก็เนี่ยราชวงศ์อังกฤษก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1066จนมาถึงปัจจุบันแต่อันเนี้ยมันเก็บมาได้พันปีจานแล้วก็อยู
1: ่
0: ที
1: ่
0: ต้นเศษอยู่ที
1: ่บาเออร์สภาพยังชัดเจนไอ้
0: เขาก็มีที่ปักดีมากดีมากเลย
1: โอ้โหมันใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์กว่าจะเสร็จ
0: ไม่ผืนไม่มีใครเรคคอร์ดไม่มีใครเรคคอร์ดไว้ว่าใช
1: ่โอ้โหมีความมานะมากนะ
0: ใช่แล้วเล่าเรื่องราว
1: เล่าเรื่องราว
0: ของอังกฤษนั้นสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดคอนเฟสเซอร์ขึ้นครองราชแล้วก็มาเป็นพระเจ้าฮาโรแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็ปรากฏว่าไปพบกับยุคออฟนอร์มังดีก็คือวิลเลียมเนี่ยแล้วก็ไปสัญญาทำนองว่าจะให้วิลเลียมกลับมาเป็นคิงแต่ปรากฏว่าฮาโรกลับมาเป็นคิงเองวิลเลียมก็เลยต้องบุกมาอะไรเล่าเป็นสตอรี่ยาวเหยียดเนี่ยอาจารย์70เม็ดแล้วไม่เคยออกจากประเทศฝรั่งเศสเลยเก็บอยู่ที่ฝรั่งเศสมาตลอดจนกระทั่งถึงปีนี้เป็นครั้งแรกที่ออกจากฝรั่งเศสมาได้ซึ่งเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องการทะเลาะกันระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษอาจารย์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งมาครองและพระเจ้าชาวซึ่งพูดถึงเรื่องของอันนี้มันคือประวัติศาสตร์ซึ่งมันเป็นแสดงถึงความสัมพันธ์อะประวัติศาสตร์ที่ประวัติศาสตร์อะแต่ว่าอันนี้การให้ยืมขึ้นมาการได้ทุกคนได้รู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและต้องเข้าใจประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเราก็พูดกันเรื่องประวัติศาสตร์ต่อไปแล้วถึงแม้ว่าเดือนกฤษทุกคนถามเดือนกฤษส่วนใหญ่จะรู้ว่าปี1066นี่คืออะไรคือปีที่อังกฤษแพ้สงคราม
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยไม่เคยแพ้สงครามในบ้านตัวเองหลังจากปี1066อีกเลยสงครามโลกครั้งที่สองก็ถือว่าไม่แพ้สงครามในบ้านตัวเองใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
0: อังกฤษไปแพ้สงครามในที่อื่นๆที่นอกบ้านตัวเองมีอยู่แต่ไม่เคยแพ้สงครามในบ้านตัวเองอีกเลยตั้งแต่ Battle of Hastings ปี1066ที่วิลเลียมเดอะคองเคอเรอร์มาชนะเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ที่คนอังกฤษเขารู้ดีแล้วก็รู้สึกเอ๊ะเหมือนกับเป็นแผลในใจนะถูกว่าเสร็จเอาชนะได้เนี่ย
1: คือ
0: เมื่อยูโกเวลลิงตันชนะวอร์ชนะนโปเลียนที่บอกท่านดูถึงแม้แบงก์เป็นชนะ
1: อ
0: ังกฤษถือว่าดีอกดีใจชนะนโปเลียนที่บอกท่านดูได
1: ้การที่อังกฤษไม่เคยแพ้ที่บ้านเนี่ยนะถ้าพูดเป็นภาษากีฬาก็เหมือนอย่างเป็นHome Court Advantage หมายความว่าเวลาแข่งขันเนี่ยถ้าแข่งในบ้านเนี่ยนะประเทศที่เป็นเจ้าภาพของบ้านเป็นประเทศที่เป็นคอร์ตหรือสนามของประเทศเจ้าบ้านเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ของอังกฤษที่ไม่มีประวัติแพ้เลยนะในบ้านตัวเองเนี่ยโอเคครับ
0: ไปท้ายเรื่องก่อนเข้าเพลงอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ท่านประธานดีฮาเวียเมลี่ประกาศอีกแล้ว
1: ว่า
0: หมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นของอาร์เจนตินาและอาร์เจนตินาจะดำเนินการเอาคืน
1: ทำสนับสนุนด้วยนะเด็กๆของทำอ่ะ
0: เอาละสิซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันที่1982อังกฤษทำสงครามกับอาร์เจนตินาเพื่อปกป้องหมู่เกาะฟอกแลนด์และก็อังกฤษก็ชนะเมื่อปี1982ลบกันถ้า100วันนั้นตรงนั้นครับอังกฤษก็ชนะที่นี่มาแล้วแต่คราวนี้จะไปงานต่อโอเคครับอาจารย์ครับฟังเพลงซะก่อน
1: ครับเอาเพลงอะไรมาเปิดอาจารย์ตอนนี้เดือน
0: เข้า
1: เดือนกันยาอาจารย์เดือนกันยานี่นะมีเพลงเนี่ยผมว่ามากที่สุดเลยนะในบรรดา12เดือนเนี่ยเพลงเกี่ยวกับเดือนกันยาเนี่ยแล้วก็เพราะว่าอาจจะมีคนเกิดเยอะนะอาจารย
0: ์แหมพูดถึงตัวเอง
1: อ้าวก็ไม่ใช่อาจารย์คณะผมเนี่ยนะเกิดเดือนกันยา6คนเพื่อนร่วมงานรวมทั้งท่านอาจารย์ประดุมพรด้วยก็เลย

0: คนแต่งเพลงก็เอาใจคนเกิดเดือนกันยาอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวเรียกว่าเดือนนี้เนี่ยผมได้ผมเปิดนะผมเปิดเพลงเกี่ยวเดือนกันยาได้ครบทั้ง4อาทิตย์เลยอาจารย์โอเคครับอาจารย
1: ์วันนี้ควรจะเปิด
0: เนี่ยอาจารย์เรียกมา
1: จริงๆวันนี้ควรจะเปิดเพลง Happy Birthday
0: เลย
1: ใช่ไหมอาจารย์โอเคก็ผมให้เป็นเบอร์เดย์อาจารย์โดยก็แล้วกันนะครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับ
1: ครับ September ครับ Earth Wind and Fire

0: ถ้าฟังมาติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกนะครับสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัสนะครับอยู่กับท่านอาจารย์ดร.วัชรค่ำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับอาจารย์ก็เซปเทมเบอร์วันนี้มันเกิดอาจารย์ด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์ครับขอบคุณครับจริงครับครับผมก็
0: คงวันนี้อาจารย์เพิ่งย่างเข้าวัยรุ่นใช่ไหม
1: แม่อาจารย์พูดถูกใจมาก ครับผมก็แม่จะฉลองรายการที่อาจารย์ก่อตั้งมาก็ได้นะเนี่ย บุญตำโลกเนี่ยโอ้แต่สานี
0: อายุเท่าใช่ไหมอายุเท่ากันใช่ไหม
1: ก็เกือบครึ่งข้อชีวิตนะเนี่ย

0: ที่อาจารย์ตั้งรายการหมุนตำโลกมาเนี่ยที่ผมกับท่านอาจารย์ดุมพรออกอากาศแทบทุกอาทิตย์ไม่วางเว้นเลยเนี่ย
1: 30 ปี
0: ได้นะ
1: 30ปี
0: โอเคครับก
1: ็ไม่น่าเชื่อนะรายการนี
0: ้ไม่น่าเชื่ออ
1: ยู่ตามอยู่ในสถานีหลายสถานีแล้วมาจบที่เวลาเนี้ยรวมกันแล้ว30ปี
0: แล้วก็ชื่อไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยต
1: ั
0: ้งขึ้นมาม
1: ีผู้ดำเนินรายการนะที่เปลี่ยน
0: ก็เปลี่ยน
1: คนเดียว
0: แล้วก็ความจริงก็อาจารย์ก็เป็นคนถ้าจะดำเนินการเองก็ได้ตอนนั้นนะไปทาบถามท่านอาจารย์ดุมพรอาจารย์ดุมพรก็มาทาบถามผมอะถ้าผมไม่อาจารย์คงต้องมาร่วม
2: ไม่มีเวลา
0: ด
2: ุ
0: มพรแต่ตอนนั้นอาจารย์คงไม่ได้สะดวก
1: เพรา
0: ะ
1: ว่าผมไม่มีเวลาทำ
0: ตอนนั้นอาจารย์ไม่มีเวลานะเอาละครับก็
1: อาจารย์ไปเรื่องไหนก่อน
0: คราวนี้กลับมาที่อาจารย์เกิดไว้เนี่ยนะครับครอบคลุมก็เรื่องเอาเรื่องอิหร่านอีกนิดนึงนะอาจารย์เพราะว่าไอ้ตอนนี้น่าสนใจไอ้ตรงที่ว่าข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประเมินดูนะว่าหลังจากทำสงครามมากับสหรัฐอเมริกามา6เดือนเนี่ยนะก็สงสัยเอ๊ะทำไมอิหร่านนี่ไม่แผ่วนะในการจะต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะว่าถึงไหนถึงกันน่ะนะฮะก็บอกว่าเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเลยของอิหร่านเนี่ย6เดือนแล้วเนี่ยมั่นใจในแง่ที่ว่าเขารู้ว่าอิหร่านตอนเนี้ยมีขีดความสามารถจัดต้านทานสหรัฐอเมริกาได้แค่ไหนแล้วก็รู้ว่าสหรัฐอเมริกาได้มีข้อจำกัดอย่างไรนะอันนี้เป็นการประเมินของข่าวกรองเลยนะครับก็เลยทำให้น่าสนใจสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลานโจมตีเรือของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ตอบโต้อ้างว่าเป็นการตอบโต้อิหร่านแต่มันก็ตอบอิหร่านก็ตรงก็บาบว่าก็ตอบโต้ที่สหรัฐอ่ะไปโจมตีอิหร่านใช่ไหมฮะแล้วก็ไปโจมตีไอ้บริเวณที่อ่าวฮอร์มุซที่พื้นที
1: ่
0: บนบกช่องแคบอ่ะโทษทีใช่ไหมอ่ะแบบช่องแคบเนี่ยแล้วก็ไปโจมตีแล้วไปโดนลูกหลงหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทำให้พลเรือนอิหร่านที่กำลังแต่งงานเนี่ยมีเด็กเสียชีวิตมีคนที่เป็นงานเสียชีวิตเนี่ยก็เลยสภากาชาติอิหร่านก็กำลังขอให้ศาลอาญาอาชญากรรมระหว่างประเทศเนี่ยให้มาดำเนินตรวจสอบนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นอาชญากรสงครามนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะมีทางออกอย่างไรใช่ไหมครับสหรัฐอเมริกาก็รู้สึกเหมือนกับคิดว่ากดดันอิรักทางทหารไม่พอต้องทางเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดไปแล้วแหละดีเดย์ทางสังความบาดทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็อย่างที่มีผู้สังเกตการพูดเอาไว้หลายคนน่ะว่าไอ้การความบาดทางเศรษฐกิจเนี่ยใช้กับอิรักเนี่ยใช้กับประเทศไหนอ่ะไม่พอเพียงหรอกที่จะทำให้อิหร่านก้มหัวให้สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับก็เป็นทำให้ถึงทางตันกันอยู่เนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีรายงานข่าวว่ามีการเจรจาอะไรกันเพื่อที่จะหาทางลงให้กันและกันเนี่ยวันนี้ถ้าประกอบกับคำวิจารณ์ที่เปิดเผยเอกสารลับเนี่ยการประเมินของฝั่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าอิหร่านเนี่ยก็รู้ว่าเขาเนี่ยยอมสามารถทนต่อความเจ็บปวดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งประชาชนอิหร่านตอนนี้ลำบากมากในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแต่คิดว่ายังไงรัฐบาลก็ไม่รับผิดชอบอยู่แล้วอ่ะก็ไปโทษว่าเป็นเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพราะฉะนั้นกระแสต่อต้านในอิหร่านเนี่ยก็ยากที่จะทำให้กดดันรัฐบาลเพื่อจะยอมตามข้อเรียกร้องต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับก็ในขณะที่อิหร่านก็รู้ว่าจะทำยังไงให้ทรัมป์เนี่ยได้รับการเจ็บปวดจากสงครามการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยแล้วก็มีรายงานด้วยว่าอิหร่านเนี่ยเริ่มลุกเข้าไปในสหรัฐนะใช้ไซเบอร์อาจารย์โจมตี

0: พื้นฐานเรื่องน้ำประปาเรื่องโครงสร้างแรงต่างเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลชัดเจนเนี่ยนะครับแต่ก็จะทำให้คนเหมือนกันได้รู้สึกบ้างอะว่าอยู่ไปทำสงครามลุกลามประเทศอื่นเขาเนี่ยคนอเมริกันก็จะต้องได้รับผลกระทบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนี่ก็คือสถานการณ์คร่าวๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ท่านประธานดีเปอร์เซียนท่านประธานดีเปอร์เซียนเนี่ยพูดในการประชุมที่CSO ที่บิชเค
0: ค
1: เนี่ยท่านพูดอยู่ประโยคนึงว่าอิหร่านเนี่ยยังพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตาม MOU ที่ลงนามเมื่อที่16มิถุนายนที่ผ่านมาถ้าสหรัฐจะยอมปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัด
0: ใช่ครับครับก็พูดแบบที่เรียกว่าประนีประนอมที่สุดแล้วอ่ะใช่ไหม ก็อยู่เป็นคนเห็นชอบด้วยอ่ะแล้วใครเป็นการละเมิดข้อตกลงก่อนใช่ไหมครับ
1: แต่สาระถามว่าอิหร่านละเมิดเพราะว่าไม่เป็นแบบตามเรื่องช่องแคบพอมุสเนี่ยซึ่งอิหร่านเขาก็เขียนแล้วอะอย่างเงี้ยเขาเขียนแล้วอะอย่างเงี้ยแล้วมาถล่มซะทำไม
0: ก็อย่างที่พูดไงว่าเนี่ยไอ้ทำได้อ่านหรือเปล่าไอ้ก็ตกลงที่พูดเจรจาที่เป็นตัวแทนของทำอ่ะสตีฟวิสคอฟใช่ไหมครับก็คนของตัวเองอ่ะก็ยอมรับไอ้ข้อตกลงอันนี้แล้ว
1: ไอ้ข้อตกลงอันนี้บิชคอปไม่ใช่
0: โทษทีตอนนี้แวนซ์โทษทีรองประธานาธิบดีเป็นคน
1: แล้วก็ปากีสถานเป็นคนเจรจา
0: เป็นไก่เกลี่ยเนี่ยเพราะว่าบิชคอปเนี่ยไม่มีน้ำยาเนี่ยไปเดี๋ยวมีเวลาพูดไปไอ้มัสโก
1: ทำเรื่องรัสเซียกับอิสราเอล
0: แล้วก็รัสเซียกับเนี่ยยูเครนเนี่ยนะฮะก็เขาก็ถูกพูด
1: จาคน
0: ก็ดูถูกดูแคลนอ่ะว่ามืออ่อนหัดน่ะคนเจรจาเรื่องสำคัญของสหรัฐอเมริกาไม่เคยส่งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์นะในการเจรจาระหว่างประเทศอันนี้เป็นอะไรอ่ะอสังหาริมทรัพย์อ่ะธุรกิจเน
1: ี่ยเดี๋ยวเขาต้องมีประสบการณ์แล้วจานเจรจาม
0: ันเจรจาธุรกิจ
1: ไม่เจรจาปูตินมา8ผลแล้วจานเจรจากับปูตินมา8ครั้งแล้วนะ
0: ก็ไม่ได้คือแล้วก็ลูกเขยจาร์เล็ตคริสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นโลเป็นพายอะไรที่จะไปกดดันให้คู่เจรจาหันมาเป็นนีประนอมมันได
1: ้อาจารย์เพิ่งประมาทอย่าเพิ่งประมาทเขาไปไม่รู้ว่าวันนี้เขาไปเคียฟจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้คราวนี้มันอาจจะมีอะไรก็ได้นะถึงไปคราวนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไปที่มอสโก3ชั่วโมงใช่ไหมไปเจอกับปูตินก็พูดจานอบน้อมปูตินน่ะโอ้แล้วใครก็จะ
1: ตอนนั้น
0: ไปกดดันอะไรปูตินได้
1: ก็ไม่รู้หลังจากนั้นเป็นไงเขาภาพที่เราเห็นแค่2นาทีจาน
0: คำพูดด้วยไม่ใช่ภาพ
1: ก็นั่นแหละมันไม่รู้ว่าในอีก2ชั่วโมงกับ58นาทีก็พูดอะไรกันเราก็ไม่รู้จานเราก
0: ็ไม่ต้องรู้ก็เดาได้เพราะว่าไอ้ทรัมป์พูดเองอ่ะบอกว่าไม่มีความคิดอะไรใหม่นะคือจุดยืนของทรัมป์อ่ะที่สนับสนุนปูตินน่ะว่าข้อเรียกให้ยูเครนทำตามข้อเรียกร้องของปูตินก็จบใช่ไหมไอ้ดินแดนที่ถูกยึดไปแล้วก็แล้วกันไปมันก็จะได้หมดเรื่องหมดราวไม่คิดถึงหัวอกอะคนที่ถูกประเทศอื่นลุกลานยึดดินแดนเนี่ยเขาจะยอมเลยใช่ไหมก็ไม่ได้กดดันที่ทำให้ปูตินหันมาประนีประนอมพอรู้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีความต้องการอะไรเลยที่จะกดดันหรือที่จะช่วยยูเครนให้ตอบโต้การลุกรานของรัสเซียผมเป็นปูตินผมก็สบายดีอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ว่าจะ
0: ก็มีอำนาจต่อรอง
1: อาจารย์มีพัฒนาการที่ผมคิดว่าน่าสนใจ
0: เออ
1: ก็คือที่บิชเคคเนี่ยท่านโมดีเนี่ยเข้าพบท่านปูตินแล้วเป็นคนเดียวนะเป็นผู้นำคนเดียวที่พูดเรื่องคือในที่ประชุมผู้นำเนี่ยไม่มีการพูดเรื่องสงครามยูเครนเลย
0: ไม่มี
1: แ โมดีเป็นคนเดียวที่พบปูตินและพูดเรื่องนี้แล้วโมดีก็บอกว่า
0: พูดตรงๆเลย
1: อย่าให้ขอให้ไอ้ endless war เนี่ยมันกลายเป็น end of war แทนได้ไห
0: ม
1: สงครามที่มันดำเนินต่อไปไม่รู้จะสิ้นสุดยังไงเนี่ยขอให้เป็นการสิ้นสุดของสงครามได้ไหมซึ่งปูตินไม่ตอบ
0: ไม่รู้จะตอบยังไง

0: ทำอะไรหลายอย่างแล้วขณะเดียวกันโมดีก็ขอพบเปอร์ชเกียนที่บิชเคตเช่นเดียวกันเพื่อจะหาทางช่วยแต่ว่าก็ไม่รู้ในสุดตรงนี้เราไม่รู้ในสุดคุยอะไรกันบ้างนะครับข่าวไม่ได้บอกว่าคุยอะไรกันครับ
1: ครับพูดถึง
0: บทบาทโมดีน่าสนใจ
1: ใช่ๆก็โมดีก็เหยียบเรือสองแคมนะ
0: ตอนนี้ทุกแคมจัง
1: ทุกแคมถ้าเรือมีแค่สองแคมเนี่ยแต่ถ้าเรือมีหลายแคมก็ทุกแคมครับคราวนี้ก็แต่ที่น่าสนใจนะการประชุมที่กีกิสถานเนี่ย25ปีครบรอบของการก่อตั้งองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยทั้งที่ตรงประเด็นน่าสนใจตรงที่ว่าม
0: ีภาพหนึ่งจะเห็นไหมเด่นน่าสนใจมากเลยเป็นภาพสีชิ้นผิงเดินมากับปูตินแล้วท่านโมดีก็เดินเข้ามาแล้วจับมือกับสามคนยิ้มแย้มหัวเราะแล้วคุยกันใหญ่เลยเป็นสีชิ้นผิงปูตินโมดี
1: ก็เนี่ยแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีสมาชิกเนี่ยหลากหลายมากเลยเนี่ยแล้วก็อย่างที่พูดไปแต่ตอนต้นเนี่ยก็มีคู่อริอยู่ในที่ประชุมเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้องค์กรเนี่ยนะฮะก็บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตนักวิเคราะห์ผมว่าใช้ได้ทีเดียวบอกเนี่ยเวทีเนี่ยเป็นเวทีที่ทำให้มาสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่จะไม่สามารถที่จะให้เป็นอันหนึ่งเป็นอะไรล่ะเป็นเนื้อเดียวกันได้ไม่เหมือนNATOไม่เหมือนEUใช่ไหมฮะเพราะนั้นทั้งเป้าหมายทั้งค่านิยมประชาธิปไตยค่านิยมการค้าเสรีอะไรเนี่ยเห็นตรงกันหมดใช่ไหมแต่ไอ้องค์กรเนี่ยยากอะที่จะมีอะไรฉันทามิติออกมาเรื่องสำคัญน่ะแต่ในที่สุดก็ออกมาได้นะอาจารย
0: ์
1: ในเรื่องไอ้ที่ประกาศปฏิญญาร่วมเนี่ยนะที่สำคัญเนี่ย5-6ประการเนี่ยคือ1เห็นตรงกันหมดนะต้องออกมาเป็นมติสันทามตินะอาจารย
0: ์
1: 1ประนามการโจมตีอิหร่านนะของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยนะครับ2ต่อต้านการคว่ำบาตรโดยฝ่ายเดียวที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิหร่านนะ3สิทธิในการที่จะพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติสำหรับอิหร่านใช่สำหรับอิหร่านนะครับที่สามารถทำได้ตามสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เรื่องท่าทีจุดยืนในตัวกลางเนี่ยก็ต้องเห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพในตัวกลางจะต้องให้แก้ไขปัญหาปาเลสไตน์ใช่ไหมครับที่ให้มีสองรัฐมีรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้พูดเรื่องไอ้สองรัฐเนี่ยแต่ต้องให้มีความเป็นธรรมกับปัญหาเรื่องปาเลสไตน์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็นี่น่าสนใจก็แสดงความเห็นใจต่ออิหร่านที่ผู้นำถูกสังหาร โดยการโจมตีของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ความจริงอันนี้ก็เป็นไอ้อันนั้นดีนะเป็นจุดยืนที่ใครละเมิดไอ้ระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องถูกประนามแต่ของที่มันขาดความน่าเชื่อถือก็คือว่าไม่ประนามรัสเซียที่เป็นลูกหลานประเทศเพื่อนบ้าน
0: ไม่พูดเลย
1: แต่ตัวเนี้ยไม่พูดเลย
0: ไม่พูดเลย
1: ใช่ไหมฮะก็อันเนี้ยฮะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ระบบไอ้นั่นด้วยอาจารย์เหมือนอาเซียนใช้ระบบสันทามมิตินะครับสันทามมิติมันมีข้อดีอ่ะมันไม่มีประเทศอำนาจใดจะครอบงำได้อ่ะถ้าไม่เป็น
0: แต่ถ้าดูจะดูชื่อ10ประเทศแล้วมันก็คงรัสเซียก็คงไม่ถูกประนามหรอกครับอาจารย์ครับเพราะว่าใน10ประเทศเนี่ยเอาชื่อประเทศเหล่านี้ก่อนนะเบลารุสคาซัคสถาน
1: ตัวเอเชียกลาง
0: อ่ะนะครับ3แล้วนะทาจิกิสถาน4แล้วนะอุซเบกิสถาน5แต่ละ10 6ประเทศเนี่ยคือประเทศที่เป็นสหภาพยูเรียนสหภาพโซเวียตเดิมมาก่อน
1: ใช
0: ่6ใน10 6ใน10
1: ก็นั่นน่ะแล้วดูจะอ้างว่าจะมีระเบียบโลกโดยยึดมั่นในกฎกติการะหว่างประเทศน่ะถ้าพวกตัวเองทำก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นมาทำกับพวกตัวเองไม่ได้อย่างนี้เนี่ยพูดกันตามไม่ค้าข้อฝักฝ่ายใดเนี่ยมันก็ยากอ่ะที่จะให้ระเบียบโลกมันตั้งอยู่บนกติกาที่เคารพเหมือนกันหมดนะ
0: ตอนนี้มันก็ยากอยู่แล้วใช
1: ่โอเค
0: เดี๋ยว
1: คราวนี้
0: แต่ว่า

0: มื่อกี้พูดไป6ประเทศแล้วเดี๋ยวไล่ครบก็จะ
1: เอาเลยอาจารย์เอาเลย
0: ส่วนอีก4ประเทศก็มีจีนอินเดียอิหร่านและปากีสถานใช่ไหมซึ่งก็เป็นมีอินเดียปากีสถานอยู่นั้นด้วยก็น่าสนใจดีอยู่แล้วอาจารย
1: ์
0: แต่ plus เนี่ยอาจารย์ที่น่าสนใจอีกก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศคู่เจรจาเนี่ยใช่ไหมอาจารย์มีอาเซอร์ไบจานมีอาร์เมเนียมีอียิปต์มีลาวมีตุรกีใช่ไหม
1: มีเวียดนามด้วยไหม
0: เวียดนามเนี่ยเป็น invited guest
1: ยังไม่ได้เป็น
0: ยังไม่ได้เป็นผู้เจรจาใช่ครับ
1: ครับ
0: เวียดนามกับโทโคไปในฐานะเป็นแขกของเจ้าภาพ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปร่วมอะไรNomad Games ด้วยผมก็เพิ่งรู้มีNomad Games เป็
1: นโอลิมปิ
0: กของกลุ่มประเทศ Nomadมีประเทศแข่งเข้าเรื่องแข่งขันตั้งร้อยประเทศร้อยกว่าประเทศนะ
1: ครับโอเคความจริงจะพูดได้เยอะเรื่ององค์กรเนี้ยนะน่าสนใจหลายอย่างนะแต่คราวนี้เวลาเหลือเท่าไหร่อาจารย์อยากจะพูดอ
0: าจารย์เหลือ2นาทีผมอยากแตะเรื่องแผนที่นิดนึงอาจารย
1: ์เอาเลยเอาแผนที่ไปเลยอาจารย์เพราะเรื่องอื่นมันต่อเนื่องได้เอาแผนที่ของอาจารย์มาเลย
0: เรื่องผม
1: สรุปว่าไง
0: คือปัญหาของเรื่องแผนที่นี่ก็คือว่าไอ้เรื่องแผนที่เดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยคือที่เรียกว่าระบบเมอร์คาซอร์เนี่ยที่ทำมาตั้งแต่ศตวรรษที่16เดือนนะศตวรรษ17เนี่ยนะใช้มาปัญหาก็คือว่ามันง่ายสำหรับการเดินเรือแต่ว่าไซส์มันผิดยิ่งประเทศที่อยู่ด้านเหนือและด้านใต้ของเส้นสุดไกลออกไปเท่าไหร่เนี่ยไซส์ของขนาดเนี่ยมันกว้างขึ้นเพราะถ้าจะเข้าไปดูแผนที่ที่มันแบเป็นแผ่นที่เป็นดูตามแผ่นดูในโลกรูปโลกจริงๆนะน่าจะเป็นแผ่นแบมาเนี่ยแต่ก็จะเห็นว่ากรีนแลนด์เนี่ยมันใหญ่โตโมโหฬารมากทางที่จริงๆแล้วกรีนแลนด์เนี่ยจันครับมีพื้นที่แค่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรในขณะที่แอฟริกาเนี่ยมีพื้นที่30ล้านตารางกิโลเมตรแต่ถ้าจะดูแผนที่กรีนแลนด์แอฟริกาเนี่ยใหญ่เกือบเท่ากัน
1: นั่นแ
0: หละ
1: ส
0: ิใหญ่เกือบเท่ากัน
1: ไม่รู้ใครเป็นคนเขียน
0: แล้วกรีนแลนด์เนี่ยใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ประมาณ10ล้านตารางกิโลเมตร
1: ไม่ได้สัดส่วนกันนะตาม
0: กรีนแลนด์เนี่ยเล็กกว่าสหรัฐ1/5แต่ใหญ่กับเท่าสหรัฐอยู่ในแผนที่เปอร์คาโชเพราะฉะนั้นไอ้อันเนี้ยมันถึงต้องให้ทำแผนที่ Eco Map ใหม่ที่แอฟริกา
1: ก็จะให้สเกลมันได้สัดส่วน
0: แล้วก็กรีนแลนด์ก็จะเล็กลงผมก็ตั้งคำถามนิดเดียวอาจารย์ก่อนจะหมดเวลาเนี่ยถ้าทำแผนที่อย่างนี้แล้วกรีนแลนด์เล็กลงเนี่ยทรัมป์ยังอยากได้กรีนแลนด์อยู่ไหมอาจารย์โอเคหมดเวลาแล้วครับ
1: โอเคมีเรื่องน่าพูดอีกเยอะโอเคครับ
0: โอเคพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับท่านอาจารย์คำจู่ของสรจักรกระทรวงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณมณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัส หลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
6: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
7: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
9: ์ผมชื่อเก่งครับ
10: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
9: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
10: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
11: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพร
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารสมองแก่ผู้ฟังในยามเย็นวันอาทิตย์สบายๆครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิเชษฐ์คนซื่อนะครับและวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรกับตอนที่2ของกบนาพาอูฟูครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าเอ๊ะลักษณะของกบนาเป็นอย่างไรแล้วก็กบนาเนี่ยการที่เราจะเอามาเลี้ยงเนี่ยครับมันเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง มีข้ออะไรที่เราต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษให้ความสนใจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเราพูดถึงการบริโภคกบนาไปแล้วนะครับสำหรับในตอนนี้ครับก็อยากจะชวนท่านอาจารย์วิเชษฐ์ช่วยเล่าให้เราฟังนะครับว่าเอ๊ะการใช้ประโยชน์จากกบนอกจากการบริโภคเนี่ยครับมันมีเอาไปใช้ประโยชน์ในมิติอื่นอย่างไรบ้างไหมครับ
2: ครับผมต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการเลี้ยงกบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เราถ้าเราได้เรียนรู้ด้วยกันเนี่ยมันจะนำให้ทำให้เราสามารถเลี้ยงเขาได้ประสบผลสำเร็จนะครับต้องเรียนอาจารย์ก่อนว่าภาควิชาชีววิทยาของเราเนี่ยเราด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพเนาะอาจารย์เราไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงานเรื่องของทดลองเลี้ยงกบแบบต่างๆนี้เนี่ยเราก็จะร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางจุฬาเนี่ยนะครับที่ภาควิชาเนี่ยก็จะมีไปช่วยกันดูแล้วก็ทำวิจ

0: ใจร่วมกันแล้วก็ถ่ายทอดด้วยนะครับถ่ายทอดให้เกษตรกรของรอบๆนั้นหรือเกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาซึ่งเราก็คงทราบเนาะว่ามีศูนย์ศึกษาพัฒนาทั่วประเทศอยู่แล้วแต่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจุฬาเนี่ยเราไปร่วมมือกันปฏิบัติงานอยู่ครับอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากนี้แล้วเราบอกว่าเราอยากจะส่งเสริมแล้วก็เพราะมันเป็นการสร้างรายได้ที่คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันใช้พลังเยอะเนาะอาจารย์แล้วมันต้องใช้ที
1: ่
0: เลี้ยงกบเนี่ยเรามองถึงเรียกว่าเกษตรท้ายบ้านโปรตีนเสริ
1: ม
0: นะครับอาจารย์มีที่เล็กๆอยู่ที่บ้านอาจารย์ทำกับข้าวไปอาจารย์ก็ล้างบ่อกบไปพอกบมันโตเข้ามาทำเป็นอาหารได้ตัวเนี้ยครับเราใช้เรานำไปประยุกต์ใช้กับเขาเรียกว่ากลุ่มของเกษตรกรหลายๆกลุ่มนะครับที่เขาต้องการทำเป็นอาชีพเสริ
1: ม
0: หลายคนเนี่ยจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักก็
1: ม
0: ีแล้วก็ถ่ายทอดไปอย่างพอเราทำปุ๊บเนี่ยที่จังหวัดน่านเนาะจังหวัดน่านเนี่ยเราก็ทำเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ขายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคแล้วเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการเลี้ยงกบแล้วก็เรามีกิจกรรมร่วมกับเขาเรียกว่าโครงการทหารพันดีเราก็ไปถ่ายทอดเรื่องของสอนการเลี้ยงกบให้กับทหารซึ่งทหารพันดีทุกท่านก็คงพอทราบรายละเอียดนะว่าสอนให้ทหารมีอาชีพเวลาที่เขาปลดหรือเขากลับไปบ้านเขาก็ไปสร้างอาชีพหนึ่งคืออาชีพการเลี้ยงกบซึ่งเราก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับที่เราได้มีโอกาสเข้าไปเป็นครูของทหารพวกนั้นแล้วก็เอาความรู้ของเราเนี่ยไปสอนพวกเขาเขาเป็นคนที่ทหารเหล่านี้เขาเป็นคนที่อยู่กับที่เนาะเขาเรียกอยู่ในกรมกองเขาจะดูแลได้ดีแล้วได้ผลผลิตดีมากอาจารย์นะครับแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีคนมาเรากระจายไปหลายเขาเรียกว่าหลายหน่วยทหารเนาะหลายจังหวัดเลยแล้วก็เริ่มมีคนเยอะขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนอาจารย์ว่าเพื่อให้มันครอบคลุมเนี่ยผมก็เลยเปิดโรงเรียนสอนเลี้ยงกบขึ้นมาที่จุฬาของเราเองนะครับที่ภาควิชาชีววิทยาก็จะมีรูปแบบเนี่ยว่าการเลี้ยงกบแบบต่างๆหน้าตากบแบบนี้ไว้คอยสาธิตหลังอาจารย์ไปอาจารย์ไปเยี่ยมอาจารย์ก็ไปถามได้ผมก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับฟาร์มต่างจังหวัดซะทีเดียวเพราะว่าด้วยพื้นที่เราจำกัดเราแต่ถ้าเราอยากดูแบบฟาร์มเต็มรูปแบบเราสามารถไปดูได้ที่เขาเรียกว่าที่จุฬาสระบุรีซึ่งเราทำเป็นคล้ายๆเป็นฟาร์มต้นแบบใช
1: ่ก็ที่ภาควิชาชีววิทยาก็มีเป็นกบอะคาเดมี่นี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอาจารย์จันแวะไปดูได้ครับก็ได้รับทุนสนับสนุนจากทางท่านจันปานนี่แหละนะครับสนับสนุนมาทางศูนย์เครือข่ายด้วยนะครับอาจารย์ทีนี้เลี้ยงเยอะๆแล้ว
1: เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปทำอะไรอ่ะ
1: กินไม่ทันอาจารย
0: ์ใช
1: ่เยอะเหลือเกิน
0: ปัจจุบันนะครับอาจารย์อย่างที่ผมบอกเรียนเนี่ยว่า คนไทยกินกบเนี่ยกินเป็นอาหารเสริ
1: ม
0: นะครับหรือเป็นอาหารกับแกล้ม
1: มื้อพิเศษอ่ะมื้อพิเศษนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยในละแวกบ้านเราเนี่ยนะอาจารย์อย่างสิงคโปร์เนี่ยมีโจ๊กกบมีเมนูที่ทำจากเนื้อกบถ้าอาจารย์สนใจอาจารย์ไปบรรทัดทองได
1: ้
0: มีร้านอาหารสิงคโปร์อยู่แล้วขายโจ๊กกบครับมีเมนูทำจากกบเนี่ยเยอะเลยแล้วฮิตด้วยนะครับอาจารย์ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเรากินเนื้อมันซึ่งเราก็ถามเขาว่าผมก็ลองไปเยี่ยมที่สิงคโปร์เนาะเพราะว่าดูประเทศเล็กๆเขาไม่น่าจะเลี้ยงได้เขาเลยบอกว่าก็รับมาจากเพื่อนบ้าน
1: นะครับ
0: รับนำเข้าแต่เขานำเข้าในรูปแบบของเนื้อซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันก็คืออาหารตรงๆเลยก็คือปรุงกันเหมือนโจ๊กกบก็คือมีโจ๊กแล้วมีกบเนื้อกบอยู่ก็กินตรงไปแต่ทีนี้อย่างในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้เหลือทิ้งซึ่งเราใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์วิจัยขึ้นมานะครับอาจารย์มันก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือการเขาเรียกว่าสกัดเอาแอนติไมโครเบียลเพปไทด์หรือโปรตีนจากผิวหนังจากเมือกกบเนี่ยใช้ในการรักษานะครับรักษาพวกเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่กบนาชนิดนี้หรือตอนนี้มีการทดลองก็คือใช้ในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับเขาเรียกว่าแอนติไมโครเบียลเพปไทด์ก็คือเอาตัวเนี้ยเข้าไปรักษาเซลล์มะเร็งที่มันกำลังลุกลามเนี่ยสามารถทำได้แต่เป็นกบพันธุ์สายพันธุ์อื่นนะครับแต่ว่าในกบนาเนี่ยยังไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดขนาดนั้นแต่ในกบนากำลังยกระดับขึ้นมาถ้าเราพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคอลลาเจนนะครับอาจารย์ปัจจุบันเห็นโฆษณาเนาะคอลลาเจนเป็นขวดอุ้ยแพงด้วยนะแล้วก
1: ็
0: อะไรนะคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการวิจัยขึ้นมานะครับว่าคอลลาเจนจากผิวหนังกบเนี่ย มีปริมาณมากแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกคำว่าต้นเขาเรียกวัตถุดิบราคาถูกเพราะว่าปัจจุบันเราก็คือกินกบเนี่ยเรากินเนื
2: ้อ
0: แล้วเราก็ทิ้งหนังม
1: ัน
0: ไม่เหมือนหนังหมูที่เอาไปทำแคบหมูอะไรเพราะหนังกบอย่างที่ผมเรียนไปครั้งที่แล้วว่ามันไม่มีไขมันเพราะนั้นใบทอดมันก็ไม่ฟูมันก็จะเป็นเหมือนไอ้อะไรนะ
2: เหี่ยว
1: กระด้างกระด้างเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะคะ
0: เพราะนั้นก็เลยมีการวิจัยขึ้นมาตอนนี้เนี่ยทางภาควิชาชีววิทยาก็เป็นกลุ่มคณาจารย์อาจารย์นพดลต่างที่ภาคเนี่ยตั้งกลุ่มวิจัยแล้วก็ทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนันยางอินสติทิวเทคโนโลยีแล้วก็ทางบริษัทของทางสิงคโปร
1: ์
0: นะครับทำเรื่องของการสกัดคอลลาเจนจากผิวหนังกบนะครับซึ่งตัวเนี้ยถามว่าเอาไปกินหรอเปล่าเอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าเอามาขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาแผลนะครับคล้ายๆพอขึ้นรูปแล้วเหมือนกับสำลีแผ่นนะครับ อาจารย์ก็เอาไอ้คอลลาเจนที่เป็นเหมือนคล้ายๆสำลีแผ่น
1: เป็นแผดๆ
0: เป็นแผดใช่อาจารย์แปะไปแล้วมันก็จะรักษาแผลได้สมานแผลได้ไม่ต้องเย็บอะไรอย่างเงี้ยครับมีคุณสมบัติแบบนี้เพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมีการทดลองในกลุ่มของกบเขาเรียกว่ากบบูฟอกนะครับเป็นกบสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ว่าในกบนะแต่อันนั้นเนี่ยเลี้ยงยากและใช้เวลานานกบบูฟอกกว่าจะได้หนังเนี่ยใช้เวลา8เดือ นแต่กบนา
1: ของ
0: เราเนี่ยใช้เวลา 3.5 เดือน3เดือนครึ่งก็คือ3เดือนได้แล้ว
1: 3
0: เดือนครึ่งก็ได้4เดือนก็ได้แต่เขาเรียกว่า
1: เริ่มได้ตั้งแต
0: ่3เดือนอาจารย์สามารถขายได้แหละนะครับขายกบได้ถ้าไปใช้กบบูฟอกจะต้องเลี้ยงตั้ง2รอบได้กำไรแล้ว2รอบกบบูฟอกเพิ่งได้รอบเดียวตรงนี้ครับอาจารย์มันเป็นข้อดีของการกบไทย1มันเป็นกบพื้นที่เราเนาะกบโลคอลพื้นที่เนี่ยเพราะนั้นมันก็ทนทานต่อโรคเติบโตได้ดีแล้วก็มีเครือข่ายเกษตรกรเยอะที่เล่าให้ฟังว่ามีฟาร์มต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากทางผิวหนังของมันเนี่ยได้จากเราขายหน้าฟาร์มกิโลละ60บาทขายบนแผงกิโลละ100แต่ถ้าเราเอามาเป็นคอลลาเจนแล้วเนี่ยสามารถยกระดับได้เป็นลักษณะเป็นหมื่นเลยครับอาจารย
1: ์
0: เป็นหลาย10เท่าได้เลยครับแต่ต้องการการเขาเรียกว่าต้องการการพัฒนาอีกนิดนึงตอนนี้เรากำลังทำวิจัยอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราครับอาจารย
1: ์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วในอนาคตเราอาจจะมองมากไปกว่ากบนาก็ได้สมมุติเนาะ
0: ค
1: ือเนื่องจากว่ากบนาเนี่ยเราจะเริ่มคล้ายๆกับเห็นว่ามันเป็นลักษณะคุณสมบัติการต่อยอดการใช้งานอาจารย์คิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะมากไปกว่านี้ไหมคะ
0: เราจ
1: ะใช่มากตัวกบนาเองทำได้อย่างอื่นอีกหรือกระทั่งจริงๆแล้วในบ้านเรามีกบอื่นที่น่าพัฒนาหรือว่าทำอะไรต่อได้อีกไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือต้องยอมรับนะอาจารย์ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับในกลุ่มต่างๆขึ้นมาเนี่ยแม้จะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอาจจะไปกระทบทำให้บางประชากรลดลงแต่ว่าในกลุ่มกลับมาในกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยนอกจากกบนะในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนจะได้ยินอึ่งใช่ไหมอึ่งชโย
1: ครับ
0: ซึ่งอึ่งเนี่ยยังเลี้ยงไม่ได้แต่ว่ามันออกมาเขาเรียกว่า explosive breeder คือในช่วงจำศีลเนี่ยเขาจำศีลอยู่ใต้โคลนเขาฝังตัวใต้โคลนแต่พอฝนแรกลงมาแล้วท่วมแอ่งน้ำเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วก็ explosive เหมือนระเบิดออกมาจากใต้ดินเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยมันออกมานะอาจารย์มันเยอะมากมันเต็มผืนป่าแล้วมันก็ร้องกันแล้วมันก็ผสมพันธุ์ตั้งหน้าตั้งตาผสมพันธุ์ปล่อยไข่ปล่อยไข่แล้วก็พอปล่อยไข่หมดเต็มท้องน้ำขึ้นมาเนี่ยตัวเขาก็เริ่มหากินแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ยชาวบ้านจะรู้ดีจะเห็นข่าวว่าพอต้นฝนเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ย
1: ไปแล้ว
0: เก็บอึ่งเหล่านี้มาขายเยอะๆมากซึ่งมันเป็นทรัพย์ในดินทรัพย์ในป่า
1: เป็นกอบเป็นกำ
0: เป็นกอบเป็นกำจริงแล้วราคาแพงกว่าหมูแน่นอนตรงนั้นเนี่ยในกลุ่มอึ่งเนี่ยมันมีข้อดีเช่นกันเพราะว่าผิวหนังเขาเนี่ยเรียบลื่นอึ่งเรานึกถึงเน
1: า
0: ะมันลื่น
1: จะวาวกว่าม
0: ันใช
1: ่
0: ก็ยังอาจารย์ถามถูกจุดมากเลยแต่แรกว่าจะไปพูดอันนี้ก็มีงานวิจัยเช่นกันในเทียบกันกับกลุ่มของกบนาก บนาเราก็ศึกษาแล้วเราก็ขยับไปสปีชีส์อื่นด้วยก
1: ็
0: คือตอนนี้ใช้อึ่ง นะครับอึ่งเรียกอึ่งเผาหรืออึ่งปากขวดอึ่งปากกระโถนพวกนี้เพราะว่าอาจารย์นึกถึงเนาะพอมันออกมาเนี่ยแทนที่อาจารย์จะไปต้มเป็นอึ่งชัยโยอย่างเดียวก็หายไปอาจารย์ส่งเข้าโรงงานมาสกัดคอลลาเจนมันก็มูลค่าแทนที่มันจะ200มันก็เพิ่มเป็น10,000ได้

0: มีครับอาจารย์กำลังทำอยู่ครับ
1: ก็คือในความหมายของอาจารย์ก็คือว่าพอเรามองเขาเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วนะคะเราไม่ได้แค่ว่าเป็นแหล่งอาหารเสริมหรือแหล่งเพิ่มรายได้ของเกษตรกรอะไรเฉยๆแต่ว่ามันอาจจะพัฒนาเป็นลักษณะของการยกระดับใช่ไหมคะหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะที่น้องกบนาเนี่ยเขาจะถูกดูแลเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้คอลลาเจนเขาพิเศษเฉพาะหรือว่าแบบหนังพิเศษเนื้อพิเศษอะไรเงี้ยมันเซกเมนต์ได้แบบนั้นอีกไหมอาจารย
0: ์เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆอาจารย์คืออย่างที่เรียนอาจารย์เนาะว่าที่ผมเล่าให้ฟังว่าการสกัดคอลลาเจนเนี่ยเป็นเรื่องใหม
1: ่
0: เป็นด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีด้วยเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันเนา
1: ะ
0: มันสกัดตัวนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาคำถามถัดไปเนี่ยตรงใจมากๆอาจารย์คือคำถามคือว่าฉันจะผลิตกบเพื่อให้ได้คอลลาเจนมากที่สุดหนึ่งคือเขาต้องกินอะไร
1: น
0: ึกออกไหมฮะว่าแทนที่ฉันจะให้กินอาหารเม็ดแบบสูตรนี
1: ้
0: มีสูตรสำหรับผลิตหนังโดยเฉพาะไหม
1: เพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าน้องกบเขาจะมีโปรตีนมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขากินอะไรด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็คิดในทำนองเดียวกันเราก็ต้องผลิตอาหารที่มันก็ต้องมีคำตอบว่าอาหารอะไรที่ทำให้ผิวหนังเขาเนี่ยสะสมของพวกคอลลาเจนได้มากที่สุดเราก็พูดง่ายๆก็ฟีดเขาเธอก็กินแต่อันนี้ไปแล้วฉันจะเอาแต่หนังเธ
1: อ
0: ไปสกัดคอลลาเจนให้ได้มั้ยเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆก็ขอญาติเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวไปหาคุยกับทีมทำวิจัยกันเรื่องนี
1: ้ไม่เพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเวลาอย่างอาจารย์พูดคำว่าขายได้ทุกช่วงวัยแต่เนี้ยฟังไปฟังมากลายเป็นว่าพอเขาโตเต็มที่แล้วอ่ะก็ใช้ได้ทุกส่วนอีก
0: ครับ
1: นะคะคือหนังก็ไม่ทิ้งเนื้อก็กินได้นั่นนู่นนี
2: ่แล้วก็ดับเบิลตัวรายได้ทวีคูณขึ้นไปอีก
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ยังมีช่องว่างในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับกบอีกเพราะว่านอกจากที่เราจะดูเฉพาะตัวกบแล้วเนี่ยยังพูดถึงตัวอาหารใช่ไหมครับและสิ่งต่างๆที่จะมาใช้ในการเลี้ยงกบอีกหลายอย่างด้วยกันทีนี้ต้องชวนอาจารย์มองนิดนึงครับว่าเอ๊ถ้าเราอยากจะเลี้ยงกบเนี่ยครับมีพื้นที่จำกัดมากเลยเนี่ยเราจะมีวิธีการหรือมีออปชันอะไรทางเลือกอะไรให้เราเลือกได้บ้างในการเลี้ยงกบครับ
0: เลี้ยงกบเนี่ยนะอาจารย์อย่างที่ผมบอกไงว่าเราอยู่ไงกบอยู่อย่างนั้นนะครับขออย่างเดียวก็คืออย่าให้เขากระโดดหนีไปหรืออย่าให้มีศัตรูเข้ามา
1: ก็เลี้ยงด้วยความปลอดภัย
0: ใช่ศัตรูเขาเนี่ยเช่นงูนกอะไรพวกเนี้ยมันก็ชอบมากินมาหมายถึงนกกลางคืนเนาะเขามาบินเพราะนั้นแล้วบ่อเราเนี่ยก็จะทำให้มันมิดชิดอาจารย์นึกถึงว่าง่ายสุดเนาะถังพลาสติกกล่องพลาสติกอาจารย์ก็เลี้ยงได้ก็หาที่คุมข้างบนก็พื้นที่แคบเอาพูดง่ายอาจารย์นอนเตียง5ฟุตกับ6ฟุต5ฟุตนอน2คนก็แน่นหน่อยถ้านอน6ฟุตอ่ะก็หลวมหน่อยหลักการเดียวกันครับเวลากบที่ตัวมันเล็กเนี่ยอาจารย์ก็เลี้ยงสมมติว่าดูเขามีที่ให้กระโดดได้ซ้ายขวาไม่ใช่พอวะใส่เข้าไปในบ่อแล้วขี่หัวกันมันก็ไม่สบายพูดง่ายว่าใส่ลงไปแล้วกบอยู่สบายเราเห็นเขาอยู่สบายเขาก็อยู่สบาย
1: อันนั้นคือแปลว่าใช้ได้แล้ว
0: ใช้ได้เพราะนั้นตัวภาชนะในการเลี้ยงหรือบ่อในการเลี้ยงเนี่ยตามเขาเรียกว่าตามลักษณะเศรษฐกิจของคนเลี้ยงเลยนะครับ
1: เรามีน้อยเราก็เลี้ยงปริมาณน้องน้อยหน่อย
0: ใช่หรือใช้ของรอบบ้านอย่างจะนึกถึงยางรถยนต
1: ์
0: รถยนต์รถเก๋งเราเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนรถทีนึง4ล้อป่ะ
2: 4เส้น
0: ก็เอา4เส้นเนี่ยมาซ้อนกันจังก็เลี้ยงกบได้แหละเพราะว่าแล้วเราก็หาตะแกรงปิดข้างบนซะเอาน้ำมันก็ขังอยู่ในล้อกบก็โตแล้วจ้านะครับหรืออาจารย์มีกล่องใหญ่ๆนะครับอาจารย์ก็เลี้ยงใส่กล่องเดี๋ยวนี้ผมเคยเลี้ยงในลิ้นชักด้วยนะจันเคยเห็นเป็นกล่องลิ้นชักสี่เหลี่ย
1: ม
0: ที่มันเป็น
2: ใส่ช่องช่อง
0: เป็นช่องช่องก็เลี้ยงในนั้นนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็หรือเราเลี้ยงบ่อปูนก็ได
1: ้
0: นะครับใช้ไอ้บ่อท่อปูนเนี่ยเอามาซ้อนกันแล้วปิดมันก็จะง่ายนิดนึงหรือตอนสมัยนี้ด้วยความที่กบเนี่ยมันเลี้ยงเฉพาะช่วงฤดูฝนก็คือตั้งแต่พฤษภาจนถึงประมาณเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยพอนอกฤดูเนี่ยมันก็จะไม่ได้เลี้ยงแล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่ากระชังบกกระชังบกคือกระชังเนี่ยมันก็คือเอาไปแขวนในน้ำเนา
1: ะ
0: แล้วพอเลิกเลี้ยงอันนั้นก็ในเลี้ยงปลาแต่กระชังบกเนี่ยคือก้นกระชังเนี่ยมันจะเป็นที่สำหรับกักน้ำได้เพราะนั้นจานมีลงรถสมมติลงรถเนี่ยเตรียมไปรถ5คันจอดคันเดียวอีก4คันเนี่ยจานเอากระชังบกมาวางจานก็เลี้ยงได้แหละพอแค่ขังน้ำได้การเลี้ยงกบมันมี

0: ข้อดีที่จะต่างจากเลี้ยงปลาคือกบเนี่ยมันเลี้ยงเนี่ยมันใช้น้ำแค่ครึ่งตัวความหมายคือว่า
1: เขาไม่ต้องว่าย
0: เขาไม่ต้องว่ายเพราะนั้นคำว่าครึ่งตัวกบตัวเท่านิโป้หอจานเนี่ยจานก็ใส่น้ำไปนิดเดียวกบตัวเท่ากำปั้นจานก็ใส่ไปครึ่งเดียวครึ่งตัวใช้หลักการคือครึ่งตัวกบเขาเพราะนั้นหนึ่งคือเขาก็ไม่ต้องว่ายไม่ต้องใช้พลังงานเพราะนั้นไอสิ่งที่กินไปเขาก็โตอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ต้องหนีไปไหนเขาไม่ต้องไปทำมาหากินเองเพราะนั้นเขาจะไม่สูญเสียพลังงานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นบ่อดินก็ได้อาจารย์มีบ่อดินข้างๆอาจารย์เอารั้วมาล้อมเป็นมุ้งสีฟ้าๆอาจารย์ก็ปล่อยกบไปดีด้วยมันชอบธรรมชาติ
1: แต่ว่าจะใกล้เคียงธรรมชาติ
0: ใช่แต่กบมันจะมีกลิ่น
1: เ
0: ช
1: ่น
0: กล
1: ิ่
0: นดินกลิ่นโคลนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทำแบบหนึ่งก็คือเอาอิดบล็อกมาก่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วฉาบเพื่อกักน้ำเลี้ยงในนั้นนะอาจารย์อันนั้นเนี่ยจะใช้ได้ทั้งบ่อผสมพันธุ์บ่อเลี้ยงตัวอ่อนเลี้ยงลูกออสอะไรต่างๆได้หมดเลยแต่ลงทุนสูงกว่าแล้วก็อันนั้นข้อเสียคือว่าอาจารย์ทำต้องทำถาว
2: ร
0: แต่ถ้าเป็นกระชังบกเนี่ยตอนนี้ฮิตมากอาจารย์เพราะกระชังบกมันถูกหลังหนึ่งเท่าประมาณสักเตียงนอน5ฟุตเนี่ย300บาทถ้าอาจารย์เลี้ยงขยันเลี้ยง
1: ถ้าเต็มกระชังนี
0: ่ได้เยอะครับอาจารย์ได้เยอะครับเลี้ยงฤดูหนึ่งก็ได้กำไรแล้วครับหมายถึงต้นทุนเราคืนฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วกระชังพวกนี้ทน 4-5 ปียกเว้นอย่าให้หนูไปกัดมันนะ
2: ครับครับทีนี้น่าสนใจมากๆว่าเอ๊ะพอเราเลี้ยงอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเลี้ยงในบ่อเลี้ยงในยางรถยนต์เลี้ยงในกระชังก็ตามทีนี้พอเขาออกไข่มาเป็นตัวอ่อนลูกออสใดๆเงี้ยครับเรามีความจำเป็นต้องแยกตัวพ่อแม่ใดๆเนี่ยออกมาไหมครับหรือเขาจะมีการกินกันเองไหมหรืออย่างไรไหมครับ
0: ครับด้วยธรรมชาติของกบเนี่ยมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับเขาไม่สนใจกินหมดถ้าหิวเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเลี้ยงกบเนี่ยเราจะต้องจับพ่อแม่พันธุ์ลงในบ่อผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์เสร็จแล้วเราจะแยกพ่อแม่พันธุ์กลับที
1: ่
0: กลับไปอยู่ห้องของเขาแล้วเราก็ปล่อยให้ไข่เนี่ยมันฟักเองเวลาไข่เนี่ยมันก็จะค่อยๆฟักไปปฏิสนธิแล้วมันก็กลายเป็นเอมบริโอเป็นลูกออสสเตจที่1 2 3ก็โตไปเรื่อยๆในระหว่างการโตเนี่ยโดยธรรมชาติโตไม่เท่ากันนะครับเราเลี้ยงลูกเนาะจ้
1: ะ
0: ลูกยังโตไม่เท่ากัน
1: ห
0: ม
1: ด
0: ใช่เราต้องมีการคัดเขาเรียกว่าการคัดไซส์คัดขนาดไอ้ตัวเล็กไว้อยู่ด้วยกันไอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยกันจะทำให้เขาไม่กินกันถ้าอาจารย์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเราต้องยอมรับเนาะอาจารย์อาจจะหิว3โมงผมหิว5โมงอาจารย์หิว2ทุ่
1: ม
0: เพราะนั้นไอ้ตัวหิวก่อนก็ไปกินไอ้ตัวเพื่อนกันที่ตัวเล็กกว่าเพราะนั้นมันจะทำให้เราสูญเสียลูกกบไปในบ่อโดยปริยายหรือบางทีมันกินไม่ได้มันกัดเนี่ยมันเกิดแผลมันก็ตายเพราะนั้นเวลาคนเลี้ยงเนี่ยใน1บ่อด้วยความที่ธรรมชาติโตไม่เท่ากันเขาจะขัดไอตัวเล็กไปอยู่บ่อที่1ตัวกลางอยู่บ่อที่2ตัวใหญ่ไปบ่อที่3กบมันก็จะไม่กินกันประกอบกับว่าเราต้องให้อาหารเขาให้พอเพราะว่าพูดง่ายๆถ้าสมมติอาหารหมดฉันก็กินเธอนั่นแหละแต่ถ้าอาหารมันพอเราก็ต่างคนต่างอยู่ฉันก็กินอาหารกลางไปฉันอิ่มฉันก็สบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยที่ต้องเขาเรียกว่าต้องถ่ายทอดกันนะครับ
1: ต้องมีรายละเอียดบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมๆก็น่าจะดูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่ยาก
0: เลี้ยงไม่ยากกระจาเลี้ยงไม่ยากเลยมันไม่ต้องการการทนุถนอมอะไรมาก
1: ต้องไปเล่นต้องไปคุยไม่ใช่เน
0: า
1: ะต้องก็ดูเขาก็ดูแลตัวเองไปนะคะเติบโตตามวัยเรื่องพวกโรคต่างๆทำความสะอาดหรืออะไรต่างๆเป็นยังไงคะอาจารย์บอเขาต้องดูแลยังไงหรือว่าบางทีเขาเจ็บป่วยเขาต้องไปหาสัตวแพทย์ไหมคะ
0: คือตัวถ้าเราเลี้ยงในระดับฟาร์มเนี่ยนะอาจารย์มันเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเขามีการตายไหมมีเพียงแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยขออย่างเดียวอย่าให้น้ำเน่า
1: โอ้อันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุด
0: เรื่องสำคัญที่สุดเลยจานน้ำเน่าเนี่ยเชื้อโรคมันก็มาไอ้โหนดมันก็มาไอ้นี่มันก็มาแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็มีวิธีการรักษาเช่นเรายังเห็นอาการไม่มากเราก็อาจจะใส่ด่างทับทิมในการฆ่าเชื้อโรคหรือชาวบ้านใช้ปูนขาวใช้เกลือนะครับมันจะเป็นการช่วยประหยัดขึ้นมาแต่ในกรณีของถ้าตัวสำคัญจะดับเลยผมเคยพากบไปหาสัตวแพทย
1: ์
0: เพราะว่าเราเลี้ยงมาต้องการให้เขาเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาติดเชื้อแบคทีเรียก็เลยตายแล้วฉันเลี้ยงมาตั้ง2ปีกำลังจะไข่อยู่แล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยเอาใส่กล่องไปหาหมอที่คณะสัตวแพทย์หมองงก็ถามมาทำอะไรเหรอครับ พี่เอากบมาหาหมอหน่อย
1: พาพ่อกบ
0: มาหาหมอเขาก็ยังหมอก็ยังงงนะปกติเขาเป็นสัตว์น้ำเขาจะรักษาแต่ปลาไง

0: เขาบอกเขาก็บอกไม่ค่อยเคยเจอรักษาให้พี่หน่อยเขาก็ใช้ยาปรานั่นแหละก็ตามสูตรก็อุ้ยแพงนะอาจารย
1: ์
0: พาไปหาหมอเนี่ยจ่ายไปหลายร้อยเลยเพราะนั้นแต่เราในกรณีที่น้อยๆหรือตัวสำคัญเนี่ยหมายถึงพ่อแม่พันที่เราเก็บเนี่ย
1: เ
0: ราต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ใช้ยาปฏิชีวนะแต่ในกรณีที่ถ้าเป็นฟาร์มเราเลี้ยงเป็นฟาร์มเนี่ยก็ใช้วิธีการคือหนึ่งต้องให้เขาตากแดดเลี้ยงบ่อกบกบเลี้ยงเนี่ยต้องตากแดดให้มีแดดแต่ไม่ร้อน
1: โอเค
0: ความหมายคือว่าอาจารย์ทำบ่ออยู่กลางแจ้งได้แต่อาจารย์ต้องมุงหลังคาหลังคาเนี่ยอาจารย์ต้องไม่ให้แดดเขาเรียกว่าส่องตรงไปที่ตัวกบเขาต้องมีที่หลบแล้วก็ต้องอยู่ใต้หลังคาให้ลมผ่านได้เขาจะโตดีมากๆอาจารย์แล้วเชื้อโรคก็ไม่มีพออุณหภูมิน้ำมันอุ่นเนี่ยพวกเชื้อโรคมันก็จะไม่เจริญใช่ครับเรามันจะเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งต้องเขาเรียกว่าต้องการต้องฝึกอบรมอะครับ
1: เราถึงต้องมีโรงเรียนสอนเลี้ยงกบ
0: ใช่ครับอาจารย์อันนี้คือเป้าหมาย
2: ครับอาจารย์ครับถ้าผู้สนใจเนี่ยครับอยากที่จะมาติดต่อมาเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงกบจากทางท่านอาจารย์วิเชษเนี่ยครับไม่ทราบว่าจะต้องสามารถติดต่อประสานทางไหนได้บ้างครับ
0: คือต้องเรียนอย่างนี้อาจารย์ว่าผมอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็เลยเปิดโรงเรียนสอนเลี้ยงกบมามีเป็นอาคารสาธิตเล็กๆอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดูแลได้ในระดับหนึ่งก็เหมือนเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ย
1: แบบวันนี้
0: แต่อาจจะไม่ได้เห็นครบวงจรเพราะว่าเราไม่สามารถทำบ่อแบบหลายๆแบบได้ถ้าต้องการเห็นรูปแบบบ่อหลายๆแบบเนี่ยให้ดูที่จุฬาสระบุรีได
1: ้
0: นะครับเราตรงนั้นเนี่ยผมก็ไปทำไว้ก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนสอนเลี้ยงกบอีกที่หนึ่งก็จะมีรูปแบบบ่อต่างๆมีหน้าตาของกบระยะต่างๆให้นะครับถ้าใครสนใจไปดูเนี่ยก็จะได้ไอเดียว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะทำบ่อแบบนี้มีเงินน้อยฉันทำบ่อแบบนี
1: ้
0: อันนี้คือภาคกลาง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าอยู่แถวๆน่านเราก็มีศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จังหวัดน่าน อยู่อีกที่นึงก็เป็นจุฬาน่านเนี่ยตรงนั้นก็มีรูปแบบแล้วมีกบเยอะมากอันนั้นนะครับเพราะเราจะเตรียมพ่อแม่พันธุ์ไว
1: ้
0: สำหรับการผสมพันธุ์แล้วก็มีบ่อแบบต่างๆให้ดูเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าคอยให้ความรู้กับท่านได้หรือในกรณีถ้าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมได้ไปช่วยอบรมให้กับโครงการทหารพันดีเนี่ยทางทหารพันดีเนี่ยเนื่องจากว่าท่านมีกลุ่มใหญ่เนา
1: ะ
0: เราก็พาทีมเราไปลงพื้นที่ไปอบรมให้อย่างเช่นเราก็ไปที่ฐานการศาสตร์จังหวัดนครนายกบ้างหรือว่าไปที่มณฑลทหารบกที่38ที่จังหวัดน่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าท่านจะร้องขอมาเราก็ยินดีครับหรือในกลุ่มของเกษตรกรเราก็จะไปด้วยครับแต่ว่าต้องคุยกันนะอาจารย์หมายถึงว่าเนื่องจากภารกิจเนี่ย
2: ค
0: ือต้องสอนหนังสืออยู่เหมือนกัน
1: ยังต้องสอนหนังสือเป็นงานหลักอยู่นะคะแต่ว่าการพัฒนาแวดวงของกบก็เป็นอีกภารกิจนึงที่อาจารย์ให้ความสำคัญ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็จริงๆทางจุฬาทั้งที่สระบุรีแล้วก็ที่น่านเนี่ยก็ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจไปเรียนรู้เรื่องกบนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วิเชษเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกบก
1: ็
2: ต้องขอ
0: รู้ครับพอรู้
2: ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์วิเชษนะครับรองศาสตราจารย์วิเชษคนซื่อนะครับท่านหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในตอนกบนาพาอู้ฟู่แล้วก็คิดว่าน่าจะจุดประกายให้กับหลายๆท่านทีเดียวว่าเอ๊ะกบเนี่ยคงไม่ได้ใช้บริโภคอย่างเดียวแต่ว่ามีประโยชน์ในมิติอื่นๆด้วยนะครับก็สำหรับในวันนี้ครับผมและท่านอาจารย์ประภัสสรต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับรายการจุฬาเกษตรได้ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 711กิโลเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเน
4: า
5: ะ
4: ทำงาน
5: เครียดเน
4: า
5: ะ
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
6: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็น

0: ค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
1: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
2: บิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
3: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
4: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น. ถึง 17:00 น. เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
5: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
6: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
7: สู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่ณัฐ ณัฐยา เพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของการพูดคุยกันในเรื่องทีแคสต์นะคะช่วงเวลา 17:30 น.หรือว่า 17:30 น.พบกันค่ะทาง FM 101.5 MHz ค่ะกับพี่ณัฐณัฐยาพัฒนานะคะ Exclusive Tcast จะคุยเรื่องลึกๆที่ไม่ใช่เรื่องลับแต่ว่าอาจจะสร้างความคับข้องใจให้กับใครหลายๆคนได้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงของการเปิดรับรอบพอร์ตโฟลิโอตอนนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มเห็นตัวเลข 1.1 1.2 อ่ะคืออะไรก็คือพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะคะปี70เนี่ยมีการกำหนดการรับที่เร็วขึ้นกลางเดือนสิงหาคมก็มีการเปิดตัวแล้วแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดรับในวันที่15หรือ17สิงหาคมพร้อมกันทั่วประเทศตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าจะออกมาแนวนี้แต่อย่างที่เราเข้าใจกันนะคะว่าการรับในระบบ TCAS เนี่ยเป็นการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยที่แค่4รอบรับตรงหมดเลย4รอบรับตรงก็หมายถึงเป็นการรับที่มหาวิทยาลัยออกกฎเกณฑ์เองดังนั้นเมื่อขึ้นอยู่กับแต่ละมอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจเช็คความพร้อมของมหาวิทยาลัยเขาด้วยเช่นทำไมถึงรับสิงหาคมไม่ได้ต้องการเกรด5ภาคเรียนถ้าต้องการเกรด5ภาคเรียนนั้นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะรับแล้วก็ตัดสินได้ในช่วงสิงหาคมกันยายนเพราะว่าเด็กๆยังเกรดยังไม่ออกเลยนะคะเกรดเทอม1ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้สอบเลยมหาวิทยาลัยต่างๆก็ไม่สามารถที่ใช้เกรดเด็กได้เกรดที่มีมันก็จะเป็นแค่เกรดม.4 กับม.5 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เกรด5เทอมก็ทำให้มีหลายมเนี่ยเปิดการรับเป็น 1.2 ก็คือไปรับเอาช่วงเดือนธันวาคมช่วงมกราคมซึ่งคือไทม์ไลน์เดียวกันกับ TCAS เมื่อปีที่แล้วเลยนะคะไทม์ไลน์เดียวกันกับ TCAS 69เลยนะคะก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจที่ทำไมปีนี้เหมือนฉันทำพอร์ตไม่ทันใจร่มๆก่อนหลายมหาวิทยาลัยมากนะคะที่เขาเปิดรับในห้วงเวลาเดิมเขาแค่แบ่งมารับก่อนในช่วงสิงหาคมบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเปิดรับในห้วงเวลาที่เราสามารถเก็บพอร์ตช่วงเดือนตุลาคมได้ซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะคะไปเข้าใจผิดว่าตุลาคมหมดเวลาของฉันแล้วฉันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วจริงๆแล้วถ้าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ยังมีการเปิดรับรอบพอร์ตโฟลิโอในช่วงเดือนธันวาคมพฤศจิกายนมกราคมถ้าเป็นไทม์ไลน์นี้ตุลาคมยังเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเก็บพอร์ตโฟลิโอยังคงเป็นไฮไลท์ของน้องๆนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกโครงการเพราะบางโครงการมีการเปิดรับแล้วก็จะปิดรับในช่วงกันยายนนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เรานำมาฝากกันวันนี้เราก็เลยจะคุยสัพเพเหระเรื่องต่างๆเหล่านี้กันนะคะว่าเราจะปรับตัวเราจะสร้างความเข้าใจความเก็ทกับเกมนี้อย่างไรมีหลายคำถามมีหลายข้อสงสัยเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

เกริ่นตอนต้นนะคะว่าวันนี้จะรวบรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่าเพิ่งเรียกว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตจริงๆมันไม่วิกฤตเลยค่ะถ้าเราค่อยๆทำความเข้าใจกันเดี๋ยวมาเคลียร์กันทีละเรื่องขอย้ำนะคะว่าใครที่ประสงค์อยากจะเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอคุณต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ม .4 ม .5 ถ้าเรามาเอาจริงเอาจังในตอนม .6 หรือแม้แต่บางคนที่เตรียมตัวทำกิจกรรมมาตลอดม .6 เลยแต่พอตลอดม .4 ม .5 ม .6 เลยทำ3ปีเน้นๆจุกๆเลยแต่พอถึงเวลาจะมายื่นพอร์ตจริงๆกลับยื่นไม่ได้มันมีสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมารวบรวมสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถยื่นพอร์ตโฟลิโอได้นะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกค่ะหนึ่งก็คือเราโฟกัสแต่เรื่องกิจกรรมเลยลืมดูในเรื่องของเกรดคือไม่ได้เคลียร์เรื่องเกรดของตัวเองในรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะมีหลายโครงการเลยที่เขาเขียนเกรดขั้นต่ำเอาไว้เป็นตัวผ่านด่านคุณสมบัติ

ข้อแรกไม่ว่าเราจะได้คะแนนแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ผ่านคุณสมบัติข้อนี้มีปัญหาแน่นอนเกรดจะมีการนำมาใช้2รูปแบบในพอร์ตโฟลิโอ1คือใช้เป็นแค่เกณฑ์ผ่านทางคือต้องมีคะแนนมากกว่าเกรดเท่านี้ถึงจะ qualify โอเคแบบที่2นะคือนอกเหนือจากผ่านเพื่อ qualify แล้วยังคิดค่าน้ำหนักสำหรับคะแนน GPA GPAX ของเด็กๆด้วยเช่นใช้เกรดเฉลี่ย 3.5 แล้วก็นำมาคิดค่าน้ำหนัก 30% ดังนั้นคนที่ได้เกรดมากกว่า 3.5 ก็จะได้เปรียบแต่ถ้าแค่ใช้เป็นใบเบิกทางเป็นแค่ตัวเช็คคุณสมบัติเกรดมากเกรดน้อยจะค่าเท่ากันมองภาพความต่างนะถ้าไม่ได้คิดค่าน้ำหนักเกรด 4.0 สมมุติเขาบอกว่าเกรดขั้นต่ำคือ 3.2 เกรด 4.0 กับ 3.21 จะเท่ากันเลยคือแค่ผ่านด่านไม่ได้นำเกรดมาคิดคะแนนแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือคิดค่าน้ำหนักเช่น 30% เกรด 3.5 ค่าน้ำหนักพอคำนวณออกมาตามสัดส่วนก็จะได้คะแนนส่วนนี้มากกว่าคนที่ได้เกรด 3.2 3.21 หรือ 3.4 แบบนี้เป็นต้นถ้าใครได้เกรด 3.8 หรือ 4.0 คิดค่าน้ำหนัก 30% ส่วนนี้ก็จะได้มากกว่าส่วนที่เป็นเกรดนะคะดังนั้นเหตุผลข้อที่1ที่เรานักกิจกรรมตัวตึงสิงกิจกรรมยื่นลอกพอร์ตไม่ได้เพราะเจอเหตุผลข้อที่1คือเกรดไม่เป็นใจและไม่ทันเคลียร์เรื่องเกรดนะคะเหตุผลข้อที่2ค่ะพอร์ตที่คุณเตรียมมาอาจจะเหมาะกับสาขาอาชีพแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับสถาบันที่คุณเลือกเหมาะกับสาขาอาชีพนะคะที่นั่นยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเข้าหมอเราอยากจะเข้าวิศวะเราอยากจะเข้านิติศาสตร์เราค้นตัวเองชัดเจนเลยว่าพวกบรรดาวิชาชีพเหล่านี้พวกนี้คือวิชาชีพนะทนายความเป็นวิชาชีพวิศวกรเป็นวิชาชีพหมอเป็นวิชาชีพพวกนี้ค่ะพอเรารู้ว่าวิชาชีพนี้ใช้อะไรเราก็เตรียมกิจกรรมโอ้โหตรงเลยตรงเลยนะคะทักษะหมอไปฝึกงานไปทำทุกอย่างวิศวะต้องทำงานอะไรโอ้โหมีซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลดีเยี่ยมเลยนิติศาสตร์นิติกรทนายความจะต้องเข้าค่ายอะไรเราเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่สิ่งที่เราลืมดูคือเข้าที่ไหนอ่ะเข้ามหาวิทยาลัยไหนกฎเหล็กของ TCAS คือการรับรองค่ะนิติศาสตร์ทุกมอรับไม่เหมือนกันค่ะแพทย์ทุกมอรับไม่เหมือนกันค่ะวิศวกรทุกมอรับไม่เหมือนกันค่ะชื่อคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแต่คนละมหาวิทยาลัยกันคนละรหัสคนละหลักสูตรรับไม่เหมือนกันค่ะนิติศาสตร์เหมือนกันมหาวิทยาลัยเดียวกันโครงการแรกรับเป็นโครงการช้างเผือกก็จะมีคุณสมบัติแบบนึงอีกโครงการนึงรับพอร์ตโฟลิโอที่เป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นต้องการความสามารถโดดเด่นในเรื่องกีฬาแต่เราเนี่ยมีกิจกรรมพร้อมมากเลยที่จะเป็นวิศวกรที่จะเป็นทนายความพร้อมมากเลยแต่มันไม่ได้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่เราจะเข้าดังนั้นอีกหนึ่งกับดักของคนที่จะเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอคือรู้แต่คณะที่เดินจะเข้าแต่ไม่ได้เลือกมหาวิทยาลัยปลายทางว่าคณะนี้สาขานี้คุณจะเลือกมอไหนเพราะแต่ละมอมันไม่เหมือนกันอันนี้คือกับดักด่านที่สองนะคะแม้ว่าจะเตรียมมาตรงสาขาแต่ไม่ตรงมหาวิทยาลัยนี่คือข้อที่2นะคะข้อที่3ที่เจอกันมาแบบเพียบเลยก็คือทำกิจกรรมไม่ตรงโจทย์ตรงโจทย์ในที่นี้คือตอนที่คุณหาข้อมูลตอนต้นคุณหากว้างมากทำกิจกรรมประเภทนี้กิจกรรมประเภทเกี่ยวกับสมมุติเกี่ยวกับค่ายวิศวกรรมศาสตร์โอเคนะเกี่ยวกับค่ายวิศวกรรมศาสตร์แต่คุณไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดว่าเขาว่าเกี่ยวกับเนี่ยบางโครงการเอาแค่ร่วมกิจกรรมบางโครงการเอาแชมป์ของกิจกรรมบางโครงการเอาที่1ที่2ที่3บางโครงการไม่ได้บอกว่าต้องได้แชมป์อะไรแค่ให้เขียนมาว่าคุณเคยผ่านสนามแข่งขันอะไรเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นแล้วถ้าพอร์ตไหนที่เขาบอกว่าต้องได้แชมป์อาจจะต้องได้ที่1ที่2ที่3คือเขาเขียนกำหนดเลยถ้าเขาเขียนกำหนดแบบนั้นถ้าเราไม่ตรงแบบนี้ถือว่าไม่ qualify ก็คือไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เขียนต่อให้เราไม่ได้แชมป์เราอาจจะมีโอกาสที่จะโค่นแชมป์หรือล้มแชมป์ที่เป็นแชมป์ของกิจกรรมนั้นก็ได้ไม่มีใครบอกเราว่าแชมป์ของกิจกรรมที่เราไปแข่งกับเราที่เป็นผู้แพ้ในกิจกรรมเดียวกันทัวร์นาเมนต์เดียวกันไม่มีใครบอกว่าคนแพ้จะต้องแพ้ต่อในรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะหลายๆคนเลยได้แชมป์มากมายแต่พอไปแข่งในรอบพอร์ตโฟลิโอแล้วไม่สามารถที่จะเอาชนะในรอบพอร์ตโฟลิโอได้นี่คือหัวใจสำคัญค่ะที่ทำให้คนที่เป็นเหล่าตัวตึงเรื่องกิจกรรม

ม่สปะค่ะเล่าไปคนละเส้นเรื่องเลยนะคะมี40จักรวาลอยู่ในพอร์ต10หน้านะคะหน้าหนึ่งปาเข้าไป4จักรวาลเล่ากันคนละเรื่องหวังว่ามันจะมาคอลแลบกันสักจักรวาลนึงนะคะน่าจะมีบางเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันได้ลำบากอาจารย์นะคะต้องมานั่งคิดเองว่าฉันจะใช้ทีแกะข้อไหนในการเชื่อมไอ้จักรวาลข้อที่หนึ่งคุณไปทำกิจกรรมนี้แต่ว่าคุณอยากเข้าสาขานี้ส่วนอนาคตคุณอยากประกอบอาชีพนี้สามารถหลากหลายได้ไหมหลากหลายได้ค่ะหมายความว่าถ้าคุณเรียนสาขาหนึ่งคุณอาจจะประกอบอาชีพอีกสาขาหนึ่งได้ค่ะแต่พอร์ตโฟลิโอต้องเขียนให้เป็นเส้นเรื่องเดียวกันไม่สามารถแบบแตกแยกกันคนละทิศคนละทางได้เริ่มต้นมาเหนือปัจจุบันอยู่กลางตอนท้ายไปออกตะวันออกเฉียงเหนืออีสานใต้มั่วซั่วไปหมดคือทิศทางมันสเปะสปะไปคนละทิศคนละทางถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ไม่มีความชัดมีความเก่งโชว์ได้ดีแต่ไม่ชัดการโชว์ที่ไม่มีความชัดไม่ได้ประโยชน์ค่ะอาจารย์เขาบอกเออเก่งจังเลยนะคะแล้วก็พับพอร์ตโฟลิโอบ๊ายบายคนที่อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่มีความชัดแล้วก็มีความสามารถที่เพียงพอเราใช้คำว่าเพียงพอต่อความต้องการมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะแจ้งความต้องการของเขามาว่าเขาต้องการคุณสมบัติเด็กที่เรียนเกรดประมาณนี้มีความสนใจเรื่องนี้มีการผ่านสนามแข่งขันเวทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคือกรอบที่เขาออกแบบมาเหมือนเขาตั้งใจจะได้เด็กที่อยู่ในคาแรคเตอร์อยู่ในทรงเนี้ยถ้าเราอยู่ในทรงนี้ได้โอเคถือว่าผ่านด่านแต่ถ้าใครที่เก่งทุกอย่างเลยแต่พอจัดทรงมาแล้วต่อมันไม่ให้คุณนึกถึงภาพจิ๊กซอว์ที่มันมีตัวต่อเยอะๆเต็มไปหมดเลยแต่คุณไม่สามารถเอาจิ๊กซอว์ประกอบมันเป็นภาพได้จิ๊กซอว์ภาพนั้นดูไม่รู้เรื่องเนี่ยคือการอุปมาที่ชัดเจนที่สุดการทำพอร์ตโฟลิโอเหมือนคุณกำลังต่อจิ๊กซอว์ต่อสุดท้ายพอร์ตหนึ่งเล่มต้องต่อออกมาเป็นภาพหนึ่งภาพมองแล้วรู้เลยว่าภาพคนคนนี้จะเป็นหมอภาพคนคนนี้เป็นพยาบาลภาพคนคนนี้เป็นนักบัญชีภาพคนคนนี้เป็นนักวิเคราะห์การเงินภาพคนคนนี้เป็นนักนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนมันจะต้องเป็นภาพที่ต่อเสร็จสมบูรณ์เพียงหนึ่งภาพมันจะเกิดจากจิ๊กซอว์ที่หลากหลายตัวยังไงก็ได้ค่ะคุณเป็นคนเลือกเอาจิ๊กซอว์มาแต่ถ้าคุณไม่สามารถต่อจิ๊กซอว์ให้เป็นภาพเดียวกันได้มันไม่ชัดพอต่อจิ๊กซอว์ไม่ได้จบค่ะน้องๆค่ะมันคือความจบเลยพอร์ตโฟลิโอเล่มนั้นก็จะไม่เปล่งประกายพอร์ตโฟลิโอเรื่องนั้นก็จะไม่สามารถปล่อยแสงออกไปให้กับคณะกรรมการได้แสบตาพอแสบตาแล้วก็อุ๊ยน่าสนใจพอร์ตนี้มีออร่าเหลือเกินมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความชัดนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆต่อมาค่ะพอร์ตของคุณเนี่ยบางคนนอกจากไม่ชัดแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของพอร์ตที่มันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แปลว่าอะไรคะไม่ได้ทำให้กรรมการรู้สึกมั่นใจเนี่ยว่าเด็กคนนี้เหมาะที่จะเรียนที่นี่เก่งชัดเลยแต่ไม่ชัวร์เขาอาจจะอยากเข้ามาเพื่อเล่นๆหรือเปล่าเขาอาจจะเอาวิชาชีพที่เรากำลังกั่นกรองคนที่อยากจะเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาเที่ยวเล่นแล้วเดี๋ยวก็สละสิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยว่าจะควรรับคนคนนี้ไหมเขาเหมาะสมจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือคำว่าไม่ชัวร์แต่ถ้าคุณทำให้กรรมการเนี่ยเมคชัวร์ได้แบบปึ้มฉันว่าคนเนี้ยเขาน่าจะเลือกมอเราจริงๆเขาน่าจะอยู่คณะเราเขาน่าจะสนใจอาชีพนี้จริงๆเขาน่าจะอยากเรียนที่นี่จริงๆเมื่อไหร่มีความชัวร์เมื่อนั้นค่ะโอกาสที่พอร์ตของคุณจะเปล่งประกายพอร์ตของคุณจะเรืองแสงก็จะเป็นไปได้ง่ายดายยิ่งขึ้นอันนี้ต้องฝากน้องๆเอาไว้เลยนะคะว่าการทำพอร์ตโฟลิโอที่ดีเนี่ยไม่ใช่ใส่กิจกรรมจนแน่นตอนนี้หลายๆคนเริ่มเจอแล้วในทีแคปโฟลิโอเนี่ยเราไม่ได้เห็นล่วงหน้าว่าหน้าตาพอร์ตมันจะมีกี่หน้าตอนที่เรากรอกข้อมูลพอกรอกไปกรอกมาพอร์ตมันก็จะบอกว่าตอนนี้7หน้าแล้วนะคุณต้องแมเนจให้ได้นะว่า10หน้าคุณจะเลือกใส่อะไรคุณจะไม่ใส่อะไรเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดแค่10หน้าไงดังนั้นการที่มี10หน้าเนี่ยคุณต้องเลือกของดีของเด็ดที่มันเหมาะสมกับคณะนั้นจริงๆคุณอาจจะมีพอร์ตปึ้งนึงเลยเป็นปึ้งใหญ่ๆเลยแต่สุดท้ายแล้วไอ้ปึ้งเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้ทุกเล่มของใบประกาศนียบัตรเลือกใช้ประกาศนียบัตรชิ้นนี้เพื่อเข้าคณะนี้เด็ก1คนอาจจะไปชอบอีกคณะนึงก็เลือกใช้ประกาศนียบัตรอีกตัวนึงเพื่อเป็นตัวนำเป็นพระเอกในการเข้าอีกสาขาหนึ่งอันนี้คือศาสตร์และศิลป์ของรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งหลายคนงงเครียดไม่สบายใจแต่ถ้าน้องม.4น้องม.5ที่เข้าใจในเรื่องนี้ก่อนตั้งแต่แรกมันจะทำให้การวางแผนรอบพอร์ตโฟลิโอของน้องนี่คมชัดยิ่งขึ้นเราก็ลดความน่ากลัวลดความตื่นเต้นแล้วก็ลดความเครียดจ
จากการเลือกรอบพอร์ตโฟลิโอด้วยนะคะอันนี้ก็นำมาฝากนำมาเล่ากันเนื่องจากเจอปัญหาจริงๆนะคะ

แล้วที่สำคัญเลยอีกหนึ่งเรื่องก็คือความขัดแย้งกันในช่วงเวลานี้การที่คนละทิศคนละทางของความเห็นของคนในครอบครัวช่วงนี้ต้องแจมแล้วก็จอยกันแจมจอยจัดจบกันให้ลงตัวด้วยเออต้องสี่จอทั้งแจมจอยจัดจบเข้ามาแจมกันได้ค่ะเข้ามาแจมกันเนี่ยเรามีประสบการณ์ตรงนี้นะพ่อมีแม่มีพี่มีน้ามีลุงมีนี่คือเราสามารถเข้ามาจอยกันเข้ามาจอยกันได้มาช่วยกันดูนะคะเข้ามาแจมอ่ะแตะหน่อยแตะหน่อยอันนี้เป็นคณะที่น่าสนใจพ่อคิดว่าน่าเลือกแม่คิดว่าน่าเลือกอ่ะนี่เข้ามาแจมเข้ามาแจมความฝันกับเขาคือการที่จะเลือกคณะเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเด็กแต่เราขอแจมหน่อยเข้ามาแจมนี่คือขอมีส่วนร่วมนิดนึงในการเข้ามาแจมรอบ30อันดับอาจจะแจมสัก1อันดับ2อันดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นอันดับที่ลูกพร้อมจะเรียนและสามารถเรียนได้นี่คือการเข้ามาแจมนะคะเข้ามาจอยแล้วเข้ามาโปรดูมาชวนคิดชวนคุยเข้ามาแจมก็แล้วนะคะสิ่งที่จะต้องมีกันให้ได้เนี่ยคุณจะต้องมาจับข้อตกลงที่แตกต่างเหล่านี้ให้มันลงตัวและสุดท้ายต้องจบไฟนอลสกอร์ให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเด็กคนนี้จะเลือกพอร์ตโฟลิโอรอบนี้ด้วยคณะด้วยสาขาอะไรบ้างเด็กคนอื่นๆที่มีปัญหาก็จะเป็นปัญหาแตกต่างกันเราไม่ต้องไปหยิบยืมปัญหาของลูกของป้าข้างบ้านเอามากรอกใส่หูลูกของเราเราไม่ต้องไปหยิบยืมความสำเร็จของลูกหลานป้าข้างบ้านมากดดันมาตะโกนมาโยนใส่ลูกหลานของเราว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเราแค่มีหน้าที่คุยกับลูกหลานของเราคนในปกครองคนที่เราดูแลว่าเขาต้องการการเข้ามาจอยเข้ามาแจมต้องการร่วมในการจับระบบความคิดอย่างไรเพื่อให้จบการตัดสินใจเลือกสาขาที่ทำพอร์ตโฟลิโอเลือกการรับสมัครในรอบพอร์ตโฟลิโอให้กับน้องๆได้อันนี้คือเส้นทางสำคัญนะคะในการเลือกคณะในการเลือกสาขาของเด็กๆทุกๆคนแล้วใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะแอด Facebook พี่นัทเข้ามาได้เลยนะคะณัฐยาพิวัฒนามีข้อสงสัยมีเรื่องราวอย่างไรก็สามารถทำได้นอกจากนี้นะคะตัวพี่นัทเองก็มีการเป็นโค้ชดูแลในเรื่องของการปั้นพอร์ตให้สอบติดด้วยถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเรื่องราวของเทคนิคการปั้นพอร์ตให้สอบติดจะมีตัวช่วยมีวิธีการมีการจัดอบรมจัดติวหรือจะมีการให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างไรสามารถแจ้งเข้ามาได้คุยกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook ก็ได้นัทยาพัฒนาชื่อไทยเนี่ยนะคะนหนูแผนอากาศท้อถ่าน2ตัวยักษ์สลักนาแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องในเรื่อง Tcast ไม่ใช่แค่รอบที่1รอบพอร์ตโฟลิโอเท่านั้นเพราะอยากให้ม.4กับม.5มากๆเลยเนี่ยอยากให้2กลุ่มเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ได้ทิ้งน้องม.6นะแต่รู้เลยว่าม.6ตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะคงจะต้องเตรียมตัวในการสอบรอบ3เป็นหลักเพราะว่าถ้าจะมาตั้งใจปั่นพอร์ตในรอบนี้มันค่อนข้างจะยากแล้วแล้วมันจะกดดันไปเปล่าๆเราเอาเวลามาตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อลุยในรอบ3น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าเป็นรอบพอร์ตไพรโอเนี่ยเชียร์ม.4กับม.5ให้รีบเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆโอกาสทองจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องที่ฝากเอาไว้วันนี้หมดเวลาของ Exclusive Tcast แล้วค่ะทุกวันอาทิตย์เราคุยกันเรื่องแบบนี้เวลาผ่านไปเร็วมากนะคะคุยแป๊บเดียวเม้ามอยไม่ทันใดเวลาหมดแล้วไอ้ครั้งจะคุยตลอด30นาทีก็เดี๋ยวจะเคร่งเครียดกันซะเกินไปนะคะก็ให้มีทั้งบทเพลงนำความสุขมาถึงทุกคนแล้วก็ให้พี่นัทเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้ให้กับทุกคนด้วยกลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะ 5:30 นวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวพักค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์หัดทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: งชายแดนใต้เศรษฐกิจปมหารือ5วาระสำคัญไทยมาเลเซียศิหศักดิ์เตรียมสอบถามปมตั้งคีย์แมนโต๊ะพูดคุยสันติสุขภูมิใจไทยประชุมพักเตรียมพร้อมสภาพิจารณางบ70จับตาฝ่ายค้านใช้เป็นเวทีซ้อมศึกซักฟอกเผยข้อมูลอ้างมีงบเสี่ยงทุจริตล็อกสเปคเรียนตรวจสอบโรงเรียนโยงทุจริตจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันกล่าวหาผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเรียกรับผลประโยชน์จากส่วนต่างโครงการปะทุหนักเท่าภูเขาไฟแผ่ถึงจาการ์ตาอินโดนีเซียสั่งปิดน่านฟ้าระงับให้บริการสนามบิน6แห่งผู้โดยสารตกค้างหลายหมื่นคน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวค่ำนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ยังเกาะติดเกี่ยวกับข้อสงสัยของการตั้งสุสานชาวต่างชาติที่อยู่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคือยังมีอีกหลายประเด็นค่ะที่ต้องรอการตรวจสอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฝังร่างภายในสุสาน4ร่างข้อมูลค่อนข้างสับสนนะคะ
1: ค่ะ4ร่างดังกล่าวเนี่ยค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะถูกฝังหลังจากที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วหรือไม่ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากสุสานค่ะชาวบ้านยังกังวลแล้วก็รอความชัดเจนเรื่องสถานะของสุสานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีการฝังร่างเอาไว้4จุดส่วนผลกระทบกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะเจ้าของบ่อกุ้งซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างจับกุ้งที่ได้ขนาดส่งขายเดิมวางแผนจับกุ้งในช่วงกลางคืนค่ะแต่ว่าต้องพิจารณาปรับเวลาทำงานเนื่องจากคนงานมีความกังวลบรรยากาศโดยรอบประชาชนส่วนใหญ่เลือกสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวน้อยลงส่วนการก่อสร้างสุสานที่พบว่าได้รับอนุญาตไปก่อนหน้านี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ลงวันที่21พฤศจิกายน2565มาชี้แจงกรณีการขออนุญาตตั้งสุสานซึ่งเนื้อหาในเอกสารระบุว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างห้องรับรองบ้านพักพนักงานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการดำเนินการของอบต.ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้นส่วนอำนาจในการอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสุสานเป็นส่วนของฝ่ายปกครองจากข้อมูลที่ทีมข่าวตรวจสอบพบว่ามีการยื่นขอจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานโดยมีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการขณะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ.2528ลงวันที่19เมษายน2564โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ3ปีข้อมูลจากฝ่ายปกครองก็ระบุว่าในช่วงที่ได้รับอนุญาตมีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังที่สุสาน1ร่าง
2: ทีนี้ถ้ามาเทียบจากข้อมูลที่มีการตรวจสอบในเว็บไซต์ Jewish Community of Thailand นะคะเผยแพร่บทความเมื่อวันที่1พฤษภาคม2569เกี่ยวกับสุสานแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราระบุถึงการฝังศพในวันดังกล่าวว่าเป็นบุคคลรายที่3ที่ถูกฝังในสุสานแห่งใหม่นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้ง2ส่วนมีรายละเอียดไม่ตรงกันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบในช่วงเวลาที่มีการนำร่างมาฝังรวมไปถึงสถานะของใบอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตเหตุใดพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจึงถูกเลือกเป็นที่ตั้งสุสานของชาวต่างชาติรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งสุสานในอำเภอบางคล้าบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินนอกเมืองขณะเดียวกันยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกได้สะดวกรวมถึงราคาที่ดินไม่สูงมากอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ลักษณะนี้ได้รับความสนใจในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนความเชื่อและการจัดวางสุสานเป็นหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนาก็จะมีแนวทางการจัดวางและทิศทางการวางศพที่ไม่ได้ยึดหลักเดียวกันกับสุสานของชาวจีน
3: ก็มีนะครับมีหลักเกณฑ์เหมือนกันว่านะครับทิศก็เหมือนกับทางทุกศาสนานะครับศาสนาอิสลามศาสนาพุทธก็มีความเชื่อเรื่องทิศนะครับทิศเหนือทิศตะวันตกทิศที่หันไปสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานประกอบศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศต้นทางนะครับก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละศาสนาก็มีอิทธิพลเหมือนกันครับนอกเหนือไปจากเรื่องของพื้นที่ที่สะดวกนะครับเดินทางราคาการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ประสานงานนะครับแต่ก็แตกต่างจากของจีนใช่ครับที่มีความเชื่อที่ชัดเจนในเรื่องของแม่น้ำในเรื่องของภูเขา
1: สำหรับการจัดระเบียบก็มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีแนวทางประสานงานร่วมกันให้ชัดเจนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจังหวัดไปจนถึงหน่วยงานส่วนกลางโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินการก่อสร้างและกิจกรรมชุมชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและสามารถชี้แจงข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
2: เหตุการณ์ที่มีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีขับรถชนผู้เสียหายเกิดมานานกว่า2สัปดาห์นะคะแต่จนถึงเวลานี้ปรากฏว่าความคืบหน้ายังไม่มีนะคะทางฝั่งของผู้เสียหายก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้พยายามที่จะใช้เส้นสายต่อรองจนครอบครัวเนี่ยกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคือจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณทางแยกชุมชนหนองปลาหมอตำบลหนองปลาหมอจังหวัดสระบุรีผู้เสียหายขับขี่รถกระบะซึ่งก่อนจะถึงบริเวณทางแยกชะลอความเร็วลงขณะที่รถยนต์สีดำขับขี่ตามหลังมาในระยะกระชั้นชิดแล้วชนท้ายรถกระบะหลังเกิดเหตุฝ่ายผู้เสียหายอ้างว่าได้พยายามไปพูดคุยกับคนขับรถยนต์แต่ว่าคนขับพุ่งชนท้ายกระบะซ้ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะคล้ายๆกับจะพยายามขับขี่ออกจากที่เกิดเหตุผ่านมานานกว่า2สัปดาห์จนถึงตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้านางสาวสิริพรบุษธรรมลูกสาวของผู้เสียหายก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางทีมสายไหมต้องรอดเนื่องจากกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะแล้วบอกด้วยว่าในวันเกิดเหตุตำรวจที่เข้าตรวจสอบเหตุก็ไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับในทันทีเมื่อร้องขอให้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคนขับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อีกทั้งผู้ก่อเหตุเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านมายังไม่ได้เห็นความพยายามที่จะรับผิดชอบความเสียหายและได้พยายามให้ตำรวจเป็นคนกลางเสนอเงิน 100,000 ยอมให้จบคดีค่ะ
4: อีกติดใจอีกเรื่องนึงคนเมาอะค่ะไม่ได้มาให้ปากคำเลยเขานั่งอยู่ในรถท่านผอ.คนนี้อดีตนะคะอดีตท่านผอ.คนนี้เขานั่งอยู่ในรถให้ตัวแทนหลานสาวอ่ะเข้ามาคุยให้ปากคำเขาก็ให้ท่านรองอะค่ะมาพูดคุยกับเราว่านายขอมานายแบบขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดำเนินคดีไม่อะไรจบเท่านี้เท่านี้ให้เราบอกตัวเลขเขามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเกรงใจท่านนะแบบว่าหลายๆอย่างผมก็คือบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจผมอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ทางนั้นน่ะเขาก็มีตัวเลขให้เราแหละแต่เราบอกเราไม่โอเคก็ขอดำเนินคดี
2: ส่วนประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในจังหวัดสระบุรีนะคะตัวนางสาวสิริพรก็อ้างว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีนักการเมืองที่ให้คำแนะนำทางคดีแต่ว่ายังไม่พบการแทรกแซงคดีความส่วนทางนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดได้บอกว่าคลิปเหตุการณ์ก็พบว่าการชนในครั้งที่2ภาพค่อนข้างชัดตำรวจดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกรณีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นก็คือจะช่วยประสานงานกับทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีและผู้กำกับการสภ.หนองแคติดตามความคืบหน้าของคดีระบุว่าคดีไม่ได้มีความซับซ้อนประชาชนไม่ควรต้องเดินทางจากสระบุรีเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมถึงในกรุงเทพค่ะ
1: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจุดแรกอยู่บริเวณอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนย่านเจริญกรุงอยู่ไม่ห่างจากคลองถมมากนักส่วนอีกจุดนะคะเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ

0: จ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บนชั้น4ของอาคารเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 16:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบต้นเพลิงเกิดที่ห้องพักครูบนชั้น4ก่อนที่จะลุกลามไปยังห้องเรียน2ห้องที่อยู่ติดกันส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ40ตารางเมตรครูผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าไฟเริ่มปะทุมาจากพื้นของห้องต้นเพลิงนำเอาถังดับเพลิงไปพยายามดับไฟแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากห้องที่เกิดเหตุนั้นมีเอกสารจำนวนมากถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: ก็ดึงประตูออกเปิดประตูเข้าไปแล้วดูควันออกมาแต่ไฟอ่ะมันเริ่มจากพื้นถ่ายพื้นแล้วก็เอาถ่ายน้ำเพลิงไปพ่นแต่เอาไม่อยู่สองคนเอาไม่อยู่ก็เลยพากันลง
2: ห้องนี้เป็นห้องอะไรอ่ะ
1: ห้องพักครูครับ
2: ห้องพักครู
1: ใช
2: ่ในนั้นมีแบบเชื้อเพลิง
1: อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะมีพวกกระดาษพวกไม้พวกอะไรเยอะอยู่เพราะว่าถึงห้องพักครูจะมีงานนักเรียนอ่ะค่อนข้างเยอะ
0: ส่วนอีกจุดเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนเป็นตึกแถวเก่าค่ะตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง13เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 14:42 นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ10นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งบริเวณนี้นะคะอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งจะเกิดเพลิงไหม้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารเก่าไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งสาเหตุของทั้งสองเหตุการณ์ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะมีข้อกล่าวหาบุคลากรของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะว่าทุจริตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหรือไม่ผู้ที่ออกมาร้องเรียนก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินและผลประโยชน์ค่ะ
3: ได้เข้าใจเพราะว่าพอไม่มีเงินตรงไหนเป็นบริหารไม่มีเงินบริหารถามว่าเดือนหนึ่งของเขาวางแผนต้องมีเงินเหลือเท่านี้นะมีส่วนต่างกันเท่านี้นะรวมแล้วสมมตินะเป็นต้องไม่รู้ว่าหาเงินเหลือวันเหลือสัก5,000เหลือ10,000ไปเดินไปกองการสุดท้ายมันไม่เหลือไม่เหลือก็เดินไปไม่ได้ขอเป็นต้องแข่งต่างรองอุ้มอยู่เรียนก็มีแข่งโน่นนี่นั่นมาต้องแข่งอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะพูดตรงว่าเราเพื่อให้กัน
0: คุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปเสียงที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้องเรียนกับทางทีมข่าวไทย PBS นะคะให้ข้อมูลบอกว่าเป็นการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนคือนอกจากคลิปเสียงแล้วก็ยังมีหลักฐานที่เป็นการสนทนาทางไลน์ปรากฏชื่อของครูคนหนึ่งมีหน้าที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วพูดคุยกับทางกลุ่มวิสาหกิจบอกว่าส่งยอดส่วนต่างจำนวน12งวดมีครูคนหนึ่งเป็นคนโอนเงินให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจนะคะตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจบอกว่าได้จัดส่งวัตถุดิบปรุงอาหารให้กับโรงเรียนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2558วันละ3มื้อเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ย 50,000 ถึง 80,000 บาทก็อ้างว่าโรงเรียนมีการจัดทำเอกสารซื้อขายที่มีจำนวนสินค้าแตกต่างจากจำนวนที่ส่งจริงทำให้เกิดส่วนต่างของยอดเงินค่ะก็ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีใครมาเกี่ยวข้องบ้างการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ค่ะ
4: ครับราคาผักก็ซื้อขายกันตามปกติครับแต่สมมุติว่าแต่ละวันนี้มันจะมีบิน2บินครับบินที่ส่งจริงๆกับบินที่ทางโรงเรียนบอกให้กลุ่มบวกจำนวนเพื่อจะตามยอดที่แต่ละวันนะครับสมมุติว่าโรงเรียนกินจริงประมาณสัก50,000นะครับโรงเรียนก็จะให้กลุ่มบวกไปอีกประมาณ 20,000 เป็น 70,000 หรือ 30,000 เป็น 80,000 เนี่ยครับนั่นก็แล้วแต่ละวันนะครับซึ่งทางกลุ่มก็ ลำบากใจครับพนักงานบัญชีก็ลำบากใจบอกว่าบ่ถูกต้องก็รู้สึกกลัวอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านบ้านสันเกียงตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มก็บอกนะคะว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการชำระภาษีเพราะตั้งแต่มีเรื่องเงินส่วนต่างเนี่ยค่ะก็ทำให้ทางกลุ่มต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น
5: ปีกลุ่มจะต้องไปเสียภาษีให้กับทางสรรพากรนะครับซึ่งท้ายสุดก็ทางกลุ่มได้ไปเช็คกับทางสรรพากรพอดีมีภาษีโผล่ขึ้นมาเยอะมากเป็นเกือบล้านกว่าบาทกลุ่มก็เลยเช็คว่าเอ๊ะมันมาจากยอดไหนนะครับก็มันมีเงินที่เป็นส่วนเกินแต่ว่าเราไม่ได้จริงเหมือนว่าเราเบิกเงินเข้าผ่านบัญชีกลุ่มแม่นะครับถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มแต่ว่าทางกลุ่มก็ไม่ได้ต้องคืนให้กับทางเรียนไป
6: ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมนะคะทางกลุ่มวิสาหกิจก็เคยร้องเรียนไปยังปปช.พร้อมกับส่งเอกสารอย่างเช่นใบสั่งซื้อใบส่งของหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จรับเงินและบันทึกการสนทนาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ร้องเรียนไปอีกทางนึงไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แจ่มไทยพีบีเอสก็ติดต่อไปที่โรงเรียนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะคะทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลเพราะว่าผู้อำนวยการติดภารกิจประชุมและเดินทางไปราชการต่างจังหวัดแต่ได้เตรียมเอกสารแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้าค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเตรียมนำ5วาระใหญ่ความมั่นคงชายแดนใต้เศรษฐกิจหารือกับมาเลเซียโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติที่เชื่อมโยงกับเหตุไฟใต้รวมไปถึงการติดตามกลุ่มแบ็คลิสต์หรือว่ากลุ่มที่มีหมายจับตามที่กองทัพยื่นให้ตรวจสอบค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่6ถึง7กันยายนนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเป็นการติดตามผลการเยือนประเทศมาเลเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ผ่านมารวมไปถึงการพูดคุยความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ชายแดนด้านการคมนาคมระบบรถไฟและระบบรางติดตามประเด็นการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียซึ่งยังมีข้อติดขัดเล็กน้อยขณะที่มาเลเซียมีความประสงค์ที่จะส่งออกปลากระพงขาวเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้ไทยกับมาเลเซียเราก็ตกลงกันว่าเราอยากจะร่วมมือกันเพื่อนำสันติสุขความสงบมาสู่ชายแดนภาคใต้ของไทยนะครับเพราะว่ามาเลเซียก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าเขาอยากที่จะมีการพัฒนาชายแดนร่วมกันระหว่างไทยมาเลเซียการยกระดับความเป็นอยู่นะครับถ้าสถานการณ์มันยังไม่มั่นคงไม่สงบเนี่ยมันก็โครงการที่เราจะร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยข้อจำกัดนะครับก็อยากจะคุยกันนะครับว่าเราจะทำยังไงในเรื่องของการป้องกันการเข้าออกไปมาของกลุ่มที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับหรือว่ากลุ่มที่มีเป็นบุคคลสองสัญชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามาเลเซียเขาเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้นะครับมีการถือบุคคลสองสัญชาตินะครับ
6: รองนายกศรีหศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าไทยมาเลเซียยังเตรียมพูดคุยแนวทางร่วมมือป้องกันการก่อเหตุข้ามแดนและการเคลื่อนย้ายผิดกฎหมายการเดินหน้าสร้างรั้วแนวชายแดนทั้งรูปแบบกายภาพและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติการค้าของเถื่อนยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายส่วนการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะก็น่าจะได้สอบถามประเด็นการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกชุดใหม่มาเป็นคีย์แมนประสานเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กับกลุ่ม BRN คือเบื้องต้นรองนายกศรีหศักดิ์บอกว่าทราบว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งแล้วก็จะติดตามประเด็นกลุ่มแบล็คลิสต์หรือว่ากลุ่มที่มีหมายจับให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจังด้วยค่ะ
7: ประเด็นสำคัญคือการพูดคุยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศ อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับคือยังไงเนี่ยเรื่องการ

0: ลดความรุนแรงยุติความรุนแรงเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
1: วันนี้การเข้าไปหารือครั้งนี้เราจะมีทิศทางที่ดีออกมาที่ดีขึ้นใช่ไหมในเกี่ยวกับการคุย
0: กันก็คาดหวังว่าทุกอย่างก็น่าจะและเขาได้รับการตอบสนองมากขึ้นจากฝ่ายมาเลเซียนะครับแต่ผมคิดว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หาแนวทางที่จะเดินหน้ากันร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปด้วยความตั้งใจที่จะให้มีการขับเคลื่อนนะครับในประเด็นต่างๆที่ผมพูดถึงนะครับ
2: นายศิริศักดิ์บอกว่ามาเลเซียให้ความสำคัญและอยากเห็นปัญหาไฟใต้ได้รับการคลี่คลายเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของมาเลเซียด้วยแม้ว่าปัญหาหลายอย่างอยู่ที่ประเทศไทยแต่บางส่วนทางมาเลก็สามารถที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกได้
3: ส่วนมุมมองของภาคประชาสังคมชายแดนใต้นะคะเห็นด้วยว่าการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาไฟใต้จะต้องเป็นการพูดคุยร่วมกับทุกฝ่ายคือไม่ใช่เฉพาะ BIN เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปกครองพิเศษที่จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ค่ะภายหลังนายอาบูฮาฟิซอัลกาฮิมขออภัยค่ะเอาฮากิมโฆษกมาราปัตตานีซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยร่วมพูดคุยกับรัฐบาลไทยเมื่อปี2558ถึง2563ได้ออกมาระบุว่าการที่รัฐบาลได้พูดคุยเฉพาะกับ BRN เพียงกลุ่มเดียวแทบจะไม่มีความคืบหน้ารวมถึงยังคงก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องจึงเสนอให้สร้างกระบวนการพูดคุยใหม่ที่ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเด็นนี้ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้บอกว่าเห็นด้วยกับการเจรจาร่วมกับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะแค่ BRN โดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องการปกครองพิเศษเพราะว่าในพื้นที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเชื้อชาติและศาสนาค่ะ
4: การจะเลือกการปกครองหรือการดูแลตนเองแบบไหนน่าจะออกมาจากประชาชนประชาสังคมที่นี่แต่พอออกมาจาก BRN เนี่ยรัฐอาจจะตั้งป้อมถามประชาชนแล้วยังอย่างเงี้ยประชาชนก็ถามว่าถามประชาชนแล้วยังแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแทนประชาชนที่นี่แม้ว่า BRN อาจจะบางครั้งก็ตั้งตัวเป็นว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนแต่ถามว่าใครยอมรับว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องค้นหากันเหมือนกันค่ะ
2: ขณะที่เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพวันนี้ก็ออกมาย้ำอีกครั้งโดยมองว่าประเด็นสำคัญของคนในพื้นที่ทั้งชาวพุทธมุสลิมคือรอคอยว่าสันติภาพจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะทุกคนต้องทำมาหากิน
5: ประเด็นสำคัญของเขาเนี่ยของคนในพื้นที่คิดว่าทั้งพุทธมุสลิมเนาะเขาต้องการสันติภาพของเขาเนี่ยคือเขาเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนะโดยไม่ต้องกังวลเขาเดินทางไปทำมาหากินของเขาได้โดยไม่เกิดเหตุใช่ไหมครับเขาสามารถพูดคุยกับเพื่อนต่างศาสนิกได้มีกิจกรรมของเขาได้ประเพณีวัฒนธรรมของเขายังคงมีอยู่สืบทอดกันได้อะไรแบบนี้อันนี้คือมุมในสันติภาพของคนในพื้นที่นะครับไม่จำเป็นเขาไม่ได้มองว่าต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุยอย่างเดียวนะครับ
3: เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพก็ยังมองเรื่องข้อเสนอของเขตปกครองพิเศษนะคะพอฟังชื่อหลายคนมักจะตกใจดังนั้นรัฐไทยจะต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนว่าเขตปกครองพิเศษคืออะไรและนำมาสู่การพูดคุยกับคนในพื้นที่คนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมออกแบบต้องคุยกันให้ชัดเจนค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลเรียกถกรัฐมนตรีและส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะเตรียมเปิดอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2570ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนะคะขณะเดียวกันพรรคประชาชนก็มีการชำแหละหัวเลือกส.ว.พร้อมกับกลาง4พิรุธคณะอนุที่36ที่ตั้งมาแบบมีธงการเมืองค่ะ
6: การที่2เส้นทางนี้เนี่ย
2: พรรคประชาชนแถลงข่าวแสวงหาความจริงกกต.และ DSI องค์กรของใครนำโดยนายภริศวัชรศิลป์นายชยพลสะท้อนดีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์และนายพันธินร่วมเจิมส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็เชิญนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มาร่วมวิเคราะห์การทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ก่อนที่กกต.ชุดใหญ่จะพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้

0: นายสมชัยกล่าวว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาโดยอ้างว่าชุดเดิมมีภาระงานมากแต่พบว่าหลายคนมีชื่อไปทับซ้อนกับชุดเดิมและเมื่อเข้าทำงานแทบไม่ซักถามจากการรายงานการประชุมครั้งที่13/2569มีเอกสาร39หน้าไฟล์เลขาอ่านไป38หน้าครึ่งโดยกรรมการไม่มีการซักถามมีเพียงมติรับทราบและจากการประชุมครั้งที่4/2569มีการกล่าวถึงผู้มีบารมีนอกพรรคในพื้นที่บุรีรัมย์โดยนายอนุชาจันทร์สุริยาหนึ่งในอนุกรรมการพยายามตีกรอบการพิจารณาว่านักการเมืองไม่สามารถมาแทรกแซงกระบวนการหัวเลือกสว.ได้และผู้สมัครก็ไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้การตีกรอบเช่นนี้เห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะทำให้ผู้สมัครและฝ่ายการเมืองหลุดพ้นความรับผิดชอบหากยื่นขออำนาจศาลดูคำวินิจฉัยส่วนบุคคลในการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24/2569ก็จะพบว่าใช้ตรรกะจากกรอบกฎหมายที่บิดเบี้ยวก็สามารถดำเนินคดีเอาผิดคณะอนุกรรมการชุดที่36ได
1: ้อย่างที่ผมอ่านไปถึงเนี่ยเป็นการประธานที่ประชุมตัวจริงนะพยายาม ที่จะตีกรอบนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีความกฎหมายซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นการตีกรอบที่ดีทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการตีกรอบแล้วทำให้ใครต่อใครที่ผิดหลุดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก่อนนะฮะเฉพาะความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเพราะว่าเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยมีพวกเกี่ยวข้องหลายฝ่ายตัวผู้สมัครเองก็ผิดคนที่เป็นสว.ปัจจุบันเองก็โดนร้องนะฮะเรื่องของคนนอกที่มาสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่โอนตังค์ให้ก็เยอะแยะอย่างนี้เป็นต้น
2: ส่วนนายพฤทธิ์ระบุว่าพรรคประชาชนพยายามขอข้อมูลการทำงานของอนุชุดที่36ผ่านกลไกคณะอนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทั้งรายชื่อผู้เสนออนุกรรมการแต่ละคนจำนวนครั้งการประชุมและข้อมูลที่นำมาพิจารณาแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนและประธานของอนุชุดที่36ก็ไม่ได้มาชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการตามคำเชิญก่อนถึงกกต.ชุดใหญ่คดีนี้ผ่านความเห็นมาแล้ว3ชั้นเช่นคณะที่26ที่เห็นควรสั่งฟ้อง229คน
3: เราไม่รู้หรอกว่าการทำงานของอนุที่36เนี่ยที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามจะปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ครั้งนี้นะครับพูดง่ายๆคือมีความพยายามในการไปตีความว่าเหตุการณ์หรือว่าข้อพิรุธต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันแยกขาดจากกันทั้งที่ความจริงเหตุการณ์เหล่านี้หลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันและมันมีรูปแบบคล้ายๆกันพูดง่ายๆคือมีความพยายามในการพยายามจะบอกว่าเราต้องดูหลักฐานแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนะครับเช่นถ้ามีเส้นเงินที่จังหวัดนี้ก็ให้ดูแค่จังหวัดนั้นถ้ามีคลิปเสียงที่จังหวัดนี้ก็ให้ดูคลิปเสียงที่จังหวัดนั้นแต่สิ่งที่เราและสังคมส่วนหนึ่งเล็งเห็นก็คือว่าพอเราเห็นหลักฐานที่มันกระจัดกระจายไปหลายพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันมีรูปแบบที่มันสอดรับกันรูปแบบที่มันคล้ายคลึงกันซึ่งในมุมของเราเนี่ยมันบ่งบอกว่าที่มันคล้ายกันก็เพราะว่ามันเป็นหลักฐานแต่ละชิ้นของขบวนการเดียวกัน
2: นายพฤทธิ์ก็ตั้ง4ข้อพิรุธของการทำงานต่อคณะอนุชุดที่36นะคะก็คือที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษที่ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนกระบวนการทำงานยังมีคำถามว่าละเอียดรอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยซึ่งทางพรรคตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไปสอดรับกับธงทางการเมืองทั้งการตั้งมาตรฐานพิสูจน์หลักฐานเสมือนเป็นศาลการตรีกรอบไม่ให้สาวถึงนักการเมืองและการแยกพิจารณาหลักฐานแต่ละพื้นที่ออกจากกันจนไม่เห็นภาพของขบวนการและผลลัพธ์ซึ่งยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คน
0: ส่วนนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการเปิดเผยโครงข่ายคอนเนคชั่นของอนุกรรมการชุดที่36จำนวน5คนจากทั้งหมดมี7คนนะคะโดยอ้างว่าเกี่ยวโยงกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านหลักสูตรพัฒนาการ

0: เมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.ของกกต.และหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.ของศาลรัฐธรรมนูญและแม้ว่าหลักสูตรนี้จะสร้างความรู้แต่การที่อนุกรรมการทั้ง5คนเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินชะตาคดีสว.โดยตรงย่อมทำให้สังคมนั้นเกิดข้อกังขาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนทางด้านในอนุทินชันวิรากูลนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าคดีหัวเลือกสว.ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและเห็นว่านายพฤทธิ์ไม่ควรผูกเรื่องไปมาขอให้นายพฤทธิ์ตอบคำถามให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นของนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับคำตอบแล้วว่าใครพูดจริงพูดเท็จ
1: ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ได้คำตอบแล้วก็เข้าใจกันแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคือถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานเรื่องอื่นต่อเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะครับอันนี้เหมือนแบบขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้นะเราทำงานต่างคนต่างทำงาน
0: วันนี้นายอวุธินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เรียกประชุมรัฐมนตรีและส.ส.พักภูมิใจไทยค่ะเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และวาระที่3ในวันที่7ถึง9กันยายนนอกจากเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแล้วนะคะก็น่าจะมีการเตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายนอกเรื่องหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเนี่ยค่ะอาจใช้เวทีงบ2570ซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งเรื่อง THAI Passport แล้วก็ประเด็นหัวเลือกสว.ค่ะ
2: อย่างที่เราได้กล่าวไปค่ะว่าจะต้องมีสิ่งที่ต้องติดตามกันก่อนนะคะสำหรับพรุ่งนี้ก็คือวันที่7กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3.78 ล้านล้านบาทแล้วก็อภิปรายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9กันยายนส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอ้างว่าอาจจะมีช่องว่างที่สุ่มเสี่ยงทุจริตล็อกสเปคให้กลุ่มทุนใหญ่ด้วยติดตามจากรายงานของคุณยานีไว้ครูค่ะ
3: การถกงบประมาณประจำปีเป็นวาระงานหลักทุกปีของสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับงบประมาณทั้งกระทรวงทบวงกลมซึ่งงบประมาณแผ่นดินปี2570ยังคงตั้งไว้ที่ 3,788,000 ล้านบาทนางสาวสิริกัญญาตันสกุลในฐานะกรรมาธิการวิสามัญที่เกาะติดการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเน้นย้ำถึงการจัดสรรงบที่ไม่ถูกไม่ควรและต้องเสนอแนะรัฐบาลดำเนินการใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะยังมีบางโครงการสุ่มเสี่ยงนำไปสู่การทุจริตในอนาคตพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการจัดงบเตรียมให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษและบล็อกผู้รับเหมารายใหม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและบัญชีวัตกรรม
4: ขอเรียกว่าล็อกสเปคโดยถูกระเบียบผ่านกลไกที่เรียกว่าบัญชีนวัตกรรมนะก็คือพอมันขึ้นชื่อว่าบัญชีนวัตกรรมเนี่ยบางทีพอมันขึ้นลิสต์ในบางรายการสินค้าเนี่ยมันมีถึงแม้ว่าข้างนอกจะแข่งขันกันดุเดือดแต่ว่าที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมอาจจะมีไม่กี่เจ้าอย่างเช่นเสาไฟโซล่าเป็นต้นนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ในท้ายที่สุดอาจจะมีการล็อกสเปคว่าให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งได้งานไปหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีการตกลงมาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่านะคะอาจจะทำให้เราไม่ได้ใช้งบประมาณให้มันตรงจุดตรงเป้าแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามีค่าหัวคิวมีเงินทอนอะไรที่จะกลับมาสู่กระเป๋าของนักการเมืองหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องได
3: ้จากการพิจารณางบในชั้นกรรมาธิการหลังการปรับลดงบแล้วนางสาวสิริกัญญาเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งถูกกันไว้ไปอยู่ในงบกลางตามอำนาจของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายค่าโง่คลองด่านที่ถูกฟ้องร้องอย่างตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบไปยังกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ได้มีโครงการใดจำเป็นเร่งด่วนจำนวน500ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการติดโซลาร์เซลล์ก่อนจะทิ้งท้ายว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งงบที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งหรือต่อยอดทางการเงินของระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ งบประมาณปี2570แทบทุกกระทรวงถูกปรับลดในส่วนที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนรวมแล้วปรับลงกว่า 11,162 ล้านบาทโดยไปเพิ่มเติมในส่วนงบกลางทุนหมุนเวียนหน่วยงานองค์กรอิสระกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานของรัฐสภารวมถึงแผนงานบุคลากรภาครัฐสำหรับการพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7 8 9กันยายนนี้จะเป็นการพิจารณาแบบรายมาตราไล่เรียงไปทีละกระทรวงและลงมติในมาตราที่มีการปรับแก้โดยมีเนื้อหา41มาตราแต่หากจะวัดพลังในสภาขณะนี้รัฐบาลยังคงเป็นเสียงข้างมาก292เสียงหากกำชับลูกพรรคร่วมโหวตอย่างพร้อมเพรียงก็ไร้ปัญหาด้วยตัวเลขยังเป็นต่อในสมการทางการเมืองส่วนฝ่ายค้านแม้จะไม่ขัดข้องการขับเคลื่อนประเทศผ่านการจัดสรรงบประมาณแต่ในมิติทางการเมืองย่อมต้องไม่ปล่อยผ่านหรือไม่เห็นชอบการจัดสรรงบที่ยังเห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพตามธรรมเนียมทางการเมืองยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้ปัญหาทุจริตในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะสะท้อนจากผลสำรวจพบว่าคนไทยกว่าครึ่งมองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงและจำนวนไม่น้อยก็มองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ค่ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็ปลุกพลังคนไทยไม่รับไม่จ่ายไม่โกงไม่เงียบนะคะขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มองว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะเรื่องระบบที่เอื้อให้คนทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งค่ะในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569โกงได้แก้ได้ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสะท้อนแนวโน้มปัญหาทุจริตที่ยังน่าเป็นห่วงและก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยผลการสำรวจจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็พบว่าร้อยละ89ของภาคธุรกิจไทยเห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขณะที่คนไทยร้อยละ 51.2 ก็มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและคนจำนวนมากยังมองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้จนอาจนำไปสู่การเพิกเฉยต่อการทุจริต
5: สิ่งที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอยากเห็นในวันนี้ไม่ใช่เราทุกคนต้องเป็นนักปราบโกงแต่ขอเพียงเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดอย่าเงียบเมื่อพบความไม่ชอบมาพากลอย่าเฉยเมื่อรู้ว่ามีการโกงอย่าคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะถ้าคนหนึ่งไม่เงียบอีกคนไม่เฉยและอีกคนลุกขึ้นมาช่วยตรวจสอบพลังเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทันที
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่แก้ได้แต่ว่าต้องมองให้เห็นทั้งระบบของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารเจ้าหน้าที่รัฐภาคเอกชนผู้มีอำนาจประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบหัวใจสำคัญคือการออกแบบระบบที่ไม่เปิดช่องทางให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกโดยจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลในระยะยาวทั้งกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการหรือการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
6: ต้นตอที่สุดของการโกงนะผมว่ามาจากเรื่องการแต่งตั้งคือถ้าเกิดเราแต่งตั้งคนทุจริตเข้ามามีการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยอันนี้ก็เจ๊งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันเริ่มจากเอาคนไม่ดีเข้ามาในตำแหน่งถ้าราชการก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งเหมือนที่อาจจะมีข่าวเรื่องทุจริตสอบเข้าราชการเนี่ย
7: ครับ
6: อันนี้ถ้าเอาคนทุจริตมามันก็เจ๊งแต่ต้นถ้าเกิดเทียบกับข้าราชการการเมืองก็พวกซื้อขายซื้อเสียงอ่ะซื้อเสียงอันนี้หนักเลยนะเพราะว่าซื้อเสียงเนี่ยมันทำให้ได้คนไม่ดีขึ้นไปแล้วสุดท้ายต้องมาถอนทุนคืน
2: ผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่ายังต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลยพินิจกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยรวมไปถึงลดกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ดังนั้นกรุงเทพมหานครก็พยายามลดการใช้ดุลยพินิจและการพบเจ้าหน้าที่นำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์หลังจากที่พบมีการทุจริต รวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic Fondue เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดก็คือผู้แจ้งเนี่ยมีกว่า 10,000 เรื่องและให้ความสำคัญกับ Open Data หรือว่าการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐโดยเฉพาะด้านงบประมาณและการดำเนินงานก็ให้ตรวจสอบได้มากขึ้นค่ะ
0: สอดคล้องกับภาคเอกชนที่เห็นว่า

0: การแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องทำอย่างจริงจังและเป็นวาระแห่งชาติในพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.ก็ระบุว่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของไทยอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ตามหลังหลายประเทศในภูมิภาคหากไม่แก้ไขจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศการปราบปรามจึงไม่ควรหยุดเพียงการฟ้องร้องหรือจับกุมแต่ว่าต้องแก้ที่รากของปัญหาทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจนำระบบดิจิตอลมาใช้เชื่อมโยงแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐขณะที่เอกชนเองก็ต้องร่วมรับผิดชอบโดยเฉพาะการไม่จ่ายเพราะหากไม่มีผู้ให้การเรียกรับผลประโยชน์และการทุจริตก็จะลดลงตามไปด้วย
1: คุณผู้ชมคะความเสี่ยงเรื่องน้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายแบบในพื้นที่เดียวกันนะคะคือถ้าเราย้อนไปช่วงเวลานี้ปีที่แล้วพื้นที่ของตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำท่วมสูงพอมาปีนี้ค่ะชาวบ้านเผชิญกับฝนทิ้งช่วงน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงกว่าปกติตลิ่งแห้งทรุดตัวกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกบ้านริมแม่น้ำน้อยด้วยนะคะติดตามจากคุณภัทราชวนชมค่ะ
2: ร้อนจัดร้อนมากเลยร้อนแล้วก็มันเกือบกลางวันมันไม่มีอะไรบังเลยมีแต่แสงพระอาทิตย์อย่างเดียวก็โอ้โหร้อนก็ร้อน
3: สภาพอากาศร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้ต้นกล้วยหอมภายในสวนของตาถนอมจีนครุฑบนพื้นที่3งานในหมู่ที่2ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำต้นไม่สมบูรณ์ต้นเล็กและเป็นโรคง่ายขึ้นส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตกล้วยหอมทำให้คาดว่าปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วที่เคยขายได้เครือละ250บาทตาถนอมเล่าว่าปกติต้นกล้วยจะเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนอย่างปีที่แล้วฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยมารดต้นกล้วยทุกวันเพื่อไม่ให้ยืนต้นตาย
2: ปีนี้มันร้อนจัดครับว่าร้อนหลายเดือนจัดเลยก็กระทบกับผลกล้วยคือมาฝนไม่ตกเลยครับมันแรงจัดเลยปีนี้ผลผลิตก็แย่เป็นโรคเป็นอะไรด้วยแล้วก็ต้นเล็กต้นมันไม่ดีลูกไม่อวบใครถ้ามีฝนก็ยังช่วยได้หน่อยใช่ไหมฝนก็ยังช่วยเพราะฝนมันตกแล้วมันจะลาดเป็นพื้นหมดเราลดได้แต่ว่าโคนต้นไง
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีค่ะแต่เมื่อเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญก็ทำให้พื้นที่นี้ต้องปรับตัวรับมือกับภัยแล้งและความผันผวนของอากาศที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญมากนะคะทั้งในแง่การระบายน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งค่ะ
4: เนี่ยถ้าจะเป็นร่องอย่างเงี้ยมันซุดยิ่งที่แรกมันมีแค่หน่อยตรงนี้หน่อยเดียวเองแต่นี่มันเริ่มกว้างขึ้นแล้วแล้วที่แรกตรงนี้ก็ไม่มีนี่ก็แตก
3: ตลิ่งริมแม่น้ำน้อยในหมู่ที่2ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นดินทรายซุดตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาชาวบ้านเล่าว่าปัญหาตลิ่งซุดมักเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังน้ำท่วมหนักเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ชั้นตลิ่งที่แห้งขาดการอุ้มน้ำเกิดการขยับตัวและทรุดต่ำลงไปทางแม่น้ำต้องถอยร่นขยับเลื่อนตำแหน่งบ้านทั้งหลังออกจากแนวตลิ่งที่เสี่ยงต่อการพังทลายมาแล้วถึง3ครั้ง
4: ที่เป็นเยอะจากก็เป็นปีนี้แต่ทุกปีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าปีนี้จะไวหน่อยก็มันก็จะน้ำท่วมพอน้ำลงปุ๊บตลิ่งมันแห้งมันก็จะขยับตัวซุดแบบขยื่นน่ะพื้นดินจะซุดตัวลงมันมาทั้งแนวเลยนะมันอาจตรงนี้เป็นตรงนี้อยู่ของเดิมตรงนู้นเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบ
3: สภาพอากาศฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญมีส่วนทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยต้องเผชิญกับปัญหาตลิ่งทรุด และกระทบต่อการปลูกพืชริมน้ำทำให้การติดตั้งหรือเดินท่อสูบน้ำทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น
5: อาจจะเป็นที่ว่าฝนทิ้งช่วงไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วน้ำมันมาน้อยแล้วก็อาจจะเป็นที่เป็นไปได้ที่ว่าตอนนี้ตรงผงเพงมีการสร้าง

0: พัทยาไหลผ่านอำเภอผักไห่เสนาและบางปะหันไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยทำให้ปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติและมีอากาศร้อนจัดเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับแม่น้ำน้อยจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับเอลนิโยในพื้นที่แม่น้ำน้อยจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสภาพจริงทุกมิติภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
1: ส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนพรบ.อากาศสะอาดให้เกิดขึ้นจริงในมุมมองของเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยก็เห็นว่าจำเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ภาคประชาชนยังต้องช่วยกันเฝ้าติดตามเพราะว่าระหว่างการพิจารณาก็เชื่อว่ามีคนบางกลุ่มค่ะพยายามที่จะแทรกแซงเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนโดยคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะประกาศใช้ได้ภายในต้นปีหน้าค่ะเด็กๆร่วมกันร้องเพลงแรปค่ะปอดเทสในแคมเปญ Beat to Breathe นะคะเพื่อทดสอบการควบคุมลมหายใจของตนเองกิจกรรมที่องค์กรยูนิเซฟประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยค่ะต้องการที่จะผลักดันให้เด็กรับรู้เรื่องผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ควันพิษเจ้าหน้าที่โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศองค์การยูนิเซฟประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าเด็กไทยกว่า11ล้านคนตอนนี้กำลังเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ในระดับสูงซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการจากการที่ต้องปรับตัวอยู่กับปัญหาทั้งจากการถูกกักอยู่ในห้องแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: การเอาดนตรีแร็ปนะคะมาเป็นสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กว่าเขามีผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศยังไงแล้วก็ตรงนี้ค่ะนอกเหนือจากเด็กๆและเยาวชนแล้วอะค่ะตัวนี้ค่ะยังจะสามารถที่จะเหมือนกับว่าสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมวงกว้างได้อีกเพื่อผู้คนเหล่านี้ค่ะจะเป็นสปอนเซอร์ของเราในการผลักดันพรบ.อากาศสะอาดหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยก็ยังบอกนะคะว่าฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดผู้ป่วยมะเร็งปอดในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพบเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือกฎหมายอากาศสะอาดจึงสำคัญต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ว่าปัจจุบันกฎหมายยังถูกแทรกแซงจากคนบางกลุ่มเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนโดยพยายามตัดสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงระบบการรายงานแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการปล่อยแล้วก็การเคลื่อนย้ายสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดและสิทธิ์การขอคุ้มครองฉุกเฉินรวมถึงสิทธิ์การรวมตัวฟ้องแบบกลุ่มพร้อมกับปรับกลไกการรับผิดชอบของผู้ก่อให้เกิดฝุ่นหรือว่ามลพิษลดโทษอาญาเหลือเพียงแค่การจ่ายค่าปรับและรวบอำนาจเข้าส่วนกลาง
3: การที่ไม่ให้กรรมการจังหวัดเนี่ยเป็นอบจ.เป็นนายกอบจ.เพราะว่าผู้ว่าเขาสั่งได้ใช่ไหมครับแล้วผู้ว่าก็อยู่ไม่นานกับอีกอันหนึ่งก็คือลดอำนาจของกลไกระดับจังหวัดที่จะมาเข้ามาช่วยดูเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เช็คกับส่วนกลางอย่างเดียวซึ่งก็ไม่เข้าใจประโยชน์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเขาเปลี่ยนให้พรบ.อากาศสะอาดฉบับปฏิรูปเนี่ยมันกลายเป็นแค่ฉบับเลี้ยงไข่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับยังโชคดีต้องขอบคุณทางสภานะครับที่400กว่าเสียงเนี่ยไม่รับรองทำให้ต้องมีการพิจารณาร่วมนะครับเราจำเป็นจะต้องช่วยกันติดตาม
1: สำหรับกระบวนการพิจารณาพรบ.อากาศสะอาดยังอยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาก็คือฝั่งส.ส.และส.ว.เพื่อพิจารณาประเด็นที่แตกต่างกันให้จบหลังวันที่3กันยายนส.ส.มีมติ414ต่อ2เสียงไม่เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบ.อากาศสะอาดของส.ว.โดยนายแพทย์วิรุณคาดการณ์นะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถประกาศใช้ได้ไม่เกินต้นปีหน้าค่ะ
4: การสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมาภายใต้ยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธศตวรรษได้ถูกบันทึกเรื่องราวไว้ในพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีที่ก่อสร้างขึ้นนะคะสำหรับการรำลึกถึงวีรบุรุษทหารกล้าที่ปกป้องอธิปไตยผู้เข้าชมก็จะได้เห็นถึงความเสียสละของกำลังพลรวมถึงความยากของภารกิจและเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจากภัยสงครามด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณพจนีใสกระจ่างค่ะ
5: ศาลาตรีมุกสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของ3ประเทศคือไทยลาวและกัมพูชา ถูกจำลองและนำมาจัด

0: แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของเหตุความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาหลังสาราตีมุกถูกเผาทำลายก่อนสถานการณ์จะขยายความรุนแรงจนนำไปสู่การสู้รบของสองประเทศภาพเหตุการณ์สำคัญหลายร้อยภาพที่ลำดับร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่การเผาสาราตรีมุกรวมถึงทหารกัมพูชาขุดคูเลตล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทยบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและการปิดทางขึ้นปราสาทตาเมือนทมในฝั่งกัมพูชาจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบตลอดแนวชายแดนภาพถ่ายวันและเวลาที่บันทึกไว้อย่างละเอียดถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความยากลำบากของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตย
1: ก็อยากให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยได้เห็นถึงความเสียสละของตัววีรบุรุษของตัวกำลังพลทหารทั้งบุคคลที่เสียชีวิตไปทั้งบุคคลที่บาดเจ็บทุพพลภาพรวมถึงตัวกำลังพลที่อาจจะไม่รับบาดเจ็บมากให้ได้เห็นว่าเขาก็ได้เสียสละแรงกายแรงใจในการปกป้องรักษาตัวอธิปไตยรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานสิ่งของมาให้กับตัวกำลังพล
0: พิกัดแผนที่ซึ่งไทยสามารถเข้าควบคุมได้หลังปฏิบัติการยุทธการยุทธบดินและยุทธศตวรรษถูกนำมาบันทึกไว้ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจสภาพพื้นที่และความยากของภารกิจโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งเป็นจุดสูงข่มที่ต้องใช้กำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากในการเข้ายึดรวมถึงการจัดแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาที่ยึดได้บางส่วนเพื่อเห็นถึงความทันสมัยของอาวุธที่กัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อนำมารบกับไทย
2: ก็เมื่อเราติดตามจากข่าวเราไม่สามารถวาดภาพได้แต่ว่าถ้าเรามาที่ตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถเห็นในแผนที่ที่เกิดขึ้นเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและห่วงเวลาที่เกิดขึ้นครับทำให้เราสามารถเรียบเรียงแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ได้เป็นที่เข้าใจครับ
3: แล้วก็เห็นถึงความยากของ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็ถ้าเข้าไปนะครับจะได้เห็นถึงการอุปกรณ์ได้เห็นถึงจุดที่โดนนะครับได้เห็นถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เข้าใจถึงความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็ความเสียสละของกำลังคนของพี่ๆทหารครับ
0: บทเรียนการสู้รบที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายตั้งแต่อดีตสมัยสงครามเขมรแดงข้อพิพาทเขตแดนปราสาทพระวิหารจนถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมาสะท้อนเห็นถึงความสูญเสียจากภัยสงครามโดยเฉพาะกำลังพลของไทยที่เสียชีวิตจากภารกิจกว่า30นายแต่ในความสูญเสียพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงห่วงใยและอยู่เคียงข้างกำลังพลและประสบนิกรชาวไทยในทุกสถานการณ์พจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
4: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเดินทางออกจากไทยแล้วนะคะหลังจากที่ให้ทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่พัทยาชลบุรีนะคะโดยผู้บังคับการเรือขอบคุณคนไทยที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมกับกองเรือโจมตีเดินทางออกจากไทยแล้วค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการแวะพักตามกำหนดระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า286วันในตะวันออกกลางนาวาการเอกนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นระบุว่าขอขอบคุณคนไทยสำหรับไมตรีจิตและการต้อนรับกำลังพลเป็นอย่างดีทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยการแวะพักครั้งนี้ช่วยให้กำลังพลได้ฟื้นฟูร่างกายก่อนเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือ ส่วนทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าการเข้ามาพักผ่อนของกองเรือสหรัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในพื้นที่โดยคาดการว่าจะมีการจับจ่ายประมาณ100ล้านบาทพร้อมกับตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ไม่ได้มีแค่การเที่ยวกลางคืนแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสค่ะ
5: เหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุในอินโดนีเซียมีผลกระทบหลายจุดนะคะแล้วก็ทำให้ต้องระงับการให้บริการสนามบิน6แห่งรวมไปถึงสนามบินในกรุงจาการ์ตาซึ่งใหญ่ที่สุดของประเทศผู้โดยสารตกค้างหลายหมื่นคนค่ะผู้โดยสารจำนวนมากต้องต่อแถวรอเจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินนานาชาติสุการ์โนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาสนามบินแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนะคะและสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับสนามบินอีกหลายแห่งหลังจากกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่าทางการสั่งระงับการให้บริการที่สนามบิน6แห่งเนื่องจากภูเขาอานักคราคาตาวเกิดปะทุขึ้นอย่างรุนแรงมีกลุ่มควันมีเท่าฐานลอยเข้าใกล้สนามบินการตัดสินใจดังกล่าวนั้นส่งผลให้เที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกถูกยกเลิกไปแล้วมากกว่า300เที่ยวบินรวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกหลาย10เที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียและตะวันออกกลางส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆมากกว่า 22,000 คนสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมในภาพเนี่ยจะแสดงให้เห็นการปะทุของภูเขาไฟลูกดังกล่าวบริเวณช่องแคบซุนดาการปะทุครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ค่ะส่งผลให้มีกลุ่มควันและเท่าฐานลอยขึ้นสูง 6,000 เมตรในฝั่งชวาขณะที่ฝั่งสุมาตราเท่าฐานจากการปะทุลอยสูงถึง 15,000 เมตรกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้ร้องขอประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัย
4: ปัญหาหมอกควันในมาเลเซียยังวิกฤตนะคะหลังจากที่หลายเมืองเผชิญกับมลพิษทางอากาศต่อเนื่องหลายวันซึ่งรวมไปถึงเมืองกูชิงในวันนี้ที่ยังคงรั้งตำแหน่งเมืองที่มีคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกค่ะหมอกควันยังคงปกคลุมทั่วท้องฟ้าในกรุงกัวลาลัมเปอร์และอีกหลายเมืองทั่วมาเลเซียหลังจากไฟป่ายังโหมลุกไหม้ในหลายจุดบนเกาะกาลิมันตันและสุมาตราของอินโดนีเซียวันนี้เมืองหลวงของมาเลเซียขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่อันดับ2ของโลกขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นเมืองกูชิงในรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวโดยทางการมาเลเซียเดินหน้าทำฝนเทียมในรัฐสารวักเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันที่ยังคงรุนแรงหลังจากเมื่อวันศุกร์ค่ะมาเลเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียนหรือว่า ASMC ระบุว่าสภาพอากาศแห้งแล้งจะยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ยกเว้นพื้นที่ทางตอนเหนือของมาเลเซียและเกาะสุมาตราที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนรุนแรงต่อเนื่อง
5: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะวิเคราะห์แผนของพรรคภูมิใจไทยในการแก้เกมการเมืองฝ่ามรสุมที่ตอนนี้กำลังรุมเร้านะคะขณะเดียวกันชวนจับตาก้าวต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยกับความท้าทายบนสังเวียนโอลิมปิกเกมส์ค่ะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
6: สองแผนพรรคภูมิใจไทยแก้เกมมรสุมทางการเมืองปมร้อน Data Center วางกติกาอุดช่องโหว่ควบคุมผลกระทบขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลก้าวต่อไปวอลเลย์บอลหญิงไทยกางโจทย์ท้าทายสังเวียนโอลิมปิกเกมส์2028
7: สวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของทีมข่าวและบรรณาธิการข่าวของไทย PBS ครับ

0: การเมืองได้ติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเราคุยกันมาแล้วหลายภาคเกี่ยวกับมรสุมที่รุมเร้ารัฐบาลอยู่ในขณะนี้มีตั้งแต่มรสุมทางการเมืองเรื่องในสภาและมีคดีความที่อยู่นอกสภาอีก
1: ว่าวันนี้สภาของพวกเราจะได้พิจารณากัน2เรื่องหลักๆที่สามารถใช้เวลาได้เต็มที่ซึ่งเป็นการยืนยันด้วยว่าพรรคฝ่าย

0: านให้ความสำคัญกับเรื่องนี
1: ้เสนอยติด่วนด้วยวาจาพิจารณากรณีภาคใต้กับนัดยติของท่านณัฐพงศ์ว่าจะให้เดินตามระเบียบวาระเราไม่ได้ลงมติว่าขอให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ
2: การเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงาน
3: ผ
2: ลในวันนี้
3: จะดำเนินการต่อในการประชุมนะครับท่านประธานและมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อท่านประธานต้องให้เขาถอนครับ
4: เพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพ
5: มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
6: ล่าสุดก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งยืนยันเลยครับว่านี่เราอยู่ในช่วงนับถอยหลังแล้วแน่ๆรัฐบาลเหลือทางเลือกอะไรให้แก้เกมเตรียมพร้อมในการรับมือวันนี้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับรัฐบาลต้องหนักใจขนาดไหนคุณเสาวลักษณ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าฝ่ายค้านเขาก็ตีหลายเรื่องนะครับ1เดือนนี
7: ้จริงๆภายใต้คำว่าหนักใจแค่ไหนต้องบอกว่าหนักใจอยู่กับคำว่านอนบ่อนไส
6: ้
7: นอนบ่อนไส้ทั้งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขามีกันตั้ง6พรรคแล้วใน6พรรคเนี่ยมันก็ยังมีข้อครหากันอยู่พรรคฝ่ายคอยพรรคฝ่ายแค้นหรือจะพรรคคอยร่วมรัฐบาลอันนี้แหละค่ะที่มันสำคัญอยู่ระหว่างการถกกันของ6พรรคร่วมฝ่ายค้านถกกันแล้วก็ยังมีข้อกังวลใจเรื่องของข้อมูลที่จะถูกส่งไปให้รัฐบาลทำการบ้านมาแก้เกมในการซักฟอกอีกหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่ามันก็มีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแหละเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่ก็น้ำหนักของการอภิปรายถ้าจะติดตามจากเรื่องที่ผ่านๆมาเท่าที่เราคุยกันคิดว่ายังให้ความสำคัญกับพรรคประชาชนในการติดตามตรวจสอบแล้วก็อภิปรายรัฐบาลอย่างจริงจังด้วยข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็มีน้ำหนักซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าการซักฟอกจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนคงต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงภายใต้ยัตติที่จะเสนอให้ประธานสภาแล้วเราก็จะมองเห็นแต่ละประเด็นแล้วก็แต่ละเรื่องราวว่าจะถูกซักฟอกแบบไหนแต่ก่อนจะไปถึงซักฟอกเราต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่คนการเมืองต้องลุ้นอะลุ้นว่าการเมืองจะร้อนขนาดไหนถ้าดูจากยัตติดับไฟใต้ที่ผ่านมา
6: ก็ร้อนแล้วนะ
7: แล้วนะ สัปดาห์นี้ต้องร้อนมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าสภาต้องเปิดพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ฝ่ายค้านเขาก็ต้องลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพในการทำงานติดตามตรวจสอบเม็ดเงินงบประมาณของแผ่นดินแล้วก็ต้องให้น้ำหนักกับการอภิปรายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างน้อยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเงินกู้อีก200,000,000,000 บาทด้วยเงินในกระเป๋าของประชาชนจะมากน้อยแค่ไหนในปี2570มันก็อยู่ที่การขับเคลื่อนของงบประมาณแผ่นดินนี้ด้วยรวมๆไปถึงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาจะแถลงข่าวการนำคนลงถนน
6: ครับ
7: หลายคนก็ไม่มั่นใจในศักยภาพของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอมากน้อยขนาดไหนแต่เราก็ไม่ทิ้งประเด็นนี้นะคะเพราะว่ายังไงแล้วการเมืองภาคประชาชนมันก็สำคัญแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นจากนักการเมืองนักเคลื่อนไหวก็ตามรวมๆไปถึงถ้าประกอบกันระหว่างซักฟอกกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมๆกันระหว่างในสภากับนอกสภามันก็มีหลายปัจจัยอยู่แม้ว่าเราจะคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ละสัปดาห์ก็มีเงื่อนไขมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะ
6: ครับ
7: ตอนนี้เรามองเห็นการเมืองภาคพลเมืองภาคประชาชนอยู่ข้างนอกจะเป็นนักเคลื่อนไหวนักการเมืองหรือเครือข่ายภาคประชาชนองค์กรพัฒนามันมีประเด็นที่สอดรับกับในสภาอยู่ด้วยสอดรับ1ก็คือถกงบปี70นี่แหละสอดรับ2ก็คือกำลังจะซักฟอกแม้ยังไม่รู้ชัดว่าจริงๆแล้วฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะซักถามก่อนหรือเปล่าแบบอภิปรายแบบไม่ลงมติเนาะว่าสำคัญขนาดไหนแต่ว่าถ้าดูจากยติดับไฟใต้แล้วก็คงไม่ต้องมีอภิปรายแบบทั่วไปแล้วแหละเพราะว่ายติดับไฟใต้ก็ถือว่าสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ายตินี้ยังต้องถกกันในสัปดาห์นี้ต่อด้วยตามไปด้วยเรื่องของกกต.ที่จะรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและฝ่ายค้านก็ประกาศแล้วว่าเข้ามาเมื่อไหร่ต้องเจอกับปมหัวสว.

0: คุณต้องตอบให้ชัดเจนว่าการดำเนินการเลือกสว.ปี2570เนี่ยดำเนินการแบบไหนอย่างไรเนี่ยถึงบอกว่าสัปดาห์นี้มันร้อนแน่การเมืองอะค่ะ
1: เรื่องกกต.คิวเดิมคือพฤหัสบดีที่แล้วที่มียติดับไฟใต้เข้ามาก่อนแล้วพอเลื่อนไปแบบนี้แสดงว่าคุณสวรักษ์การอังคารพุธมีเรื่องงบประมาณใช่ไหม
0: ใช่
1: พฤหัสกกต.
0: ดับไฟใต้แล้วกกต.
1: ดับไฟใต้ต่อแล้วกกต.ด้วย
0: ค่ะค่ะ
1: 4วันติดเลยนะครับ
0: 4วันแล้วพอ4วันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องทิ้งช่วงไปบ้างพอทิ้งช่วงไปนิดหน่อยแต่มันก็ยังเลี้ยงกระแสอยู่ได้เพราะว่ากกต.เองเขาก็นัดลงมติคดีหัวเลือกสว.ในวันที่14กันยาทีนี้14กันยาหลังจากนั้นก็ยังมีคดีบัตรเลือกตั้งอีกหลายคนก็ถามมาว่าอ้าวแบบเนี้ยรัฐบาลภูมิใจไทยเขามีแผนรับมือหรือยังถ้าจะย้อนไปตอนที่นายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์เรื่องของการเตรียมรับมือซักฟอกนะเขามีตัวรัฐมนตรีมีวอร์รูมมีอะไรทำการบ้านพอจะพอเห็นทางแล้วล่ะว่าเขาคุยกันบ้างแล้วสำหรับการรับมือนี
1: ้
0: ทีนี้ก็เลยไปคุยกับคนในรัฐบาลคนในรัฐบาลถามจริงๆว่าจะรับมือกับสภาวะแบบนี้ไหวไหมในเมื่อมีทั้งการเมืองนอกสภาและการเมืองในสภาอยู่ด้วยคนในรัฐบาลเขาเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าธงจริงๆของเขาคือรัฐบาลภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยแหละเขาจะต้องอยู่4ปีให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ เขาก็ต้องอยู่ให้ได้ถึง3ปีด้วยกันและอย่าลืมว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเขาคุยกันมาหมดแล้ว1คือคุณอนุทิน2คือคุณศิยศักดิ์พวงเกตแก้วยังไงก็แล้วแต่ข้ามปีนี้ไปเจอซักฟอกเสร็จอย่างน้อยๆคุณอนุทินก็ต้องปรับครม.เพื่อเปลี่ยนสถานการณ
1: ์
0: ดึงความเชื่อมั่นกลับมาแม้ว่าซักฟอกอาจจะทำให้สะบักสะบอมไปบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงจะต้องล้มรัฐบาลปรับครม.อาจจะช่วยได้ปรับครั้งเดียวปรับครั้งที่สองก็ยังพอดึงสถานการณ์ได้เขาเชื่อแบบนั้นนะคะคนในรัฐบาลเขาเชื่อแบบนั้นแล้วถ้าปรับไม่ได้จริงๆแล้วต้องไปเจอกับห้วงที่แบบการเมืองในกับนอกต้องผ่านเผชิญกันพร้อมๆกับคดีความทางการเมืองโดยเฉพาะคดีหัวเลือกสว.นี่แหละก็บอกว่าแผน1เนี่ยเขาเป็นแบบนี้ถ้าเจอแผน2แล้วไม่สามารถทัดทานได้ถ้าเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่สามารถทัดทานได้เขาจะเปิดเกมแผน2ทันทีนั่นคือการโยนให้คุณอนุทินเอาไม้การเป็นนายกรัฐมนตรีให้คุณศิยศักดิ์และเมื่อคุณศิยศักดิ์เข้ามานั่งคุณศิยศักดิ์ก็จะต้องนั่งในเก้าอี้นี้ให้ได้1ปีกับอีก6เดือนนั่นบวกกันแล้วก็ต้อง3ปีรัฐบาลนี้อยู่อย่างน้อยๆเอาแบบอย่างน้อยด้วยซ้ำไปนะ3ปีเลยทีเดียวระหว่าง2คนนี้มันไม่มีทางที่จะพลิกขั้วไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นพรรคเพื่อไทยหรือว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วมาเป็นรัฐบาลไม่มีทางเพราะว่าเขาล็อกกันไว้แบบนี้แล้วแต่ที่เราบอกว่าถ้าคุณอนุทินไม่สามารถทัดทานการเมืองในและนอกสภาได้แล้วยังไปเจอคดีความทางการเมืองนั่นก็คือหัวเลือกสว.อีกหมายความว่ากกต.วันที่14นี้ต้องลงมติส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณานะคะแต่ถ้าจะพิจารณาแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะลงมติแค่ความผิดบางส่วนไม่ถึงฝ่ายการเมืองถ้าไม่ถึงฝ่ายการเมืองอันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ในมือศาลว่าศาลจะไต่สวนแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือเปล่าศาลสามารถทำได้อย่างที่เราเคยคุยกันเอาไว้แล้วศาลไม่ได้ใช้เวลาแค่น้อยๆนะ6เดือนถึง1ปีนั่นแหละค่ะอายุเก้าอี้นายกของคุณอนุทินด้วย
1: ขยับนับมาใกล้ขึ้นทุกทีนะครับเดี๋ยวเอาที่ใกล้กว่านั้นคือปรับคณะรัฐมนตรีเป็นไปได้ไหมว่าซักฟอกเสร็จปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะเติมสีอื่นสักนิดเติมสีเขียวไม่ให้มันสดชื่นขึ้นอะไรอย่าง
0: นี้จริงๆมันยังไม่ถึงห่วงเวลาที่จะทำขนาดนั้น
1: ไม่จำเป็นต้องทำตอนนั้นตอนน
0: ี้แต่ว่าในการซักฟอกเนี่ยมันก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคุยกันความเชื่อมั่นในรัฐบาลความเชื่อมั่นในพรรคร่วมรัฐบาลว่าไว้วางใจกันมากน้อยแค่ไหนมีใครจะเอาอะไรไปให้ฝ่ายค้านซักฟอกหรือเปล่าหรือความไว้วางใจกันเองในฝ่ายของฝ่ายค้านเนี่ยแหละโดยเฉพาะ3พรรคหลัก3พรรคหลักใครๆก็เพ่งเล็งไปที่พรรคกล้าทำ
1: ครับ
0: พรรคกล้าทำจะเอาอะไรไปให้รัฐบาลทำการบ้านแล้วรับมือกับการซักฟอกไหมมุมนึงเรามองว่าเพื่อไทยเพื่อไทยจริงๆเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการภายในชัดเจนหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปดูมีบางคนมาร่วมเวทีอภิปรายเสวนาในส่วนของหัวเลือกสว.ด้วยแม้จะบอกว่ามันเป็นสิทธิ ในฐานะสสอดีตสสอดีตผู้

0: ฝ่ายค้านก็ตามแต่นี่ก็ทำให้เกิดความคลางแคลงใจไหมไม่งั้นคุณจุลพันธ์ไม่ออกมาแถลงข่าวยืนยันความสัมพันธ์หรอกหรือในการพิจารณายติดับไฟใต้เราก็มองเห็นบุคคลที่มีความคิดในการแก้ปัญหาคล้ายๆอยู่กับพรรคประชาชนด้วยหรือเปล่าบางคนเรียกว่าเป็นแดงแบบแดงส้มเลยด้วยซ้ำไป
1: แดงส้มอย่างนี้แหละ
0: แดงทั้งหมดในเพื่อไทยมันก็มีแดงเข้มแดงกลางแล้วก็แดงอมส้มไว้ใจได้จริงๆหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็ทำได้แค่การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถ้าจะต้องมีการส่งข้อมูลอะไรให้ใครขึ้นมาก็ตาม มันไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
1: ครับสัญญาณหนึ่งที่มาแล้วหายไปเลยก็คือความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรตอนนี้ก็เงียบไปอีกแล้วนะ
0: ก็เงียบอยู่แต่ก็ไม่ได้หายไปเสียทีเดียวได้เห็นคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์เรื่องเศรษฐกิจแต่ก็ยังไม่ก้าวเข้ามาทางการเมืองเสียทีเดียวแต่ตรงนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ว่าแดงเนี่ยเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณทักษิณไม่เข้ามาดูแลจัดการแล้วก็สยบยอมหรือจริงๆแล้วคุณทักษิณพยายามจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ในความเป็นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมันถึงยังไม่ค่อยไว้วางใจกันแต่อีกมุมนึงนายกรัฐมนตรีเขาก็อธิบายว่าเขาต้องมีภารกิจเดินทางต่างประเทศไอ้ความที่ไปเดินทางต่างประเทศมันก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันเหตุผลนึงอาจจะทำให้การเมืองเผาๆลงสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์การพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีหรือการแสดงทางการเมืองในแบบว่าโจมตีกันก็อาจจะลดน้อยลงก็ได้แต่นั่นก็คือมองได้เหมือนกันว่านี่อาจจะเป็นการทำให้พื้นที่ข่าวเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินน้อยลงไปด้วยก็ได้แล้วอาจจะทำให้การซักฟอกจืดจางลงไปด้วยก็ได้แต่ก็อยู่ที่พรรคฝ่ายค้านว่าจะเดินหน้าแบบไหนตอนนี้คาดหวังอยู่ที่ซักฟอกปมหัวสวเนี่ยแหละเพราะว่ายติมันเปิดออกมาแล้วเนาะบางส่วนที่คุณพฤทธิ์ระบุนั่นก็คือการเปิดชื่อมา2 ชื่อก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกถ้ามองในเรื่องของปมปัญหาที่อยู่ในมือในฐานะรัฐมนตรีก็อีกมุมหนึ่งถ้าอีกมุมหนึ่งนี่คือหัวหน้ากับเลขาธิการพรรคแสดงว่าพรรคฝ่ายค้านเขาก็พุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินไหม
1: อย่างที่เขาได้กล่าวมาตลอดนะครับแล้วเราจะเห็นการอุ่นเครื่องได้ก็ตั้งแต่วันจันทร์นี้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยทีมข่าวการเมืองเกาะติดตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอน
0: 3วันกับการอภิปรายย่อย
1: ๆ
0: งบปี2570อีก1วันแถมไปก็คือยัตติดับไฟใต้ต่อแล้วก็ถล่มกันเรื่องหัวเลือกสวกับสวเลือกมากันยังไง2570อยู่ในผลการปฏิบัติงานของกกต.ที่จะต้องรายงานต่อสภาค่ะ
1: การเมืองเดือดแน่นอนชวนคุณผู้ชมติดตามสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ครับทีมข่าวการเมืองของเราครับวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: Data Center กลายเป็นปมที่ถกเถียงกันมาหลายวันติดต่อกันนะครับหลังจากที่มีผู้แทนราษฎรที่ได้รับการร้องเรียนจากภาคประชาชนและนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในสภา
1: Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานอันสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนจากในและนอกประเทศอย่างไรก็ตามโอกาสดังกล่าวมันก็มาพร้อมกับความท้าทายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินสาธารณูปโภคในปริมาณสูงตลอดจนความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานและผลประโยชน์ของประเทศ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีความกังวลหลากหลายก่อนหน้านี้ไทย PBS เราเกาะติดในเรื่องผลกระทบหลายๆด้านสิ่งแวดล้อมคือหนึ่งในนั้นและด้านเศรษฐกิจคืออีกหนึ่งมิติที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณปรัชญ์ออนประหยัดทรัพย์นะครับบรรณาธิการกลุ่มเนื้อหาข่าวนะครับคุณปรัชญ์ออนครับมันมีข้อสงสัยว่า อุตสาหกรรมแบบนี้ซึ่งแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็บอกนะครับว่าเราไม่ได้มองข้ามการเข้ามาแก้ปัญหาไม่ได้หมายถึงจะไม่ให้ทำแต่แสดงว่าที่ผ่านมามันมีช่องว่างช่องโหว่แหละครับมันถึงได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัวมาก่อนเลย
2: ค่ะเรามีความพร้อมในการไปดึงดูดให้คนสนใจมาลงทุนในประเทศเราในอุตสาหกรรมนี้เราไม่อยากหลุดจากเรดาร์โลกในอุตสาหกรรม AI ดิจิทัลเราไม่อยากขาดการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อมาดึงเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของเราแต่สิ่งที่เราขาดหายไปก็คือเราไม่มีซิงเกิลคอมมาหรือกฎหมายที่จะดูแลทุกอย่างเนี่ยในเชิงของภาพรวมตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราพยายามดึงทุกคนให้มาอยู่ที่ EEC ตรงนั้นค่อนข้างดีตรงที่

0: ากฎหมาย EC มีกฎหมายเฉพาะถ้าเกิดทุกอย่างผ่านแล้วไปอยู่ในนั้นมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะที่จะดูแลเป็นลักษณะรวมใช่ไหมคะแต่คำถามก็คือเมื่อเราไปชักจูงเข้ามาไม่ได้หมายความว่าเขามาแต่ EC อย่างเดียวเพราะว่าเขาไปเข้าลู่ในส่วนของ BOI แล้วก็ขอส่งเสริมการลงทุนและไม่อาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะพื้นที่ใน EEC ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าพอขอส่งเสริมการลงทุนหน่วยหนึ่งไปขออนุญาตจัดตั้งอีกหน่วยนึงหมายถึงว่าส่วนราชการที่จะอนุญาตอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือที่ใดก็ตามสมมติว่าจะไปอยู่ที่ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นจะต้องไปขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นเช่นน้ำไฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เลยทำให้ไม่มีการดูแลแบบเป็นภาพรวมจึงกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่ดิฉันพอรวบรวมมาให้เห็นได้ค่ะว่าก่อนหน้านี้ประเด็นก่อนที่จะมีการตั้งบอร์ด Data Center และก็มีการเคาะมิติต่างๆคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ชุดเราเจอกับสถานะอะไรไล่เรียงแบบนี้นะคะสถานะกฎหมายคือเดิมหรือปัจจุบันเนี่ยคือสุญญากาศไม่มีกฎหมายเฉพาะแต่ว่ากรอบใหม่เนี่ยเรามองว่ามันควรจะมีมาตรฐานขั้นต่ำหมายความว่า data center ที่มีการใช้ไฟแบบนี้อยู่ในพื้นที่แบบนี้มันควรจะมีกติกาอะไรตรงเนี้ยภายใน1สัปดาห์ต้องเริ่มไปวางกรอบอันนี้เราจะได้เห็นกันในขณะเดียวกันการอนุมัติสมัยก่อนอย่างที่เล่าแยกส่วนกันไปจะไปอยู่ตรงไหนก็เป็นแบบนั้นขออะไรก็ไปขอตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูว่าภาพรวมเป็นอย่างไรตรงนี้ต่อไปต้องบูรณาการผ่านคณะกรรมการหรือว่าบอร์ด Data Center อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นขณะเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบย้อนหลังหรือว่าการจัดส่วนนิ่งมีการพูดถึงในคณะกรรมการหรือว่าบอร์ด Data ว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุมัติอันไหนแล้วดูแค่รายนั้นคำถามอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างกรณีของรามคำแหงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองเขาเนี่ยเรามองเขาเป็นส่วนหนึ่งที่รามคำแหงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามี3เฟสอยู่ในหลายพื้นที่ในกทม
1: ไม่ใช่แค่รามคำแหง
0: ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่เดวันแบงคอกเป็นต้นก็คือเวลาเรามองเราต้องมองเขาเป็นองค์รวมว่า1 data center หน่วยเนี้ยใช้ไฟเท่าไหร่รวมเท่าไหร่และอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นกับอีกอันนึงคือเวลาเราอนุมัติโครงการใดเราต้องมาดูว่าย่านห้วยขวางมีแล้วกี่จุดอาจจะไม่ใช่บริษัทเดียวใช้ไฟเท่าไหร่ต้องดูแบบรวมอันนี้คือสิ่งที่กำลังพยายามแก้นะคะไล่เลียงให้เห็นว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้แล้วก็กำลังจะไปสู่อะไรในขณะเดียวกันระยะเวลาในการอนุมัติมันอาจจะช้าลงแน่นอนคือที่ผ่านมามันมีคำพูดกันว่ากันว่าการขออนุมัติส่งเสริมหรือจัดตั้งอะไรของเราเป็นระบบเรียงคิว
1: ครับ
0: ก็คือใครมาก่อนก็ขอก่อนได้สิทธิ์ไว้ก่อนจะไปลงทุนจริงเมื่อไหร่อยู่ในกรอบเวลาแต่อีกหน่อยเราอาจจะต้องพิจารณาว่าใครกันนะที่มาเรียงคิวเนี่ยแล้วจะลงทุนจริงขอส่งเสริมแล้วลงทุนจริงลงทุนแล้วใช้โลคอลคอนเทนต์ของประเทศเราจริงๆจ้างงานกับประเทศเราจริงส่งเสริมเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับแรงงานของเรารวมไปถึงส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเราจริงๆไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านมาเอาสิทธิประโยชน์ทาง BOI ได้ยกเว้นภาษี8ปี12ปีหรือมาใช้น้ำใช้ไฟของเราโดยที่ไม่ได้ให้อะไรกับประเทศหรือเศรษฐกิจเราเลย
1: ครับมันอาจจะมีคำถามว่าถ้าเขาใช้น้ำเยอะนะครับมันต้องหล่อเย็นเนาะถ้าใช้ไฟฟ้าเยอะมากแต่เขาก็จ่ายค่าน้ำไงเขาก็จ่ายค่าไฟไงแล้วประเทศไทยเสียอะไรล่ะในเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
0: ค่ะมันก็มี2มิติมีคนพูดถึงว่าถ้าเราไม่ลงทุนหรือว่าไม่บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้เราจะแพ้คู่แข่งอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์ซึ่งทุกคนก็คือกำลังแย่งชิงตรงนี้เหมือนกันในขณะที่เราเนี่ยโชคดีกว่าในเชิงยุทธศาสตร์หรือในเชิงของทรัพยากรที่อาจจะมีมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเอาทรัพยากรทั้งหมดของเราเป็นแลกกับสิ่งเหล่านี้คำถามคือ question mark ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เราอาจจะตอบไม่ได้ในเวลานี้แต่มันเป็นสิ่งที่จะตามมาในอนาคตเมื่อสักครู่ที่คุณหัวชัยบอกว่าเรามีน้ำมีไฟทำไมเราจะใช้ไม่ได้ล่ะใช้ได้ค่ะแต่การจัดสรรทรัพยากรเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำให้ทุกภาคส่วนในประเทศเราหรือในทุกอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมภาคต่างๆได้เท่าเทียมกันแล้วได้ประโยชน์
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะงั้นมองว่าเกษตรกรรมก็เช่นเดียวกันอย่างยกตัวอย่างว่าdata center ขนาดใหญ่ที่เราเรียกกันว่า hyper scale เนี่ยบางทีที่มีเขาใช้คำว่าเราใช้ไฟเหมือนเมืองนึงเหมือนเมืองขนาดกลางใช้น้ำขนาดนั้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือน้ำที่เรามีอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นน่ะเราจัดสรรให้ภาคเกษตรเพียงพอหรือไม่เราจัดสรรให้ภาคอุปโภคบริโภคภาคการท่องเที่ยวเพียงพอหรือไม่อย่างยกตัวอย่างชลบุรีเนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจdata center ไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมใน EEC เรายังมีคนที่ปลูกพืชผักผลไม้เรายังมีคนที่ทำการเกษตรเรามีภาคท่องเที่ยวมีโรงแรมทุกคนต้องมีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็รัฐต้องจัดสรรให้เท่าเทียม
1: ตอนนี้มันมีความยากขนาดไหนในความพยายามจัด

0: ระเบียบของทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะเรียนเห็นเรียกว่าแสงสว่างก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ในนั้นมันก็มีมุมมืดเล็กๆมีเสียงสะท้อนออกมานะคะว่าคณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงานก็จริง
0: ครับ
1: มีท่านผู้ว่าชัดชาติมีท่านเอกนิติมีท่านชัยชนกมีเอกคณะดูทุกเหมือนจะทุกอย่างแต่คำถามคือบอร์ดไม่ได้มีอำนาจอะไรนะคะในทางกฎหมาย
0: ทั้งที่พูดมาแต่ละรายชื่อนี่เหมือนครบแล้วนะ
1: กำลังจะบอกว่ากฎหมายจริงๆก็ยังต้องไปใช้ตามหน่วยงานเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่ที่ฉันเล่าตอนแรกว่าอย่าง EEC เนี่ยเขาจะมีพรบของเขาเองยกตัวอย่างเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีกฎหมายที่ครอบคลุมเขาเรียกว่าเหนือชั้นไปกว่ากฎหมายหน่วยงานแต่ณตอนนี้ถ้าเท่าที่ดูในเวลานี้Data Board ยังไม่ได้มีอำนาจเหนือกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแต่ว่าเราจะดีไซน์หรือออกแบบยังไงอันนี้เป็นตุ๊กตานะคะแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่ Data Board ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้สามารถดูแลกำกับภายใต้อาจจะภายใต้กฎหมายเดียวกฎหมายเดิมก็ได
0: ้
1: แต่มันต้องมี การมอนิเตอร์หรือมองเห็นภาพรวมหรือภาพใหญ่และเกิดการบูรณาการ หมายความว่าจะอนุมัติอย่างไรก็ต้องอนุมัติในหลักการที่ได้ประโยชน์สูงสุดในประเทศ อนุมัติอย่างไรก็ต้องอนุมัติให้ใช้ทรัพยากรแบ่งเหลือเผื่อคนอื่นไม่ใช่ใช้แต่เพียงผู้เดียวและจะอนุมัติอย่างไรก็ต้องไม่สร้างผลกระทบทั้งเรื่องเสียงกลิ่นและอื่นๆกับคนที่อยู่ใกล้เคียง
0: ช่วงต้นเนี่ยคุณปรัชออนบอกว่าจริงๆเราไม่อยากตกขบวนอุตสาหกรรมแบบนี้มันเป็นเรื่องของรายได้ประเทศมันเป็นเรื่องของ GDP เรื่องของเศรษฐกิจแสดงว่าเม็ดเงินที่ได้จากอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็มหาศาลจนห้ามมองข้ามเหมือนกันถูกไหม
1: ค่ะนอกจากเม็ดเงินที่ได้จะมีจำนวนมากเราดูกันที่การขยายตัวแล้วก็การเติบโต
0: ครับ
1: ความหมายของดิฉันอย่างนี้ค่ะคือถ้าเรามอง GDP ทั้งประเทศเนี่ยโอเคในมันอาจจะมีภาคส่วนอื่นๆที่มีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่หมายถึงว่าหนักหน่อยอย่างเช่นโรงงานหรือว่ารถยนต์หรือว่าอะไรต่างนี้นะคะมีเกษตรมีบริการท่องเที่ยวเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่อุตสาหกรรมเหล่านี้มันมีแนวโน้มที่จะดาวลงหรือว่าดิ่งลงหรือชะลอตัวลงเพราะว่าเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนในขณะเดียวกันความสามารถในการแข่งขันของตัวเราเองก็อาจจะเปลี่ยนด้วยอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นยานยนต
0: ์
1: เราเคยเป็นแชมป์เราเคยคุยกับคุณอุรชัยไปแล้วในเรื่องของสันดาปหรือน้ำมันแต่ณวันนี้โลกเข้าไปสู่ EV เราอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแบบนั้น2การท่องเที่ยวเราเคยขายสายลมแสงแดดภูเขาทะเลคนอื่นเขาก็ขายเหมือนเราเวียดนามเขาก็ไม่แพ้เราเหมือนกันอันนี้ดิฉันกำลังยกตัวอย่างแล้วเราจะเอาอะไรมาแทนที่ส่วนที่มันจะขาดหายไปเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีแต่ว่าเรามาดูตัวเลขแบบนี้นะคะมีการคาดการข้อมูลในส่วนของสดช.หรือว่า BDE ก็คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาประเมินว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 5.7 ล้านล้านหรือว่าประมาณ 5.6 นะคะจะขยายตัวแบบเนี้ยโตขึ้นนอกจากเนี้ยเขาได้แรงหนุนจากการลงทุนใน AI แล้วก็ Data เพราะฉะนั้นเป้าหมายของรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลต้องการเลยเขาอยากจะให้เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยอยู่ที่ 5.7 ล้านล้านในปี2569แต่โจทย์ที่ยากและท้าทายของรัฐบาลคือ1เราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างการดึงดูดการลงทุนที่เราไม่อยากจะตกขบวนในขณะเดียวกันเราจะกำกับดูแลยังไงให้คนในประเทศไว้วางใจเชื่อใจแต่ในคำว่าไว้วางใจกับเชื่อใจมันจะเกิดไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่รัฐกำลังดูแลอยู่หรือว่าดึงมาลงทุนอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเขาและจะไม่เป็นโทษหรือเป็นผิดกับเขาในอนาคต
0: ครับหวังว่าทุกฝ่ายจะทำได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูปฏิกิริยาแล้วก็ผลตอบรับที่จะได้เนี่ยเราไม่อยากตกขบวนเรื่องนี้จริงๆวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนครับ

แฟนกีฬาได้ชื่นใจกันข้ามสัปดาห์นะครับณนาทีนี้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็กำลังมุ่งสู่โจทย์ถัดไปก็คือเอเชียนเกมส์คุณผู้ชมครับแต่โจทย์หลังจากนั้นยังมีโอลิมปิกเกมอีกซึ่งอันที่จริงก็ยังมีโอลิมปิกถัดจากนี้อีกมันเป็นแผนระยะยาวของทางสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนี่จะเป็นการฉายภาพให้เห็นการสร้างทีมในระยะยาวแล้วถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากถ้าเทียบกับความสำเร็จครั้งล่าสุดของทุกคนที่เพิ่งทำให้ชาวไทยได้ชื่นอกชื่นใจกันมา

0: วันนี้เราจะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโสจากโต๊ะข่าวกีฬาของไทย PBS เป็นผู้ที่เกาะติดแวดวงของวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องนะครับคุณวิริยะตันนุกูลกิจนะครับ
1: ครับ
0: คุณวิริยะครับตอนนี้เอาเป้าแรกก่อนเอเชียนเกม
1: ใช่ครับ
0: มีลุ้นขนาดไหนครับ
1: ตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าที่จะตั้งเป้าในการคว้าเหรียญทองเพราะว่าดีสุดของเราเนี่ยคือปี2018ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่จีนเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงแต่ครั้งเนี้ยเราคว้าทั้งญี่ปุ่นคว้าทั้งทีมชาติจีนนะเขาก็เลยตั้งเป้าบอกว่าเฮ้ยจะคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้ให้ได
0: ้ต้องทองแล้ว
1: ใช่แล้วตอนนี้นักกีฬาเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ไปเก็บตัวก่อนที่เมืองฟุกุโอกะนะฮะเป็นสโมสรฮิซามิสึสปริงซึ่งเป็นทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นทีมล่าสุดเราไปอยู่ที่นั่นเลยพูดง่ายก่อนการแข่งขัน10กว่าวันเพื่อจะเก็บตัวเพื่อปรับสภาพร่างกายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก่อนเข้าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นแผนที่เพิ่งทำตอนที่เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเขา MOU กันมานานแล้วนะและเขา MOU ตอนนั้นเขาก็มองว่าจะเป็นการเก็บตัวเพื่อเตรียมการไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแต่ตอนนี้พอไปปั๊บมันกลับกลายเป็นว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็รอคอยเราเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยเฮ้ยไปในฐานะแชมป์ AK สมัยที่4แล้วก็ตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกด้วย
0: เราก็คว้าเขามาได
1: ้คว้าเขามาได้ด้วย
0: ครั้งล่าสุด
1: ใช่คือไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมีนักกีฬาที่ไปแข่งขันในลีกเนี่ยแต่ละปีถือว่าเยอะมากนะ
0: ครับ
1: ขาประจำเนี่ยคนนึงคือแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนะซึ่งเป็นคีย์เพลเยอร์หลักซึ่งปีที่จะถึงเนี่ยฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีทั้งชัชชุออนมุกศรีนะครับมีแบมจินดาภานาหัวหนองแล้วก็มีทัศน์ดาวนะที่เล่นอยู่แล้วก็จะน่าจะมีอีกหลายต่อหลายคนเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนโฟกัสมาที่นักกีฬาสาวไทยคือในทีม14คนที่แข่งขันไปล่าสุดนะฮะ10คนเล่นในลีกนอกหมดนะฮะ6คนอยู่ที่ลีกสหรัฐ4คนอยู่ที่ลีกญี่ปุ่นมันชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยคือไปเติบโตในลีกต่างแดนแล้วเอาประสบการณ์กับประเทศทีมชาติไทย
0: นี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้
1: ใช่ครับแท้จริงเลยจุดหนึ่งที่ผมมองเห็นค่อนข้างชัดนะฮะเรื่องของการสื่อสารในสนาม
0: ครับ
1: นะแล้วก็คือการไม่กลัวคนตัวใหญ่เห็นป่ะเรากล้าซัดจีนกล้าซัดญี่ปุ่นคือไม่กลัวไม่เคยรู้มือกัน
0: ปกติก็เจอกันอยู่แล้ว
1: ก็เจอกันอยู่แล้วเจอกันในลีกหรือว่าเจอในการแข่งขันระดับชาติในวินแอลนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างก็คือเรื่องของความไม่กลัวเขาเหนียวมาเราเหนียวกลับเหมือนที่อาจารย์สืบสายนักกีฬาวิทยาบอกเอาไว้ว่าเกมที่ปลดล็อกจริงๆอ่ะคือเกมกับทีมชาติญี่ปุ่นพอชนะญี่ปุ่นเนี่ยกำลังใจมาเหมือนสะท้อนให้เห็นว่าพอเจอจีนเนี่ยเขาก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าถ้าดูจากแรงค์นะฮะก่อนที่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ญี่ปุ่นเนี่ยคือแรงค์หนึ่งนะแล้วก็คือจีนอ่ะคืออันดับ2ของเอเชียแล้วเราก็คืออันดับ3ของทวีปเอเชียแต่ตอนนี้เราตกเขาหมดเรียบร้อยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะตั้งเป้าว่าเฮ้ยเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้
1: น่าจะได้เหรียญทองประวัติศาสตร
0: ์ครับจะเป็นชุดเดิมจากที่เพิ่งคว้าชัยมา
1: ถูกต้องครับทั้งหมดครับแต่ว่าต้องตัดออก2คนเพราะว่าใน
0: ไม่เท่ากัน
1: ในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะได้14คน
0: ครับ
1: แต่ว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยจะเหลือ12คนเท่ากับการแข่งขันโอลิมปิกจะได้2คนเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดอีก2คนออกซึ่งจริงๆอ่ะเขาก็ตัดแล้วแต่ว่าตอนนี้เรารอเขาประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่าแต่การเก็บตัวที่ฟุกุโอกะครั้งเนี้ยเขาเอาไปทั้งหมด14คนนะ
0: ครับ
1: คือแบบเรื่องจิตวิทยาด้วยเฮ้ยอุตส่าห์เหนื่อยด้วยมาก็เหมือนกับว่าเอาไปซ้อมด้วยกันเอาไปพักผ่อนด้วยกันเอาไปทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้แหละคือสิ่งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลคิดถูกว่าเฮ้ยคือเรื่องในสนามถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่เรื่องนอกสนามเนี่ยต้องดูแลจิตใจของแต่ละคนด้วย
0: ทีนี้ถ้าเกิดเป้าถัดไปเป็นโอลิมปิกเกม
1: ถูกต้อง
0: นะครับเรามีโอกาสเตรียมทีม2ปี
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสลุ้นเหรียญได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ผมมองไกลไปหรือเปล่า
1: ก็คือชมพู่พรพันธ์ก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกได้แล้วเนี่ยขอให้มีเหรียญ
0: ครับ
1: ผมมั่นใจว่าคือมีเหรียญเนี่ยเราคงไม่ได้หวังถึงขนาดเหรียญทองอะไรเพราะว่า12ทีมที่อยู่ในโอลิมปิกเกมเนี่ยคือทีมระดับการทั้งนั้นนะครับ12ทีมที่ดีที่สุดในโลกที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่1ทีมครับที่อาจจะอ่อนกว่าเขาสุดนะฮะคือระบบการแข่งโอลิมปิกบอกแบบนี้ว่า12ทีมเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3สายนะครับ A B C กลุ่มละ4ทีมนะคร
0: ับ
1: 4ทีมแล้วเขาจะเอาอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3ดีสุด2ทีมเป็น8ทีมเข้ารอบก่อนรอบชนะเลิศนะมันจะมีอยู่ทีมนึงที่มองว่าน่าจะเป็นทีมที่อ่อนสุดฮะก็คือทีมแชมป์จากทวีปแอฟริกานะทีมแชมป์จากทวีปแอฟริกาตอนนี้เป็นการชิงกันนะฮะระหว่างเคนยากับอียิปต์สองทีมนี้ถ้าทีมไหนได้ไปเนี่ยซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นทางด้านของเคนยา
0: ครับ
1: เคนยาเป็นแชมป์แอฟริกาเนี่ยก็อยู่ที่การจับฉลากอะถ้าสมมติเราจับฉลากได้ไปอยู่กับเคนยานะได้ไปอยู่กับทีมจับแช

0: มป์ทวีปแอฟริกาเนี่ยถ้าเราชนะเขาได้3เซตรวดโอกาสเข้ารอบ8ทีมมันมีเลยมันมีเลยพอเข้ารอบ8ทีมมันก็มีลุ้นเหมือนกันว่าเราอาจจะไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะแล้วก็อาจจะเข้าสู่รอบตัดเชือก
1: ครับ
0: นะอาจมีลุ้นอาจได้ทั้งหมดแหละถ้าสมมติไปอยู่ตรงนั้นน่ะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญแดงมีโอกาสได้หมด
1: ตัดเชือกนี่คือได้ลุ้นละ
0: ได้ลุ้นแล้วนะอยู่ที่ว่าถ้าสมมติผ่านเข้าชิงก็ชิงเหรียญทองนะแพ้ได้เหรียญเงินแต่ถ้าไม่ผ่านเข้าชิงก็หล่นมาชิงที่3ลุ้นเหรียญทองแดง
1: ครับ
0: เขามองกันถึงงั้นแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเจอทีมระดับพักการอันหนึ่งก็คือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาที่เขารออยู่แล้วนะทีมที่2ตอนนี้ที่ผ่านเข้าไปเล่นในโซน อเมริกาเหนือนะครับที่เขาได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยคือแคนาดาแล้วโซนอเมริกาใต้มั่นใจว่าก็จะเป็นส่วนของบราซิลนะครับและยังมีโซนยุโรปทีมแชมป์เนี่ยก็ได้ไปโอ้โหตรงนั้นก็จะมีอะไรอะโปรแลนด์อิตาลีตุรกี
1: เซอร์ซิงทั้งนั้นนะ
0: ไปเจอตรงนั้นก็คือน่วมอะและยังมีอันสุดท้ายถ้าสมมติว่าแชมป์ระดับทวีปแล้วก็ยังมีอีก3ทีมฮะที่คัดจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะหูมันก็จะไม่พ้นในพวกนี้หรอกไม่พ้นพวกตุรกีไม่พ้นพวกโปแลนด์ไม่พ้นพวกเซอร์เบียไม่พ้นพวกจีนไม่พ้นพวกญี่ปุ่นที่เราจะต้องไปเจออีกแน่นอนใน12ทีมสุดท้ายมันยากมาก
1: ครับแฟนกีฬาเนี่ยรักนักกีฬา
0: ใช่ครับ
1: ที่เชียร์กันมาเนี่ยนะครับทีมชุดที่แข่งแล้วก็คว้าชัยในชิงแชมป์เอเชียล่าสุดชุดนี้หรือเปล่าที่จะได้ไปโอลิมปิกการันตีไหม
0: ไม่การันตีนะเพราะนายกสมาคมก็สื่อสารมาชัดเจนเพราะอยู่อีก2ปีไงก
1: ็
0: คือมันบอกก็คือบอกว่าเฮ้ยนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าชุดไหนเนี่ยยังมีโอกาสนะถ้าฟอร์มดีมีโอกาสได้ไปแต่ในใจของโค้ชออสผมมั่นใจว่าทีมที่น้องๆที่เคยผ่านการคัดมา 4-5 ครั้งเนี่ยหลายคนนะปีรุ่นแป้นน้อยอย่างเงี้ยใช่เลยคัดมา5ครั้งนะคัด5ครั้งหมายถึงอะไรเขาพยายามมา20ปีอ่ะหรือชมพู่พรพันธ์เนี่ยก็พยายามมา20ปีส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะอาจจะมีคัดมา4ครั้ง4ครั้งเท่าไหร่อ่ะ
1: 16ปี
0: ใช่16ปีนะกลุ่มคัดครั้งแรกได้เลยก็จะมีด้วยเหมือนกันผมมองว่ากลุ่มที่คัดมาเยอะเนี่ยก็มีโอกาสต้องพูดว่ามีโอกาสได้ไปดีกว่าเพราะก่อนหน้านั้นนายกบอกยังไม่การันตีซึ่งกลุ่มเนี้ยผมก็มั่นใจว่าเขาก็ต้องโชว์ศักยภาพเต็มที่ที่สุดนะเพื่อรักษาสภาพร่างกายเพราะอีก2ปีเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายอีกเยอะเขาไม่ยังมันไม่ใช่ว่า2ปีแล้วรอเลยนะมันจะมีการแข่งขันทั้งวินแอลปีหน้าจะมีวินแอลนะแล้วจะมีชิงแชมป์โลกนะแล้วจะมีเกมระดับภูมิภาคก็คือซีเกมแล้วก็ยังมีซีวีลีกซึ่งเป็นชิงแชมป์อาเซียนอีกมันมีโปรแกรมรออยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมมองว่าในปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะแบ่งแล้วไงว่าเฮ้ยวินแอลเนี่ยก็จะเป็นชุดใหญ่นะผสมหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าใน CV Cup เนี่ยหรือว่า CV League เนี่ยเขาอาจจะเอาเยาวชนอ่ะดันเข้าไปยิ่ง C Game เงี้ยอาจจะเป็นเยาวชนดันเข้าไปส่วนชิงแชมป์โลกผมว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่เพราะว่ามันจัดการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาอาจจะเป็นการไปดูสำรวจความพร้อมตรงนั้นด้วยเพราะว่าในปี2028เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปแข่งที่ลอสแองเจลิสแล้ว
1: คือคนรุ่นใหญ่เนี่ยก็มีประสบการณ
0: ์
1: แต่จะละเลยการปั้นรุ่นใหม่ก็ไม่ได้อีก
0: ไม่ได้
1: ที่ผมคุยกับคุณวิริยะมาก่อนเข้ารายการซึ่งผมเชื่อว่าแฟนรายการที่อาจจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้วอลเลย์บอลอาจจะยังนึกไม่ถึงว่าสมาคมเราจริงๆแล้วมองไกลไปมากกว่าโอลิมปิกเกมที่จะถึงนี้อีกนะ
0: ใช่ตั้งแต่โค้ชออสเข้ามาทำทีมรอบ2นะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาวางถึงการไปโอลิมปิกเกมในปี2032ที่ออสเตรเลีย
1: ครับ
0: นะครับเขาก็เลยมีโครงการที่เรียกว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าโครงการนักกีฬาสูงแต่ตอนนี้มันก็คือโครงการโดเมสติกพาวเวอร์เขาก็จะเอากลุ่มนักกีฬาเยาวชน14 16 18เนี่ยมาฝึกแบบจริงจังนะครับมาฝึกแบบจริงจังถ้าสมมุติเด็กในณเวลานี้นะครับไปพีคตรงนั้นพอดีมันจะอายุประมาณ23ถึง24ซึ่งเป็นจุดพีคของนักกีฬาพอดีก็ใช้งานได้พอดีตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่าตอนนั้นเราได้ไปโอลิมปิก2028หรือเปล่าเขาเตรียมความพร้อมไปถึงจุดนั้นแล้วพอคราวนี้เราคว้าตั๋วได้ก็แน่นอนก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเราคงไม่คิดหรอกว่าจะไปโอลิมปิกครั้งแรกและครั้งเดียวมันต้องทำระยะยาว
1: ก็คือ32เนี่ยเป็นครั้งถัดจาก28
0: ใช
1: ่ครั้งถัดจากครั้งที่จะถึงเนี่ย
0: ใช่
1: จะเป็นเป้าหลักเดิมอยู่แล้ว
0: ก็อีก6ปี
1: ปรากฏว่าเก่ง
0: ใช่
1: ปรากฏว่าเก่งได้ไปก่อน
0: ได้ไปก่อนเอาอันนี้ต้องมองความเป็นจริงตอนแรกก็ยังไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วดูจากแฟนวอลเลย์บอลได้แฟนวอลเลย์บอลเนี่ยพอได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมเชื่อมั้ยทุกวันนี้ยังบางคนยังพูดเฮ้ยเราฝันกันไปหรือเปล่าเฮ้ยเราไปโอลิมปิกกันในยุคนี้หรอทุกคนที่ตามวอลเลย์บอลเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่ความผิดหวังในปี2012โดนญี่ปุ่นนะฮะโกงในเขาพูดไงให้ใบแดงอ่ะในปี2016ถูกไหมแล้วปี2020เราคัดที่โคราชแต่เราแพ้เกาหลีใต้ไป3เซตรวดเนี่ยมันคือความผิดหวังที่ซ้ำอ่ะพอบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยจะไปโอลิมปิกเกมมันคือความเจ็บปวดนะของแฟนวอลเลย์บอลมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยผู้เล่นชุดนี้ชุดปัจจุบันนี้อายุอ่ะต้องพูดถึงอายุว่าอายุก็นั่นแล้วศักยภาพ ฮะก็อาจจะดูแบบว่ายังอาจจะเป็นรองในช่วงของการที่โค้ชออสมาครั้งที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยวีแอลของเราอ่ะต้องลุ้นหนีตกชั้นนี่คือโค้ชออสมาทำปีที่2แต่เขาขูดศักยภาพอ่ะเฟ้นศักยภาพหลายด้านทั้งเรื่องจิตวิทยาเรื่องของสภาพร่างกายอ่ะจนสามารถเอาตั๋วไปโอลิมปิกเกมได้อ่ะ
1: คุณวิริยะการไปโอลิมปิกมันสำคัญมันเดอะเบสขนาดไหนสำหรับนักกีฬาแต่ละคน
0: โอ้โหมันคือสุดยอดที่สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลไทยนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยชิงแชมป์โลกเคยไปแข่งขันมาแล้วช
1: ิ
0: งแชมป์ระดับทวีเคยไปแข่งขันมาแล้วที่ยังไม่เคยไปอ่ะก็คือโอลิมปิกเกมคือมันสุดยอดเพราะว่าโอลิมปิกเกมอ่ะมันจะมีเพียงแค่12ทีมที่ดีสุดในโลกเท่านั้น
1: ครับ
0: ควอลิฟายยากมากและกฎของการควอลิฟายแต่ละปีไม่เหมือนกันนะฮะปีเนี้ยเขาเอาแชมป์เอเชียใช่ไห
1: ม
0: ผมยังไม่รู้เลยว่าอีก4ปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนระบบใหม่หรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ระบบปีนี้มันก็ถือว่าเอื้อจุดหนึ่งคือเราเอาแชมป์เอเชียไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2023เราเป็นแชมป์เอเชียมาก่อนแต่ว่า
1: ไม่มีกฎนี
0: ้ไม่ได้สิทธินี
1: ้ครับ
0: นะแต่ครั้งเนี้ยจะบอกว่าเข้าทางก็ถือว่าใช่เพราะถ้าในปี2020ปีรอบที่แล้ว2024มันจะมีควอลิฟายโซนระดับโลกเอาเราไปเจอกับทีมยุโรปทีมอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มันก็ไม่ไหวถูกไหมฮะแล้วหูแข่งทีก็โหเหนื่อยอ่ะแต่ว่ามาครั้งเนี้ยบันไดสำคัญของเราก็คือว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องชนะให้ได้ก็คือญี่ปุ่นกับจีน
1: ครับ
0: และเราก็ทำการบ้านมาดีขึ้นถ้าดูเกมวันนั้นเนี่ยทุกคนเล่นได้ดีหมดแม้กระทั่งตัวสำรองที่ลงไปเปลี่ยนเกมนะเราส่งหัวใจแบบเต็มที่จริงๆพอได้มาเนี่ยมันต้องมองย้อนไปเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่ปูทางมาตั้งแต่ยุค7เซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ยุค7เซียนเนี่ยก็คือเป็นยุคที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในชุดนี
1: ้หวังว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่จะถึงนี้2028และ2032เราจะได้กลับมานั่งคุยกันตรงนี้เพื่อย้อนความสำเร็จกลับมาในอดีตว่าดูสิจากชัยชนะในการชิงแชมป์เอเชียทำให้เรามาสู่จุดนี
0: ้
1: ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณวิริยะนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมยังให้กำลังใจนักกีฬาได้ต่อเนื่องนะครับทีมข่าวของไทย PBS เราโต๊ะกีฬาเนี่ยเกาะติดอยู่แล้วครั้งถัดไปนี้ก็เอเชียนเกมติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาของ Newsroom นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: อุตสาหกรรมจังหวัดระยองค่ะเตรียมเรียกเจ้าของที่ดินเข้าชี้แจงหลังจากที่มีกรณีนำขยะเศษวัสดุจากโรงงานไปทิ้งนะคะแล้วก็สั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ก่อสร้าง Data Center หรือไม่ค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดระยองฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังพบรถบรรทุก10ล้อหลายคันขนวัสดุเข้ามาทิ้งบริเวณบ่อขยะเก่าในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจุดที่ทิ้งขยะมีพื้นที่ประมาณ4ไร่เศษพบกองขยะอุตสาหกรรมและขยะจากการก่อสร้างกระจัดกระจายจำนวนมากทั้งเศษไม้เศษเหล็กถังสีขยะพลาสติกสายไฟโฟมใยแก้วนอกจากนี้ยังพบเอกสารและใบชิปปิ้งขนส่งภาษาจีนแปะอยู่บนกล่องระบุชัดเจนว่าเป็นของ Data Center ที่กำลังก่อสร้างพร้อมกับเอกสารผ่านการอบรมความปลอดภัยของบริษัทจีนผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการจากการสอบถามคนดูแลพื้นที่อ้างว่าก่อนนำขยะอื่นๆมาทิ้งนอกจากเศษไม้ผู้ใหญ่บ้านได้อนุญาตแล้วแต่เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางสอบถามว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลว่าผู้ใหญ่บ้านอนุญาตผู้ดูแลพื้นที่กลับไม่สามารถให้ข้อมูลได
3: ้ครั้งแรกอะมันเคยมีมาครั้งนึงตอนนั้นจำได้ที่เรามา
4: ใช่เนี่ยไม้
3: เนี่ยตอนนั้นอะพี่พอแล้วมาครั้งแรกเรามาตรวจมันเป็นไม้อย่างเดียวเราก็เลยไม่ว่ามันเป็นไม้อย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าเราถือว่าเออคุณจะไปแยกขายเมืองคุณแต่ถามอ่ะอันเนี้ยเราเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
4: คร
3: ับ แล้วใครเป็นคนไปพูดว่าไปให้ผู้ใหญ่ให้มาทิ้ง
4: ไม่
3: รู้เออไปพูดก็ไม่ได้แล้วไปเพราะว่าเขาให้คือถ้าเราแยกไม้มันที่ส่วนตัวแล้วเขาให้
2: ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วันมีรถแบ็คโฮขุดขยะเพื่อเตรียมฝังกลบส่งผลทำให้เศษใยแก้วและฝุ่นฟุ้งกระจายตามลมสร้างความเดือดร้อนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของขยะและผู้ที่นำมาทิ้งอย่างละเอียดเบื้องต้นอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำขยะเข้ามาเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าขยะดังกล่าวมาจากการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่หรือไม่ขณะที่ทางเทศบาลตำบลบ้านฉางจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป กีฬาค่ำนี้ไปดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมนักตบหนุ่มไทยดวลเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะ

ครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเตรียมปะทะเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแรกเกมที่2นะครับเกมนี้มีความหมายมากนะครับเพราะว่าทีมไทยหวังเก็บชัยชนะเพื่อการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นเกมนัดที่2ของกลุ่ม4ทีมชาติไทยก็มีคิวลงสนามเจอกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เขาเป็นอันดับที่3ของทวีปเอเชียส่วนเราเนี่ยอันดับที่11ของทวีปนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะนัดแรกมาทั้งคู่ความพร้อมตอนนี้เรามีจุดแข็งที่3แนวรุกก็คือฮัมนภาเดชดอมชัยวัฒน์แล้วก็แบรนธนัทนะครับตบรวมกันไป36คะแนนในเกมที่แล้วแล้วก็ยังเสิร์ฟอีก 6S บวกกับเกมขุดบอลที่แน่นถึง39ครั้งและเล่นเสียเองแค่15แต้มนะครับส่วนจุดที่จะต้องรีบจูนก็คือเรื่องเกมบล็อกครับและการรับบอลแรกให้เข้าจุดเซตเตอร์เพื่อเปิดทางให้กัปตันฟุกบุญฤทธิ์วงศ์ธรวางแผนเล่นบอลสูตรตามแทคติกของโค้ชปาร์คกีวอนเรามาดูความพร้อมเกาหลีใต้ที่นัดแรกชนะไต้หวันนะครับมา3ต่อ1เซตมี3จุดเด่นที่ไทยต้องระวังคือการบล็อกครับบล็อกครั้งที่แล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเกาหลีใต้บล็อกไต้หวันไปถึง16แต้มนะครับโดยเฉพาะคิมซางซองครับบอลเร็วเบอร์12คนเดียวรวบไป5บล็อกเรื่องที่2คือเกมลุกของฮอซูบงครับหัวเสาที่กดท็อปสกอร์ไป19แต้มแล้วก็อิมดงฮยอกนะครับมีหลังที่ทำไป18แต้มรวมถึงลูกเสิร์ฟของพวกเขาด้วยนะครับที่ทำลายบอลแรกคู่แข่งได้อย่างเด็ดขาดกุญแจสำคัญที่ทีมชาติไทยของเราต้องใช้สยบเกาหลีใต้ก็คือการใช้สปีดบอลรุกที่หลากหลายและบอล3เมตรของนภาเดชแล้วก็ชัยวัฒน์นะครับเพื่อฉีกหนีบล็อกใหญ่คู่กับการเสิร์ฟที่หยุดออกบอลแรกของเกาหลีใต้เพื่อตัดเกมบุกและรักษาเกมรับแดนหลังให้เหนียวแน่นส่วนการอัปเดตการซ้อมมื้อล่าสุดนะครับโค้ชปาร์คกีวอนนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเน้นเกมบล็อกการเสิร์ฟและก็เพิ่มสปีดการตีบอลเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งที่สนามคิตากิวชูยิมเนเซียมสภาพร่างกายตอนนี้ของเราสมบูรณ์นะครับไม่มีใครบาดเจ็บสภาพจิตใจก็ยอดเยี่ยมครับโดยนัดนี้ทีมที่ชนะจะการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีหลังจากไต้หวันครับเอาชนะกาตาร์ไป3เซตรวดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับซึ่งสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดไทยชนะ3ครั้งเกาหลีใต้ชนะ2นะครับคือล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราเบียดชนะมา3ต่อ2เซตในศึก AVC Nation ครับเกมนี้แข่งขันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่7กันยายนในเวลา 15:00 น.หรือว่า 3:00 น.ครับเรามาดูกันที่ผลงานของนักตบสาวดาวรุ่งไทยในนามทีมเอสโคล่าคือเดินทางไปแข่งขันพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินวิเตชั่นคอนเฟอเรนซ์ครับที่ฟิลิปปินส์ร่วมกับอีก4ทีมชั้นนำของชาติเจ้าถิ่นและก็อีก1ทีมของเวียดนามซึ่งทีมสาวไทยทำผลงานชนะ3แพ้1ลงแข่งขันเกมสุดท้ายของรอบแรกเจอกับทีมโฮจิมินห์ซิตี้ประสบการณ์ของเราเนี่ยแม้เป็นรองคู่แข่งนะครับแต่ทีมนักตบสาวไทยรุ่นเล็กที่นำทีมโดยหยกนันทพัฒน์มุจคำนัทธานิชาแซ่เล้าแล้วก็เซราเอ็นโคมากลับยังทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอาชนะนักตบสาวจากเวียดนามไป3เซตรวด 25-19 26-24 แล้วก็26-24รั้งอันดับที่1ของกลุ่มณตอนนี้นะครับซึ่งก็มีผลงานอยู่ที่ชนะ4แพ้1ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยจะไปเจอกับทีมอันดับที่2ของรอบแรกซึ่งจะแข่งขันกันในวันอังคารที่8กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของ2นักเตะไทยยังไม่ฟื้นเลยนะครับแม้จะส่งสุภโชคและก็ธีรพัฒน์ลงตัวจริงคู่กันแต่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอโดนคู่แข่งบุกมาถล่มถุงถิ่นนะครับและในลีก4นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วครับเจลีก2เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาไฮไลท์คู่แรกอยู่ที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรวันนี้เปิดบ้านเจอกับโทชิกิซิตี้นะครับเกมนี้สุภโชคสารชาติและก็ธีรพัฒน์ปือทอง2นักเตะไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กันให้กับทีมเจ้าถิ่นแต่ปรากฏว่าเกมรับเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่ของซัปโปโรจริงๆครับคือเดินคู่แข่งบุกมายิงนำก่อน2ลูกในช่วงครึ่งเวลาแรกส่งผลให้สุภโชคและก็ธีรพัฒน์เนี่ยก็ถูกเป็นตัวออกทั้งคู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับเพื่อแก้เกมก่อนที่ซัปโปโรจะมาได้ประตูตีตื้นจากฮารุโตะชิราอินาทีที่52แต่หลังจากนั้นไม่นานครับโทชิกิทีมเยือนก็มายิงเพิ่มอีก2ลูกนาทีที่55และนาทีที่58จบเกมซัปโปโรเปิดบ้านแพ้ให้กับโทชิกิซิตี้ไปขาดลอย1ประตูต่อ4นี่เป็นการ

แพ้ในลีก4นัดติดต่อกันนะครับตอนนี้ซัปโปโรมีแค่3คะแนนจาก5นัดหล่นมาอยู่อันดับที่17ของตารางครับส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจครับโอมิยะอาดิจาที่ส่งเจ้าแบงค์สมรัตน์เหมือนตา

0: ัวมากกว่าพยายามโหมบุกทำประตูขึ้นนำขณะที่สุพนัทก็โดนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่66นะครับแต่ก็เจาะแนวรับคู่แข่งไม่เข้าจบเกมเสมอกันไป 0-0 แม้จะพลาดเก็บชนะนัดนี้ไปอย่างน่าเสียดายแต่โอมิยะยังรักตำแหน่งจ่าฝูงแข่งไปแล้ว5นัดมี11คะแนนจากผลงานชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับนัดต่อไปโอมิยะคราวนี้จะได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับโอิตะทินิตะในวันเสาร์ที่12กันยายนส่วนคอนซาโดเลซัปโปโรจะบุกไปเยือนเบกาตะเซนไดในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ครับ
1: ถึงก่อนเนี่ยจับลาดพลาดเองแล้วสุนัขเด็ดแบงค์ไม่ได้ทำอะไร
0: แล้วเราไปรับเดทผลฟุตบอลไทยลีกที่เตะอยู่ณเวลานี้ครับตอนนี้อยุธยานำราชบุรีอยู่1-0ครับลำพูนตามอุทัยธานีอยู่1-3และก็สุโขทัยนะครับตามแชมป์เก่าบุรีรัมย์ที่เพิ่งปลดโค้ชไปนะครับ0-2ครับคุณพิมพ์พิมลคุณศิริมาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
3: ส่วนนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปชมโมเดลของเทศบาลตำบลเมือง2จังหวัดแพร่นะคะที่พลิกวิกฤตขยะผ่านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้กับชุมชนติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ

0: ความคิดริเริ่มของคนในชุมชนกายพร้อมใจพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติวันนี้ชาวเทศบาลตำบล2เปลี่ยนเศษใบไม้ขยะเปียกและขยะรีไซเคิลให้กลายเป็นคุณค่า
1: การทำงานตรงนี้เราใช้การสั่งสมประสบการณ์มานานค่ะเราจะเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นพอขยะเปียกไม่มีขยะรีไซเคิลสามารถขายได้
0: เมื่อพลังของเครือข่ายพร้อมไปต่อโจทย์ใหญ่คือจะจัดการขยะต้นทางอย่างไรให้ถูกวิธีและนี่คือที่มาของนวัตกรรมการบริหารจัดการ
2: เราก็ทำเป็นถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับที่บ้านก็ทำขุดหลุมไว้4หลุมในการฝังขยะเศษอาหารขยะอินทรีย์ต่างๆใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์จากเศษใบไม้เศษอาหารก็มาเป็นปุ๋ยนะครับในการทำประโยชน์ต่อไปนะครับ
0: จากนวัตกรรมถูกนำไปลงมือทำจริงในครัวเรือนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าทุกหลังคาเรือนคือจุดแรกของการจัดการขยะอย่างครบวงจร
3: คุณแม่จะเริ่มคัดแยกขยะทำเองเลยไปตลาดเอาตะกร้าไปเอาถุงไปไม่นำขยะเข้าบ้านเข้ามาแล้วต้องรู้จักแยกแยะขยะเปียกไปที่นึงขยะเศษอาหารไปที่นึงแล้วก็รีไซเคิลแล้วก็แยกๆที่ขายได้แม่ก็เอามาไว้ที่ศูนย์ของเราที่นี่
0: ไม่ใช่แค่การคัดแยกเพื่อลดปริมาณแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกต่อยอดให้กลายเป็นนวัตกรรมทำมือราคาประหยัด
4: ทำยังไงที่ว่าอะไรจักรยานที่ว่ามันเหลือใช้ผมก็จะมาคิดทำพวกนี้แล้วถ้าไม่มีผมก็จะมาหาของพวกที่เขารับซื้อเราทางกลุ่มเขาได้มาผมก็มาคิดเอามาทำมาสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้หรือขยะเราจะมาทำยังไงที่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มหรือว่าให้มันมีค่าขึ้นท่านลองไปคิดดูนะครับลองคิดทำดูอะไรดูเพื่อไม่ให้มันมีเวลาว่างแล้วจะได้ไม่เกิดความเครียดว่างั้นนะฮะแล้วมันก็เป็นรายได้ที่ดี
5: เราต้องการให้ชุมชนเราปลอดขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและถ้าเราสามารถทำได้แล้วเราจะขยายโมเดลนี้ความคิดนี้ไปให้กับหมู่บ้านรอบๆของเราเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
0: วันนี้เทศบาลตำบล2พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังจากภายในชุมชนสามารถเปลี่ยนมลพิษให้กลายเป็นสุขภาวะที่ดีได้เมือง2ทำได้ชุมชนของคุณก็เริ่มต้นเปลี่ยนและนำไอเดียเด่นของพื้นที่นี้ไปปรับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้

0: คืนนี้ไปจนถึง8กันยายนมีคำเตือน24จังหวัดให้เตรียมรับความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังจากฝนสะสมนะคะติดตามกับคุณนิตยาเกียรติสมศิลป์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันอังคารต้องเฝ้าระวังจังหวัดเสี่ยงภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะในช่วง 1-2 วันนี้นะคะฝนสะสมอาจจะทำให้หลายอำเภอเสี่ยงท่วมได้ค่ะซึ่งก็มีคำเตือนให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำหลักนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยายนนี้จะพบว่าพื้น

0: ที่ทางด้านของภาคเหนือที่มีความเสี่ยงได้แก่แม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่นะคะรวมถึงจังหวัดพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในระยะนี้นะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูง2มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไปด้วยค่ะ
1: ระยะนี้นะคะเห็นฝนตกแต่ว่าน้ำในเขื่อนยังไม่ได้มากนะคะเพราะส่วนใหญ่ไหลลงเขื่อนศิริกิติ์แต่เขื่อนอื่นๆยังคงมีน้ำน้อยด้านกรมชลประทานค่ะรายงานสถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบว่าเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 58% คิดเป็น 7,757 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนศิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 74% คิดเป็น 7,040 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 44% คิดเป็น409ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 49% คิดเป็น430ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: ณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เหตุน้ำไหลหลากดินถล่มที่ชายแดนเนปาลแล้วก็จีนเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะและในช่วงเกิดเหตุก็มีการแชร์คลิปเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงถึง1ล้านวิวซึ่งก็พบว่าเป็นการนำคลิปเก่ามาตัดต่อสวมรอยติดตามใน Thai PBS Verify ค่ะ
2: ของดินและโคลนที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ของชุมชนที่เห็นอยู่นี้ถูกอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลและจีนครับจนทำให้มีผู้คนเข้าไปดูนับล้านครั้งแต่คลิปที่เห็นนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ Thai PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำภาพฉากแรกไปสแกนและลองสลับภาพกับซ้ายเป็นขวาพบพิกัดจริงบนแยนเด็กแมปว่าเป็นเหตุการณ์โคลนถล่มที่เมืองเตียนอัลฟ์ประเทศรัสเซียเมื่อปี2568โดยมีผู้ไม่หวังดีนำคลิปมากลับภาพแนวนอนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบครับเท่านั้นยังไม่พอฉากที่2ในคลิปก็พบว่าตรงกับรายงานข่าวของสื่อญี่ปุ่นอย่างซังเคชิมบุนที่ได้รายงานเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่ที่เมืองอาตามิประเทศญี่ปุ่นเอาไว้เมื่อปี2564แต่ถูกนำมาตัดต่อรวมกันให้ดูน่ากลัวเพื่อปั๊มยอดวิวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับส่วนเหตุการณ์จริงกรมทรัพยากรธรณีรายงานว่าเกิดขึ้นจากหิมะและก้อนหินถล่มปิดกั้นลำน้ำเลนเดริเวอร์จนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติได้แตกออกจนมวลน้ำทะลักกระทบชายแดนเนปาลทิเบตไม่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาโพสต์แต่อย่างใดครับสรุปคือคลิปโคลนถล่มที่อ้างว่าเป็นเหตุการณ์บริเวณชายแดนเนปาลจีนนั้นเป็นเพียงคลิปเก่าที่ถูกนำมาสวมรอยเพียงเท่านั้นครับร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงพร้อมกันกับไทย PBS Verify
1: ในพระราชสำนักจากคุณวรรณชนกสังฆเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอนจอรันโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาเมนที่ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossible ทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออเคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้รับชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็น

คำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดปยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10วัดดังกล่าวเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:00 น.นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัย

ได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301-400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทราวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแควจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นบริษัทเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมัตแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางคุณสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังได้เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีคณะบุคคลเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจำกัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวันชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะข่าวแรกนะคะเราไปดูความคืบหน้าค่ะเรื่องของลูกแล้วก็คุณพ่อนะร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญค่ะก็มีดราม่ากับทางคุณพ่อสุรชัยสมบัติเจริญคือเรื่องราวยังเคลียร์ไม่จบนะคะมีหมายศาลต่างๆค่ะมาอยู่ที่บ้านเลยแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยเขายังต้องลุยต่อทำต่อกับงานใหม่ๆของตัวเองนะคะล่าสุดค่ะไปรับเล่นเป็นละครวิทยุค่ะที่ออกอากาศ FM 103นะคะเปิดตัวด้วยเรื่องลูกไม้ในสายฝนก็นับว่าท้าทายกับโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นละครวิทยุในยุคที่คนรุ่นใหม่เขาหันมาดูพอดแคสขออนุญาตไม่เป็นมือเรื่องการแสดงคือไม่ติดใดๆเลยค่ะเพราะว่าบทพระเอกก็เคยผ่านมาแล้วนะคะสมัยวัยรุ่นปี2000แต่แสดงด้วยเสียงก็จะท้าทายขึ้นมาอีกหน่อยค่ะสำหรับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญมารับบทพีทนะคะน้องชายของพี่พายค่ะวัยรุ่นมัธยมปลายที่มีหลากหลายเรื่องราวเข้ามาในชีวิตดุจเดียวกับเม็ดฝนค่ะสอดคล้องกับชื่อเรื่องลูกไม้ในสายฝนนะคะบทที่ผ่านมือปันวรีหรือว่าอาจารย์ปีปิยลักษณ์ตันติดศรีสกุลค่ะเป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทละครนะคะธีมหลักของเรื่องนี้คือให้แง่คิดกับครอบครัวเยาวชนสะท้อนสังคมรอบนี้ได้ทำงานสะท้อนเสียงวัยรุ่นค่ะ
1: ตั้งแต่ที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันแบบเต็มที่นะครับแล้วผมในมุมของนักแสดงที่บอกว่าก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะครับเราเคยแสดงแบบที่เป็นออกทีวงทีวีหรืออะไรแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยพอเราได้มาเป็นเสียงนะครับเพียวๆเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกว่าเราต้องทำกันบ้านที่มันลึกขึ้นในเวลาที่เราสื่อสารออกไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยเขาเห็นภาพได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าเหมือนเป็นภาพละครที่เรานึกภาพมันเหมือนเป็นกว่าจะรู้เดียงสานะครับแต่ว่ามันมาเป็นในมุมของความเป็นละครวิทยุแล้วมันเข้มข้นตรงที่ว่ากว่าจะรู้เดียงสามันอาจจะเล่าถึงชีวิตวัยรุ่นกลุ่มนึงหรือคู่นึงแต่อันเนี้ยมันแยกไปในหลายเจเนเรชันเลยด้วยอีกต่างหาก
0: ตัวละครหลักๆนะคะมีแม่ลิงเดี่ยวค่ะพี่น้องเพื่อนสนิทที่จิ้นเกินเพื่อนเรื่องราวการบูลลี่ในโรงเรียนค่ะที่ก็เข้ากับสังคมสมัยนี้นะคะได้ทีมนักแสดงนักพากย์ที่ต้องเรียกว่ามืออาชีพแต่ละคนอยู่หลังไมค์กันมาก่อนอยู่แล้วค่ะเป็นดีเจนักจัดรายการและนักแสดงละครวิทยุมาด้วยหัวหน้าทีมค่ะก็คือพี่แหม่มระวิตาปัญญามงคลค่ะและทีมที่มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงในรูปแบบของละครวิทยุค่ะ
2: จะบอกว่าเป็นความท้าทายมากนะคะเพราะว่าละครวิทยุอย่างที่เราทราบกันดีว่าอยู่ในยุคนู้นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันเอ๊ะทำไมทีมเราถึงต้องกลับมาทำละครวิทยุท้าทายมากและจะได้รับความนิยมหรือเปล่าจะตอบโจทย์ได้ไหมแต่ทางเราทีมเราไม่กังวลในเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าเราเน้นที่อันดับแรกคือสื่อเสียงที่ส่งพลังของทีมเราอันดับ2ก็คือบทละครที่ตอบรับจากกองทุนที่เขามอบทุนให้กับเรานะคะแล้วเราก็แบบพลิกแพลงบทต่างๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือแม้กระทั่งเนื้อหาในเรื่องนะคะอย่างที่บอกกันมีทั้ง LGBTQ มีหลายอย่างมากมีหลายมุมมองแล้วก็เป็นมิติใหม่ที่คิดว่าละครเรื่องนี้จะเข้าสู่หัวใจของเด็กรุ่นใหม่เยาวชนครอบครัว
0: กำหนดออกอากาศ EP แรกในวันที่7กันยายน2569นะคะในช่องทางของสถานีวิทยุ FM 103ค่ะ Facebook YouTube Podcast ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนแนวทุนทำงานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ต้องการให้หยิบเรื่องราวใกล้ตัวค่ะจากชีวิตจริงมาแปลงเป็นงานบท24 EP ด้วยกันนะคะและมีผู้ด้านภาพจิตเยาวชนมาช่วยเป็นที่ปรึกษาบทก่อนค่ะก่อนที่จะถึงมือทีมละครวิทยุชุดนี้ค่ะปีค่ะก็สร้างความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการขับถ่ายยากล่าสุดตลกดังค่ะจตุรงค์โพธารามนะคะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมด้วยอาการกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบงานนี้ค่ะลุงรงรีบเคลียร์นะคะก่อนเผยสาเหตุของโรคว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากพร้อมทำงานแล้วค่ะ
3: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพก็รับงานได้ปกติ
4: ตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอ
5: แข็งแรงมากปกติแล้ว
0: ลุงรงเล่นใหญ่นะคะสำหรับ

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการ Biz Geniusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน

0: ุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
1: สวัสดีครับดร.จิรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีเรื่องราวที่ปปง.อายัดทรัพย์จากมิจฉาชีพอาชญากรรมออนไลน์พบตัวเลขที่น่าสนใจตั้งคำถามว่ามันมาจากไหนอยู่ที่ไหนใครเกี่ยวข้องบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานจากแพลตฟอร์มชื่อดัง YouTube นะคะว่ามีการกำหนดเกณฑ์7วินาทีแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะมีรายงานเรื่องการเชิญชวนให้จัดพิธีสำคัญในวันธงชาติไทยใช่ไหมคะ
1: ครับ28กันยายน2569นี้ครับทางกระทรวงมหาดไทยมีการจัดพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับพระราชทานครบ109ปีในปีนี้นะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสนะครับพูดถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงของกัมพูชานะครับในการแทรกแซงการประชุม OIF เรื่องเจตนาบอกว่าให้เลิกบิดเบือนเรื่องที่ไทยไปบอกว่าตั้งประเทศที่3ไม่สำคัญเรื่องของกรณีชายแดนหรือพันธสัญญาระหว่าง3ประเทศครับมีประเด็นข่าวทางด้านต่างประเทศครับกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าฝนตกหนักในกรุงโตเกียวใน6จังหวัดระวังน้ำท่วมและดินถล่มด้วยนะครับส่วนอินโดนีเซียปิดสนามบินหลักใกล้จาการ์ตาชั่วคราวครับกระทบกับผู้โดยสารหลายหมื่นคนหลังจากมีภูเขาไฟประทุขึ้นอีกนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันจันทร์มีรางวัลและมีคำถามด้วยครับ
0: มีช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะที่วันนี้จะได้คุยกันถึงนโยบายสำคัญของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมีมาตรการดูแลนักเรียนอย่างไรท่ามกลางเนื้อหาหลากหลายรุนแรงและมาตรการจากหลายประเทศที่มีความชัดเจนบ้างมีความพยายามหลายส่วนแล้วของไทยเป็นอย่างไรวันนี้รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะคะรองโกศลสิงหนาจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ7กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 7กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2445ครับมีการประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทยนะครับซึ่งเป็นการประกาศใช้ธนบัตรหน้าเดียวครับมี5ราคาคือ5บาท10บาท20บาท100บาทและ 1,000 บาทครับพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลารูแห่งอังกฤษมีอักษรแจ้งมูลค่าเป็นภาษาไทยภาษาจีนอังกฤษแล้วก็ภาษามาลายูด้วยครับ
0: ค่ะเริ่มต้นกันที่การให้นโยบายเกี่ยวกับพิธีเกี่ยวกับธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนะคะมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: เมื่อวานครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงเป็นผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีสีแดงหมายถึงชาติและก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460ครับหรือ109ปีก่อนเพื่อให้การรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศระดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยหน้าอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นะครับซึ่งกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา8นาฬิกานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันได้ด้วยครับ
0: ค่ะแม่เริ่มต้นก็อยากจะถามเลยนะคะเอาใจผู้ฟังที่ตื่นก่อนใครและตั้งตารอตั้งแต่รายการยังไม่เริ่มนะคะมีโอกาสแล้วก็แต่จริงๆผู้ฟังก็ฟังย้อนหลังเราได้ตลอดเวลาแล้วก็ทั่วโลกอยู่แล้วนะคะวันนี้ถามคำถามค่ะว่าวันพระราชทานธงชาติไทยที่พูดถึงเมื่อสักครู่ตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะวันพระราชทานธงชาติไทยที่อยู่ในข่าวเมื่อสักครู่ตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรตอบเข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้ค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านมาแล้วก็เราจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้สื่อสารมาทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะชื่อบัญชีเราคือ @jularadio ค่ะ @sign ตามด้วยคำว่า CHULARADIO @jularadio พิมพ์ติดกันเป็นภาษาอังกฤษไปทั้งหมดนะคะสื่อสารกันมาได้นะคะสำหรับของรางวัลที่จะมอบให้วันนี้เป็นของรางวัลอะไรคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าชินริงโยคุการอาบป่าเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในวิถีทางแบบญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราเห็นว่าการอาบป่าไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในผืนป่าขนาดใหญ่เสมอไปเพราะหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่สถานที่เพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่วิธีการที่เราอยู่กับธรรมชาติสวนเล็กๆใกล้บ้านต้นไม้ริมถนนหรือแม้แต่ช่วงเวลาสั้นๆที่เราเงยหน้ามองพื้นที่สีเขียวระหว่างวันล้วนสามารถกลายเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับพักใจได้นะครับเขียนโดยโยชิฟุมิมิยาซากิครับแปลโดยกนกวลีสุธีธรนะครับชินริงโยคุการอาบป่าเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในวิถีทางแบบญี่ปุ่น1เล่มครับ
0: ค่ะก็ตอบคำถามเข้ามาของรางวัลประมาณนี้นะคะส่วนผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ก็มีด้วยเป็นท่านใดคะ
1: สำหรับผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเป็นผู้โชคดีที่อยู่เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครครับคุณดุจฤดีรติพงษ์ภักดีครับคุณดุจฤดีบอกว่าฟังรายการเจาะข่าวเช้านี้มานานแล้วไม่เคยเบื่อชอบผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับขอแสดงความยินดีด้วยและทางเราก็จะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ค่ะก็จะรวบรวมส่งนะคะภายในเดือนที่ท่านภายใน2สัปดาห์ไม่เกินนี้นะคะที่จะส่งของรางวัลไปให้แต่ละท่านนะคะเร็วช้าอย่างไรก็ขออภัยด้วยแต่เราส่งทุกๆเดือนนะคะเอาละค่ะไปที่แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ยักษ์ใหญ่นะคะที่ถึงกับมีกฎเกณฑ์สำคัญและมีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันว่าเป็นการต้อนรับการหารายได้จากการโฆษณาเกมอาชญากรรมรุนแรงที่กำลังจะเปิดตัวนะคะโดยล่าสุดนะคะ YouTube ได้มีการปรับแก้กฎเกณฑ์ในการควบคุมเนื้อหาความรุนแรงในวิดีโอที่เป็นการปรับเกณฑ์ขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้คลิปต่างๆจัดในพื้นที่7วินาทีแรกให้ปลอดภัยนะคะโดยไม่มีการตัดหัวไม่มีเลือดหรือของเหลวในร่างกายออกเป็นจำนวนมากหรือเป็นการฆ่ากันแบบอุกอาจใน7วินาทีแรกเท่านั้นนะคะแต่เรื่องของเลือดออกเล็กน้อยหรือการกระทำรุนแรงเล็กน้อยก็ยังอยู่ได้ใน7วินาทีแรกมีการวิเคราะห์กันว่าเป็นการปรับกฎเกณฑ์กติกาใหม่ต้อนรับเกมแอคชั่นชั้นนำอาชญากรรมแห่งยุคดิจิทัลนี่แหละค่ะที่ต้องการสร้างรายได้ใน YouTube สามารถทำได้ถ้าทำ7วินาทีแรกให้สะอาดและปลอดภัยไม่รุนแรงแบบถึงขั้นฆ่าตัดหัวหรือแยกชิ้นส่วนร่างกายฟังดูแล้วสะเทือนใจและนึกถึงข่าวคราวทั้งหลายนะคะ เกมใหม่นะคะเกมใหม่จะวางจำหน่ายในวันที่19พฤศจิกายนปีนี้กฎเกณฑ์กติกานี้ก็ออกมารับการโฆษณาหารายได้ใน YouTube ได้ถ้า7วินาทีแรกปลอดภัยนะคะตามรายงานระบุว่าแนวทางที่มีการเอื้อต่อการลงโฆษณาหารายได้ของผู้ให้บริการบน YouTube ทั้งหลายนะคะที่จะมีผลแล้วก็จะทำให้การสื่อสารบนโลกออนไลน์ใน7วินาทีแรกปลอดภัยแต่หลังจากนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้นนะคะทำให้ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็คนที่สนใจโฆษณาก็เตรียมที่จะตัดวิดีโอให้ปลอดภัยเพื่อลงโฆษณาหารายได้ผ่าน YouTube แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ข้ามชาติในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดการความรุนแรงเอาไว้ภายหลังจากนั้นได้โดยไม่ได้มีการพูดถึงเพียงแค่7วินาทีแรกนะคะแต่การดูแลเนื้อหาที่รุนแรงไม่มากแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้ใน7วินาทีแรกก็ยังคงเดินหน้าไปเหมือนเดิมนะคะทางบริษัทให้คำจำกัดความของความรุนแรงในเกมว่าคือการก่อเหตุใหญ่อย่างอุกอาจนะคะการตัดหัวการตัดอวัยวะรวมถึงการแยกส่วนชิ้นส่วนออกไปจากร่างกายนะคะนี่คือการนิยามความรุนแรงที่ว่าที่ไม่ควรมีใน7วินาทีแรกส่วนของวิดีโอเกมเพลย์ทั่วไปที่ไม่มีความรุนแรงหรือมีเลือดออกเล็กน้อยก็ยังได้รับอนุญาตในส่วนแรกนี้อยู่ค่ะก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้ทราบกันว่าจะมีวิดีโออาชญากรรมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นอาชญากรรมแอคชั่นแบบออโต้ VI นี่นะคะที่จะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็สามารถลงโฆษณาหารายได้ได้ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งบนโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะที่เราได้รู้แต่ที่เราไม่รู้นะคะที่เห็นเพิ่มเติมข้อมูลดาร์กเว็บและเพจแอดมินทั้งหลายที่แจ้งตำรวจว่ามีคอมมูนิตี้หรือมีชุมชนที่ผู้คนพูดคุยกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่จำกัดอายุเข้าไปแล้วก็มีทัศนคติความเชื่อในเรื่องความรุนแรงการค้นหาเรื่องราวอาชญากรรมและการค้นหาอาวุธปืนทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ในโลกสีดำเหล่านี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นดูแลลูกหลานนะคะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้เราก็จะติดตามเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลในโรงเรียนการไม่ให้นำมือถือเข้าห้องเรียนด้วยเหตุผลอย่างไรและมีทางออกที่ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไรติดตามได้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเป็นประเด็นที่ทางเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสคุณนิกรเดชพลังกูลนะครับของฝรั่งเศสมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่5กันยายนครับเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากสื่อกัมพูชาออกข่าวอ้างว่าไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับบทความของหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปนโพสต์นะครับเผยแพร่เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาในชื่อนักการทูตไทยกดดันกัมพูชาให้ถอดประเด็นพิพาทชายแดนออกจากวาระการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับที่มีบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงโดยทำให้เข้าใจว่าคุณนิกรเดชซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสได้พยายามใช้อิทธิพลหรือชักจูงเอกอัครราชทูตของประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นนะครับไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ OIF ครั้งที่20ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับคุณนิกรเดชบอกว่าผมรู้สึกว่าจำเป็นต้องออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพราะข้อเท็จจริงก็คือไม่เคยกระทำการเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ยังต้องเน้นย้ำด้วยว่านักการทูตไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญดังนั้นข้อกล่าวหาในลักษณะดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งเท่านั้นแต่ยังอดไม่ได้ที่จะทำให้ตั้งคำถามถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอข้อกล่าวหานี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงเราไม่อาจมองข้ามความบังเอิญที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างช่วงเวลาที่ บทความนั้นได้รับการเผยแพร่กับกำหนดการที่กำลังจะมาถึงของทั้งกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS นะครับและการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ขอพูดให้ชัดเจนว่าประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบอบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความจริงนั้นเพียงพอเสมอและชัดเจนด้วยตัวของมันเองขอให้เราทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมลักษณะนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องของปปงกันบ้างนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงก็มีข้อมูลออกมาหลังจากที่มีเหตุที่มีคนถูกโกงนะคะถูกโกงไปแล้วมีแพลตฟอร์ม Facebook Page มาโกงซ้ำหลอกซ้ำว่าสามารถหาเงินคืนได้นะคะทำให้ผู้ถูกหลอกเนี่ยหลงเชื่อเข้าไปคุยกันผ่านไลน์เพราะไปคุยกันในเพจเขาบอกให้แอดไลน์แอดไลน์คุยกันผ่านไลน์ให้โอนเงินหลายครั้งด้วยกันนะคะจนยอดรวมการเสียหายครั้งที่2เนี่ย1,200,000 กว่าบาทนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินก้อนก่อนหน้าที่ถูกโกงไปทำให้เราพบนะคะมีข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราพบว่าเส้นทางการเงินคือทำบัญชีม้าอยู่2ทอดทอดที่1ก็บัญชีม้าแถวแรกทอดที่2ก็โอนต่อทันทีนะคะและทอดที่3โอนเข้าสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีทันทีด้วยเหมือนกันค่ะทำให้ไปตกอยู่ในบัญชีเงินดิจิทัลปปง.ก็มีคำสั่งออกมานะคะตามมาตราที่3และมาตราที่5ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542จัดการอายัดเงินไว้ในบัญชีนะคะแล้วก็พบว่าที่สำคัญนะคะพบว่าเป็นการอายัดไว้ชั่วคราวเท่านั้นพ้นจากนั้น90วันก็สามารถที่จะยักย้ายถ่ายเทได้นะคะมีเวลา30วันหลังจากนั้นที่จะร้องขอที่จะยักย้ายถ่ายเทเงินในสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ที่อายัดไว้ชั่วคราวคำถามก็คือว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีความเสี่ยงเพราะอยู่ในความดูแลของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยึดเอาไว้ที่มีการหยุดเส้นทางการเงินเอาไว้ในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลและที่สำคัญก็คือเงินที่ยึดอายัดได้ไม่ใช่อายัดริบมานะคะเงินที่ยึดเอาไว้ได้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยแทนที่จะมี1,200,000 กว่าบาทตามที่แพลตฟอร์ม Facebook Page ของแก๊ง Call Center ที่กระทำการนั้นไป1,200,000ตามนั้นไม่ใช่มีเงินถึง87ล้านบาทเศษนะคะมีถึง87ล้านบาทเศษมากกว่าเดิมหลาย10เท่าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขเหล่านี้นะคะแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าบัญชีก็ใช้ร่วมกันหลายเรื่องนะคะแต่คำถามที่น่าสนใจที่สื่อมวลชนกระทุ้งก็คือว่านั่นแปลว่าบัญชีนี้ไม่ได้เพิ่งใช้นั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็เป็นคำถามที่ถามว่าในนั้นมันหมายรวมถึงเงินของใครบ้างจะได้ตรวจสอบต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่เราพบกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะว่าบัญชีไม่ใช่เงินของเราเจ้าเดียวเขาไม่ได้หลอกเราคนเดียวค่ะหลอกหลายคนแล้วมารวมกันนะคะและที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือว่าพบการปฏิบัติการการโอนเงินไม่ใช่ในประเทศไทยนะคะมีปฏิบัติการการโอนเงินต่อยอดต่อเป็นทอดๆของบัญชีม้าอยู่ที่อาคารสูง25ชั้นที่ปอยเปตซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญว่าเป็นฐานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กฎหมายไทยเอื้อมไม่ถึงนะคะนั่นหมายความว่ายังคงได้รับการสนับสนุนอยู่ในพื้นที่กัมพูชาโดยใครก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นว่าเงิน87ล้านบาทเศษมันรวมของใครอยู่บ้างไปก่อคดีกับใครอยู่บ้างนะคะชื่อบัญชีที่ยึดได้ก็เป็นชื่อบัญชีคนไทยนะคะแต่ปฏิบัติการส่วนหนึ่งพบว่าอยู่ในอาคารสูง25ชั้นที่ปอยเปตซึ่งเราคงต้องหาทางที่ไม่ใช่กฎหมายโดยตรงเพราะกฎหมายโดยตรงของไทยจัดการไม่ได้ต้องหาวิธีการที่จะจัดการตัวเลขนี้และขบวนการนี้ซึ่งเข้าข่ายขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต้องใช้กฎหมาย2ฉบับนะคะกฎหมายฟอกเงินกับกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาตินี่แหละค่ะจัดการกับขบวนการที่เป็นแก๊งและหลอกเอาเงินโดยเฉพาะเหยื่อครั้งนี้แน่นอนว่าที่ตรวจสอบได้ล่าสุดเป็นคนไทยแต่ที่เหลือที่รวมกันเป็นตัวเลขนี้ไม่รู้มาจากไหนบ้างก็เป็นภารกิจที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าต่อไปค่ะไปต่อที่เรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวของการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสพฐร่วมมือกันให้ความสำคัญ ในการทำงานด้านการศึกษาอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีคุณอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับพร้อมด้วยดร.สุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการดร.พิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกกท.นะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาในระดับนโยบายหลายท่านนะครับการประชุมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเป็นการส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาครอบครัวชุมชนและภาคส่วนต่างๆร่วมกันยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับโดยมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประดมความคิดเห็นและการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับนำมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมพร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยในภาพรวมด้วยนะครับซึ่งประกาศนโยบาย5ด้านการประชุมนี้ก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นครับและต่อยอดสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศในอนาคตด้วยนะครับการขับเคลื่อนการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากชุมชนจึงต้องสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับตำบลให้โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ร่วมมือและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันพร้อมมีการกำชับให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้ยังต้องกระจายอำนาจให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอนโยบายจากส่วนกลางทุกเรื่องเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยสามารถทำหน้าที่เสมือน CEO และขับเคลื่อนการศึกษาไปอย่างรวดเร็วคล่องตัวและตอบโจทย์ผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริงได้ด้วยครับซึ่งดร.พิเชษฐ์บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดงานในครั้งนี้เปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่จากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างโรงเรียนคุณภาพร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงโดยมีกำหนดให้จัดประชุมใน4ภูมิภาคครับมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่6กันยายนที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะครับโคราชหรือนครราชสีมาเนี่ยครับของเทอร์มินอล21โคราชนะครับภาคเหนือเนี่ยวันที่20กันยายนที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้26กันยายนที่โรงแรมหันษา JB จังหวัดสงขลาและก็ภาคกลางครับวันที่27กันยายนที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งก็เป็นการประชุมใช้รูปแบบของ OBEC Partnership Power Forum นะครับและกระบวนการเรียนรู้แบบ Station Based เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบแนวทางการนำ5นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยครับเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของออนไซต์และออนไลน์พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นในเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรในระยะต่อไปได้ด้วยครับ
0: ค่ะมาติดตามตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าปิดที่ 1,595.58 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 18.66 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 63,421 ล้านบาทเศษนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 32.93 บาทสตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะราคาทองคำทองคำแท่งรายการเมื่อวันที่6กันยายนเมื่อวานนี้ค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,950 บาทขายออกบาทละ 69,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,568 บาท12สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 69,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ครับประกาศเตือนว่ากรุงโตเกียวและอีก6จังหวัดเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนหมายถึงวันนี้ครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นกรอวานนะครับ ประชาชนในกรุงโตเกียวและอีก6จังหวัดก็ได้แก่ไซตามะคานางาวะชิบะชิซูโอกะไอจิและมิเอะนะครับได้รับคำแนะนำให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างรุนแรงสำนักงานอุต

ตุนิยมวิทยายังเตือนว่าพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกของญี่ปุ่นอาจจะเผชิญความเสี่ยงจากดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา24ชั่วโมงจนถึง6นาฬิกาของวันนี้ครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกมากถึง300มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮไกทางตอนกลางของประเทศ250มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตโคชินซึ่งรวมถึงโตเกียวและ200มิลลิเมตรในภูมิภาคคันไซนะครับซึ่งมีโอซาก้าเป็นศูนย์กลางด้วยส่วนอินโดนีเซียครับก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยครับว่าท่าอากาศยานานาชาติสุการ์โนฮัตตาใกล้กรุงจาการ์ตาปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับเนื่องจากการประทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวก่อให้เกิดเท่าภูเขาไฟปกคลุมสนามบินซึ่งมีการประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับท่าอากาศยานเปิดเผยผ่านบัญชี Instagram ว่าเนื่องจากการประทุของภูเขาไฟทวีความรุนแรงขึ้นทางท่าอากาศยานจะระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นลูกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมบอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศมีการยกเลิกไป16เที่ยวล่าช้า7เที่ยวและปรับเปลี่ยนตารางบินอีก5เที่ยวสำหรับเส้นทางที่ได้รับผลกระทบได้แก่สิงคโปร์ฮ่องกงซิดนีย์โซลโดฮาอัมสเตอร์ดัมและกัวลาลัมเปอร์ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศถูกยกเลิก4เที่ยวบินและเปลี่ยนเส้นทาง1เที่ยวครับโดยเส้นทางที่ได้รับผลกระทบได้แก่ลำปุงเดนปาซาและสุราบายานอกเหนือจากท่าอากาศยานนานาชาติสุการ์โนฮัตตาแล้วทางการยังมีการสั่งปิดสนามบินอีกหลายแห่งครับปิดเป็นการชั่วคราวได้แก่สนามบินฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาสนามบินบุดีอาโตในเมืองตังเกรังและสนามบินราดินอิเตน2จังหวัดลำปุงนะครับซึ่งการปิดสนามบินนี้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 25,000 คนไลซาบอกว่าหน่วยงานด้านการบินยังคงติดตามภูเขาไฟอนักราคาตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานงานกับสายการบินผู้ดำเนินการสนามบินผู้ให้บริการระบบการเดินอากาศตลอดจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์เพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟด้วยครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคนคือโผปัสสาวะไร้ละอองกระเด็นนะครับเป็นการประกาศในรางวัลอิกโนเบลหรืออิกโนเบล2026นะครับเป็นพิธีมอบรางวัลอิกโนเบลครั้งที่36ซึ่งเป็นรางวัลทางวิทยาศาสตร์ที่เจ้าของแนวคิดเน้นความสนุกสนานไว้ก่อนค่อยทำให้คนคิดตามทีหลังนะครับเรียกว่าเป็น first make people laugh then make them think นะครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองครับโดยปีนี้ผู้ได้รับรางวัลโนเบลตัวจริงเช่นมิเชลมายอร์นักฟิสิกส์ทิมฮันนักจิวเคมีและเอสเธอร์ดูโฟนักเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมเป็นผู้มอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร The Annals of Improbable Research นะครับภายในงานก็มีการมอบรางวัลทั้งหมด10สาขาแก่นักวิจัยทั่วทุกมุมโลกนะครับรางวัลต่างๆที่น่าสนใจคือคนรวยมักแย่งขนมเด็กคว้ารางวัลไปครองครับสำหรับไฮไลท์ของรางวัลที่น่าสนใจในปีนี้ได้แก่รางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ตกเป็นของงานวิจัยนำโดยดร.พอล พิฟจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซึ่งรวบรวมหลักฐานและพิสูจน์ว่าคนในชนชั้นสูงหรือคนรวยมีแนวโน้มที่จะแย่งขนมของเด็กรวมถึงมีพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมรูปแบบอื่นๆมากกว่าคนทั่วไปขณะที่รางวัลสาขาชีวกลศาสตร์ตัวแทนจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาครับนำโดยดร.มาทิลดาบรินโดพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสามารถคว้าชัยไปได้จากการคิดค้นนิยามที่แม่นยำขึ้นของคำว่าการของการจูบว่าคือปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นปรปักษ์เกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางปากระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันพร้อมกับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากและส่วนประกอบของปากโดยไม่มีการส่งผ่านอาหารโดยศึกษาเปรียบเทียบในมดนกมีขั้วโลกและมนุษย์ครับเรียกได้ว่าเป็นคำอธิบายที่ตรงตัวตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ไร้ความโรแมนติกจนคว้ารางวัลนี้ไปครองส่วนรางวัลสาขาฟิสิกส์ตกเป็นของทีมนักวิจัยนานาชาติจากการออกแบบโถปัสสาวะชายระบบไร้ละอองกระเด็นนะครับซึ่งช่วยลดการกระเซ็นของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการบังคับทิศทาง

0: ให้ทำมุมน้อยกว่า30องศาโดยนวัตกรรมนี้มีชื่อว่านอติลูซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อของโครงสร้างเรขาคณิตมาจากเปลือกหอยนอติลุสนะครับหอยงวงช้างนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆเช่นสาขาเคมีกับงานวิจัยที่ค้นพบว่าโปรตีนในนมแมลงสาบสายพันธุ์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับให้พลังงานสูงกว่าโปรตีนในนมวัวถึง3เท่าสาขาการแพทย์จากญี่ปุ่นที่ศึกษาวิจัยเชิงพลศาสตร์ของอากาศนะครับ Aerodynamics เรื่องวิธีการสั่งน้ำมูกให้มีประสิทธิภาพสาขาชีววิทยาจากบราซิลและก็ออสเตรเลียครับที่ทดลองใช้เท้าเหยียบส่วนต่างๆของงูพิษหลายชนิดเบาๆซ้ำไปซ้ำมาในอุณหภูมิและช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่กระตุ้นให้งูพิษฉกมนุษย์และปัจจัยใดที่ไม่กระตุ้นสาขาเทคโนโลยีที่ริเริ่มเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เรียกว่าNecroprinting โดยนำส่วนงวงของยุงมาใช้เป็นหัวฉีดเครื่องพิมพ์3มิติความละเอียดสูงนอกจากนี้ยังมีสาขาการดมกลิ่นครับ Olfaction ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและพบว่าพ่อแม่จะรู้สึกว่าทารกตัวหอมมากแต่สำหรับลูกวัยรุ่นพ่อแม่จะไม่รู้สึกว่าตัวหอมแบบนั้นแล้วสาขาสันติภาพที่ศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์และพบว่าเรามักจะถูกพึงพอใจและเรามักจะพึงพอใจและเห็นค่าของเพื่อนที่มีนิสัยดุร้ายหรือร้ายกาจใส่คนอื่นที่เราไม่ชอบและสาขาวิทยาศาสตร์ปฐพีวิทยาศาสตร์ดินนะครับที่นำกางเกงในชายแบบเดียวกันจำนวน 1,000 ตัวไปฝังไว้ใต้ดินในพื้นที่มากกว่า25ประเทศทั่วโลกแล้วขุดขึ้นมาดูหลังจากผ่านไป2เดือนเพื่อประเมินสุขภาพของดินครับด้วยวิธีนี้มักจะเป็นการเป็นพิธีที่เกิดขึ้นเป็นประจำในสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับหรือ MIT หรือมหาวิทยาลัยฮาวาดในสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับปีนี้ต้องย้ายไปจัดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเนื่องจากมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อนะคะวันนี้เป็นคุณเอกนงค์เคียนทองค่ะคุณเอกนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีราลักษณ
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
2: ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักค่ะ
1: อ๋อค่ะด้วยอิทธิพลของอะไรบ้างเช้านี
2: ้ร่องมรสุมค่ะพาดผ่านทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางค่ะ
1: อ๋อเหมือนกับที่ผ่านมาหรือแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: สำหรับวันนี้ถ้าเทียบกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเรื่องของปริมาณฝนค่ะลดลงค่ะ
1: อืมค่ะแต่ยังมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่ไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ค่ะอย่างแถวจังหวัดไหนบ้าง
2: ภาคเหนือก็จะเป็นทางด้านเชียงรายพะเยาแพร่น่านค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
1: โอ้ค่ะภาคตะวันออกภาคใต้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี
2: ้ภาคใต้ฝนไม่ค่อยเยอะค่ะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นตอนบนลงมาถึงตอนกลางค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนภาคตะวันออกวันนี้ฝนยังกระจายดีค่ะร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักก็จะมีนครนายกแล้วก็จันทบุรีตราดค่ะ
1: ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้โอกาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาตอนไหนบ่ายค่ำหรือเปล่าหรือเริ่มแล้ว
2: ส่วนใหญ่ยังเป็นบ่ายค่ำค่ะ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นแมตช์เดย์ที่3อาร์เซนอลก็ยิง2ประตูแซงเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1ครับโดยได้มาตินโอเดการ์ดกัปตันทีมยิงพาทีมเก็บชัยชนะในลีก3นัดรวดมี9แต้มเต็มครับเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยิงได้มากกว่าก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนอีกคู่นึงครับอาร์เซนอลก็ยิง2ประตูแซงเอาชนะเชลซีโดยมาตินอีกคู่นึงนะครับขออภัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพลาดท่าแบบสุดช็อกทีเดียวหลังจากเบนจามินเชสโกโมงประตูให้ทีมนำ2ประตูต่อ1แต่มาโดนเอเวอร์ตันตีเสมอนาทีที่90บวก6ครับจากเอ็นสลีย์แมตแลนไนส์ส่วนการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women's World Tennis Tour รายการ ITF Yongwon International Women's Tennis Tour นะครับบัวกมลวันยอดเพชรครับคว้ารองแชมป์เทนนิส WTA 15ยองวอนที่เกาหลีใต้หลังจากพ่ายนาโอซาโตะ2เซตรวดครับรับเงินรางวัล 48,000 บาทพร้อมกับคะแนน10คะแนนครับนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกทั้งหมดในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีสำหรับข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามการจัดการกับโทรศัพท์มือถือซึ่งมีฟังก์ชันมีข้อมูลมีรูปแบบของการสื่อสารมีเนื้อหามากมายที่ผู้ใหญ่ให้ความสนใจจนต้องจัดการให้เวลาสำคัญของเด็กนักเรียนได้ใช้อย่างถูกต้องสมนะคะวันนี้ค่ะจะคุยเรื่องนโยบายการจัดการกับโทรศัพท์มือถือในโรงเรียนของโรงเรียน437แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครหรือกทม.คุณโกศลสิงหนาถจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: กลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งกว่าไม่สนเรามันคนจน
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมก

0: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
1: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
0: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องนโยบายที่น่าสนใจของกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนในห้องเรียนนะคะท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่เราหลายคนบอกว่าปฏิเสธไม่ได้มันมาเราก็ต้องใช้เพราะวิธีการสื่อสารทั้งหลายมันต้องรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงรวมถึงเด็กก็ต้องทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความย้อนแย้งเป็นโลกที่เมื่อก่อนถ้าเราไม่ปล่อยมือจากลูกไม่มีโอกาสไปเห็นไปดูไปคุยได้เลยแต่ตอนนี้แม้จะอยู่บ้านเดียวกันนั่งอยู่ใกล้กันแค่ก้มหน้าเข้าสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่เขาก็คุยกับคนแปลกหน้าที่เรายึดมือเอาไว้มั่นเลยในอดีตไม่ให้เด็กเดินไปคุยเขาคุยเขานัดเจอไปถึงไหนต่อไหนเขาคุยกันเขามีทัศนคติร่วมกันเขาทำกิจกรรมที่เราไม่ต้องการให้ทำก็มีเหมือนกันโดยที่เราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวบนโลกใบนี้ที่ไม่ง่ายในการใช้ชีวิตและเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดูแลเด็กและเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียนก็ตามในสังคมเนี้ยไม่ง่ายนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวต้องรอนิดนึงค่ะดิฉันยังไม่ได้สัญญาณมาแล้วค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครคุณโกศลสิงหนาถอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองโกศลสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมโกศลสิงห์นาถครับ
3: ค่ะเรื่องราวของการใช้มือถือการสื่อสารเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องการสื่อสารอย่างมีสุขภาวะในโลกดิจิทัลเพื่อที่จะทำให้เราไม่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็เราก็ยังอยู่ในโลกดิจิทัลที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาถึงมือเราแล้วเราเห็นนโยบายที่น่าสนใจของกทม.แต่ก่อนไปถึงนโยบายอยากคุยกับรองผอ.สำนักการศึกษาที่จริงๆแล้วเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจที่มาของนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสถานการณ์ที่พบเห็นอย่างไรหรือมีข้อมูลนำสู่การออกแบบนโยบายอย่างไรบ้างคะท่านรองคะ
4: ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าเรื่องการสื่อสารเรื่องในยุคดิจิทัลในสังคมปัจจุบันนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับโทรศัพท์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่5ครับที่จะต้องมีนะครับรวมถึงนักเรียนด้วยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เล็งเห็นนะครับเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะครับเรื่องมือสื่อสารของนักเรียนในช่วงเวลาที่มาที่โรงเรียนนะครับอาจารย
3: ์
4: เราพบว่านักเรียนเนี่ยนะครับใช้โทรศัพท์นะครับก้มหน้าเป็นสังคมก้มหน้านะครับที่จอมากเกินไปนะครับซึ่งจากผลของนั้นเนี่ยนะครับเราพบว่ามีการผลกระทบต่อเด็กนักเรียนหลายๆด้านนะครับไม่ว่าเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การเข้าสังคมกับครูกับเพื่อนนะครับเรื่องของร่างกายนะครับเรื่องของสุขภาพปรากฏว่าเด็กไม่ได้ใช้ช่วงที่หยุดพักนะครับเที่ยงก็ตามนะครับตอนเย็นก็ตามนะครับเรื่องของการออกกำลังกายแต่อย่างใดแต่ใช้โทรศัพท์เป็นสังคมก้มหน้านะครับอันนี้เราเลยเห็นว่าเด็กเนี่ยนะครับสุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงนะครับหรือมีภาวะโรคอ้วนขึ้นมาได้น ะครับแล้วเราเป็นการส่งเสริมนะครับเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์นะครับในการใช้ชีวิตประจำในโลกของความเป็นจริงนะครับที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กนักเรียนนะครับในระหว่างช่วงพักนะครับหรือต่างนะครับอันนี้นะครับเราจึงมีนโยบายเรื่องของ Phone Off Learning นะครับในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงออกมาครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะก่อนที่พูดถึงนโยบายการจัดการเรื่องมือถือไม่ใช้ในโรงเรียนนี่นะคะไม่ใช้ในห้องเรียนเนี่ยถามข้อมูลสักนิดหนึ่งแล้วเรามีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มากเพียงพอไหมคะหลายคนบอกว่ามันมีหลักฐานอะไรหรอที่เอามือถือออกจากมือเด็กมันมีความรุนแรงจริงๆมันไม่ใช่แค่ เราก้มหน้าและใช้เวลากับมันแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยค่ะบางถ้าดูดีหน่อยก็อ่ะก้มดูคอนเสิร์ตตลอดเวลาที่เรียนหนังสือเลยไม่มีสมาธิเลยแต่ก้มดูอย่างอื่นที่มันไม่ได้ห้ามอะค่ะอย่างเช่นข้อมูลบนโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียที่มีความรุนแรงที่ไปดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไปค้นหาในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถนำมาก่อเหตุได้หรือให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมทั้งเรื่องเพศเรื่องภาษาเรื่องความรุนแรงเหล่านี
4: ้ที่อาจารย์ได้นำเรียนนะครับเราพบว่านะครับส่วนหนึ่งนะครับจะมีเรื่องของการสื่อออนไลน์ที่ไม่มีความเหมาะสมต่อวัยของเด็กนะครับหรือสิ่งสำคัญที่เราเคยพูดกันอยู่เสมอเรื่องการบูลลี่นะครับในช่วงของเด็กนักเรียนนะครับก็เกิดจากการที่ใช้ช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดียนะครับในการที่จะบูลลี่กันนะครับอันนี้จะเป็นมาตรการอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะหมายความว่าภัยจากโลกออนไลน์เช่นการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่นี่นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์หลายส่วนนะคะว่า
4: หลายส่วนนะอาจารย์เกิดขึ้นในหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

0: เราพบว่านะครับมีปริมาณนะครับอาจจะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีกระทบนะครับต่อการเรียนของเด็กได้นั้นมันจะต่อเนื่องไปถึงเรื่องการทำให้เด็กเนี่ยนะครับไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับเด็กเนี่ยอาจจะหลุดออกจากนอกระบบได้นะครับนี่จะเป็นปัญหาทางด้านกระแสของเด็กนักเรียนต่อไปนะครับ
1: ใช่ค่ะและนอกจากเรื่องการไม่อยากใช้แล้วก็หลุดออกจากนอกระบบไม่อยากมาโรงเรียนแล้วเนี่ยยังมีหลายส่วนที่เด็กถูกหลอกถูกไหมคะท่านรองคะ
0: ใช่ครับ
1: เด็กถูกหลอก
0: ใช่ครับนะครับอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่เราได้พยายามที่จะมีการลดความเสี่ยงตรงนี้ออกนะครับแล้วเรามีมาตรการในการที่จะดูแลนะครับของโรงเรียนนะครับเราไม่ได้ห้ามให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มานะครับเราสามารถให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มาทักนะครับแต่ต้องมาฝากที่โรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยนะครับจะใช้เนี่ยก็จะมีการเรื่องของการขออนุญาตให้คุณครูออกมาใช้ได้นะครับและเป็นเฉพาะวิชาที่จะต้องใช้เรื่องของโทรศัพท์เรื่องของ AI นะครับส่วนผู้ปกครองนะครับส่วนหนึ่งก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วเขาจะติดต่อนักเรียนติดต่อลูกของเขาได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอนำเรียนว่ากรุงเทพมหานครนะครับได้มีการในโรงเรียนแต่โรงเรียนนะครับมีช่องทางในการติดต่อนะครับกับผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์การก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ก็ตามนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นใจว่าลูกของท่านนะครับมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะครับมีความปลอดภัยเป็นพื้นที่เซฟโซนของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้มีการดำเนินการมาแล้วเมื่อเราประกาศเมื่อวันที่31มีนานะครับ2569นะครับ
1: ค่ะข้อความที่น่าสนใจข้อความนั้นน่าจะเป็นแนวทางเป็นต้นแบบของโรงเรียนในหลายๆสังกัด นะคะรองผอ.ค่ะนโยบายนั้นประกาศชัดเจนด้วยมาตรการหรือวิธีการแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นมาตรการเป็นประกาศที่จะใช้ทั้งหมดทั้ง437โรงนะครับในการที่จะการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนนะครับสามารถที่นำมาได้แล้วก็ฝากไว้นำมาแล้วต้องปิดมีสถานที่จัดเก็บให้นะครับเรื่องของแผนกลยุทธ์ในการใช้เราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการดิจิตอลในยุคปัจจุบันนะครับแต่โรงเรียนเรามีห้องคอมเรามีโครมบุ๊กนะครับที่จะพัฒนาทักษะนะครับให้กันเป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งก็คือโทรศัพท์เอามาได้นะครับแต่ฝากคุณครูไว้นะครับแล้วสามารถที่จะเอามาใช้ตามวิชาที่ครูได้รับอนุญาตนะครับเรามีการของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีนะครับเพื่อสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับมีห้องคอมพิวเตอร์นะครับมีโคมบุ๊กให้กับนักเรียนได้นะครับมีช่องทางในการสื่อสารให้กับผู้ปกครองนะครับเพื่อได้รับรู้ว่าเด็กของท่านนะครับมีความปลอดภัยอยู่ในเซฟโซนของโรงเรียนการอาจารย์ครับ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจประเด็นแรกก็คือเอาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้ถ้าจะให้เหตุผลว่าผู้ปกครองจะติดต่อยังไงจะรู้ได้ไงว่าลูกมาโรงเรียนแล้วว่าลูกปิดเครื่องแล้วลูกก็ไปกองรวมกันมี2ช่องทางถูกไหมคะช่องทางแรกคือเบอร์กลางโทรมาได้02หรือเบอร์มือถือของโรงเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเบอร์กลาง
0: ส่วนที่2อาจจะเป็นเบอร์กลางครับอาจารย์
1: ใช่ใช่กับไลน์กลุ่มที่ครูสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้โดยตรงไม่ต้องไปถามเด็กหรือโทรถามว่าลูกอยู่ไหนไม่ต้องแบบนี้ก็ได้ถูกไหมคะ
0: ได้ครับอาจารย์ครับซึ่งนับเป็นมาตั้งแต่ประกาศมานะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับของกรุงเทพมหานครครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าจะคุยก็คือคุยในไลน์กลุ่มถามได้เลยตรงนั้นนะคะไม่ต้องไปถามเจาะเด็กเป็นรายบุคคลอันนี้ดีนะคะเป็นช่องทางที่ผู้ปกครองจะได้ไม่อึดอัดคับข้องใจหรือเหมือนถูกไม่สามารถดูแลหรือเห็นอนาคตได้ไม่ปิดกั้นเขานะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือการมีช่องทางในทางเลือกทางเลือกแรกคือเป็นดุลพินิจของครูแต่ละวิชาที่จะให้เด็กหยิบยกขึ้นมาใช้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะถ้าครูแต่ละวิชาเห็นพ้องเหมือนกันโดยบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็แล้วแต่ว่าเอาหยิบขึ้นมาใช้เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้คาหูดหรือทำนั่นทำนี่เล่นเกมที่ครูออกแบบมาเนี่ยใช้บ่อยๆใช้ได้ไหมคะ
0: คือตอนนี้ในขณะนี้นะครับก็ต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ดิจิตอลเรื่องของช่องทางสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคมบุกต่างนะครับก็ต้องขอนำเรียนว่าเราได้มีแผนยุทธศาสตร์นะครับในการใช้นะครับระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหมดนะครับที่กับนักเรียนนะครับอย่างที่ผมกังวลก็คือเรื่องของที่สังคมสังคมมากว่า

0: เราใช้นะครับให้เด็กนะครับใช้อยู่กับหน้าจอเกินไปไหมนะครับในระหว่างเรียนนะครับตรงนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราผู้ที่มาละครนะครับได้มีแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจากการเรียนรู้ของกลุ่มสาระทั้งแปดวิชากลุ่มการสอนของเราเราไม่ได้ให้นักเรียนเรียนชั้นตลอดชั่วโมงเราจะมีสูตร20 20 20ก็คือมีการพักหน้าจอระหว่างเรียนอาจารย
1: ์ค่ะ20 20 20
0: นะครับ
1: แบ่งยังไงคะ
0: อาจารย์ครับ
1: ค่ะ20 20 20ความหมายคือยังไงบ
0: ้
1: าง
0: นะครับเพื่อไม่ให้มีการใช้ในการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนมากเกินไปอาจารย์
1: ค่ะ
0: น
1: ะค่ะ
0: มีการพักระหว่างเรียนมีการชวนตั้งคำถามมีการให้ดูเรื่องของหนังสือมีการไม่ใช่ไปใช้โครงมุกอย่างเดียวนะครับมีการใช้ทักษะด้านการเขียนด้านการสื่อสารนะครับปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนมีการนำเสนอนี่คือสิ่งที่คุณเทมครนะครับนำเอามาทดแทนในการโฟลด์ออฟนะครับทั้งห้องคอมพิวเตอร์ทั้งโครงบุคลากรครับ
1: ค่ะขออนุญาตเรียนถามไม่แน่ใจดิฉันฟังพลาดไปหรือเปล่า20 20 20นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ
0: ประกอบไปด้วยนะครับในการที่จัดการเรียนการสอนนะครับ20 นาทีนะครับแล้วก็มีการพักหน้าจอซึ่งแต่โรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวนักเรียนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นเลยนะครับในที่โคบุกเลยว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับวัดนะครับหน้าจอแล้วก็พับเก็บนะครับในส่วนของการใช้โคบุกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีกังวลก็คือเรื่องของเด็กจะใช้มากเกินไปเนี่ยนะครับอันนี้กทม.มีแผนกลยุทธ์ในการรองรับนะครับเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับเหล่านี้นะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะใช้20พัก20แล้วมีกลยุทธ์อื่นๆมาเพิ่มด้วยถูกไหมคะในการที่
0: จะ
1: บริหารร่างกายสายตาเรียนเข้าใจดีว่าที่ท่านรองพูดถึงเรื่องการใช้ในโรงเรียนเนี่ยให้เขาได้มีเวลาพักไม่ใช่วิ่งคือเวลาพักเนี่ยเดิมเขาจะใช้มือถือเขาจะใช้ในห้องก้มหน้าแล้วไม่ได้บริหารร่างกายเพราะว่าในโรงเรียนเราก็คุมได้ไม่หมดเนื่องจากว่าพอเด็กกลับบ้านเด็กก็ไปเปิดเรื่องเนื้อหารุนแรงอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือภาระหน้าที่โดยตรงของโรงเรียนเพราะกลับไปบ้านเขาก็ไปดูได้ถูกไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องตอบคำถามด้วยเหมือนกันว่าอ้าวแล้วกลับไปเนี่ยเรามีวิธีสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้าใจแล้วเด็กปลอดภัยแล้วเด็กได้ออกกำลังกายด้วยการใช้มือถือน้อยลงอยู่ที่บ้านด้วยเหมือนกันเนี่ยโรงเรียนได้ช่วยตรงนี้ด้วยหรือไม่คะพ่ออ๋อคะท่านรองคะ
0: โรงเรียนนะครับช่วยแน่นอนนะครับอาจารย์เรื่องของการที่การใช้นะครับอย่างที่ผมนำเรียนอาจารย์ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนเรื่องห้องเรียนที่ต้องเราพยายามที่เราปฏิเสธไม่ได้อาจารย์เร
1: ื
0: ่อง AI เรื่องการเข้ามานะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีทักษะนะครับในการเตรียมตัวความพร้อมของนักเรียนนะครับที่จะเรียนรู้นะครับในทศวรรษที่21ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างเขานะครับได้เรียนรู้ทักษะต่างๆทักษะด้านดิจิตอลทักษะการใช้ทักษะการใช้ชีวิตนะครับซึ่งสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราใช้เทคโนโลยีนะครับอย่างการอยู่ในความควบคุมนะครับอยู่ในแผนอยู่ในกลยุทธ์นะครับเพื่อใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์นะครับเช่นคุณครูนะครับสามารถที่จะใช้เรื่องของAI เข้ามาใช้เรื่องการเป็นสื่อการสอนไม่ใช่เพียงแค่หาคำตอบเป็นการสื่อการสอนให้กับนักเรียนนะครับให้รับความสนใจให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมนะครับมันจะเป็นการลดภาระของครูได้อีกนะครับเรื่องของการสร้างกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปงานก็ตามเรื่องการสอบก็ตามผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาทดแทนในระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันอยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะครูก็ต้องเอามาแต่เอามาอำนวยความสะดวกมาเป็นเครื่องมือกลไกส่วนผู้ปกครองก็ต้องมีข้อมูลในการดูแลเด็กต่อเนื่องเพื่อที่จะเขาทำให้เขาปลอดภัยด้วยถูกไหมคะเพื่อให้
0: ใช่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าคือในจุดโรงเรียนเรามีส่งต่อนะครับเราจะมีเรื่องของการเขาเรียกโฮมรูมประชุมผู้ปกครองน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เราจะมีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อให้รับทราบเพื่อให้ความร่วมมือกันในการที่จะบ่มเพาะนะครับเด็กนักเรียนซ
1: ึ
0: ่งสิ่งเทคโนโลยีที่มีคุณค่ามีความสำคัญนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราจะทำหนึ่งอะไรให้เด็กหนึ่งคนมีคุณภาพนะครับในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะทีนี้พอพูดถึงทางออกในการใช้เทคโนโลยีเด็กวางมือถือแล้วเนี่ยนะคะเด็กก็ไปใช้คอมพิวเตอร์ได้ในห้องคอมพิวเตอร์และโครมบุ๊กคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์เราเรื่องห้องคอมก่อนห้องคอมจัดการเนื้อหาที่ปลอดภัย

0: บนคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างคะ
1: เราสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าเด็กนักเรียนนะครับเข้าไปในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับเรามีระบบในการควบคุมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาอะไรก็ตามนะครับจะเข้าเฉพาะได้เนื้อหาที่เราได้กำหนดไว้เท่านั้น

0: เรียกแดชบอร์ดนะครับในการควบคุมนะครับการใช้พฤติกรรมการใช้ของนักเรียนนะฮะ
1: ค่ะทีนี้ Chromebook Chromebook คืออะไรคะท่านรองคะหลายคนเอ๊ะสงสัยมันคืออะไรคะ Chromebook
0: ไม่ใช่ Chromebook เป็นน้องๆโน้ตบุ๊กอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าสมรรถนะอาจจะไม่เท่าเพียงแต่ว่าสามารถที่จะใช้สื่อการเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนสามารถไปเรียนที่ไหนก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่จําเป็นที่ต้องเรียนในห้องเรียนนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับความรู้ไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียนนะครับอาจจะนําพานักเรียนออกไปอยู่นอกห้องเรียนเช่นในสวนพฤกษศาสตร์ในสวนเกษตรลานกีฬานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะมาช่วยมาเติมมาเต็มนะครับให้กับนักเรียนนะครับในการเรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา
1: ได้ทุกคนไหมคะใครได้บ้างคะใช้ยังไงบ้างคะ
0: ณปัจจุบันนะครับเรื่องเราได้มีการเติมวิเคราะห์นะครับแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยเราให้เด็กนักเรียนชั้นป.4นะครับกับนักเรียนม.1
1: ค่ะ
0: นะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการที่จะเริ่มเรียนนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กป.4นะครับซึ่งในเราได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีเรามีการวิจัยมาตั้งแต่ปี65นะครับแล้วปี668เนี่ยเราได้มีการนำมาใช้นะครับแล้วเด็กป.4เนี่ยได้ขึ้นเด็กป.5แล้วนะครับเด็กม.1ก็ขึ้นเป็นม.2แล้วนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอาจารย์ครับ
1: ค่ะให้ใช้โดยมีความจำกัดและเงื่อนไขอย่างไรและทำไมต้องเป็นป.4กับม.1คะ
0: ด้วยในเชิงงบประมาณนะครับด้วยในเชิงเราก็มีการประเมินโครงการนะครับว่าสิ่งต่างๆเราจะมีการปรับห้องเรียนเป็นห้องเรียนดิจิตอลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีไม่ว่าเป็น AI เรื่องของGoogle Classroom เข้ามานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องเชื่อได้และมั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์ให้กับผู้เรียนและก็ผู้สอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรากำลังมีการประเมินอยู่นะครับแต่การประเมินเนี่ยนะครับเราก็พบปัญหาว่าไม่ว่าจะเป็นการท่านั่งเรียนของนักเรียนก็ตามนะครับอันนี้เราก็มีความกังวลว่าพฤติกรรมในการนั่งเรียนนะครับอาจจะเป็นไหลคอนะครับเราก็ต้องมีการปรับแก้ไขนะครับแต่ละจุดไปนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะซึ่งเนื้อหาเราก็ควบคุมได้แล้วก็แต่เราต้องแก้ปัญหาไม่เป็นสังคมก้มหน้าเหมือนเดิมเพราะมันก็คือหน้าจอที่กลับมาใช้แต่ใช้อย่างปลอดภัยเท่านั้นเองถูกไหมคะ
0: ใช่ปลอดภัยใช้อย่างมีแผนในการดำเนินการนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็คือมือถือไม่ต้องใช้ Chromebook ที่ตอนนี้นำร่องในป.4 กับม.1
0: หรือที่เราสอดรับมาจากผล Off Learning นะครับ
1: ค่ะก็เพราะฉะนั้นการที่จะใช้ในห้องเรียนก็หยิบอันนี้ขึ้นมาแทนแต่ว่าระดับชั้นอื่นๆยังรอผลการประเมินอันนี้อยู่ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ครับ
1: ค่ะเราจะทราบผลประเมินได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่จึงจะสามารถขยายผลหรือจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าคงภายในปีนี้นะครับที่เราจะทราบนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราได้สะท้อนออกมาแล้วผลการวิจัยในเบื้องต้นนะครับว่าเด็กเนี่ยมีสมรรถนะที่มากเพิ่มมากขึ้นในการเตรียมความพร้อมของทศวรรษที่21นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมการกระตือร้นนะครับความรู้พื้นฐานการดิจิตอลนะครับหรือกระบวนการคิดนะครับการเข้าถึงการมีจริยธรรมเรื่องของ AI นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพยายามที่ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตปัจจุบันของเด็กในเจนเนี้ยนะครับต้องเรียนรู้อะไรบ้างอาจารย์ครับ
1: ค่ะซึ่งจะทำนโยบาย phone off learning แบบนี้ได้ก็ต้องมีงบประมาณมีความเข้าใจความเข้าใจแล้วก็มีการบังคับใช้มาตรการออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเหล่านี้ต้นนะคะ
0: ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบันนะครับกับเด็กนักเรียนผมว่า AIระบบดิจิตอลเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างยิ่ง
1: เอาละ
0: ค่ะแต่เราจะทำอย่างไรให้เด็กได้มีทักษะได้เรียนรู้นะครับมีกระบวนการคิดในเชิงวิเคราะห์นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ในส่วนของเขาไทยครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากวันนี้ขอบคุณท่านรองโกศลสิงหนาที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้คุณลลดาและคุณแมนดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องนี้คุยกันต่อยาวๆได้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระ